0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจอาทิการปรับส่วนยอดพระเมรุมาตรให้เป็นพระสัปตปดลสเวตฉัตรสอดคล้องกับพระอิสริยยศปรับโทนสีของหลังคาพระเมรุเป็นสีแดงอิฐซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติในส่วนภูมิสถาปัตยกรรมคัดเลือกพันไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายผ่านการจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียบแบบแผนซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างเพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดทั้งนี้การดำเนินการต่างๆรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไป
1: วัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569โดยวัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจะร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้คณะสงฆ์หนต่างๆจะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลประกอบด้วยคณะสงฆ์หนเหนือประกอบพิธีในวันที่9สิงหาคมณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนกลางวันที่10สิงหาคมณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่12สิงหาคมคณะธรรมยุทธ์ประกอบพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสคณะสงฆ์หนตะวันออกประกอบพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรัง
0: นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยในวันนี้จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาในประเด็นต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญแล้วร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมาขณะที่ในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาและในโอกาสการเยือนครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมารวมถึงเป็นเวทีในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศทั้งนี้การเยือนของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียน
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติรับรองยกเลิกบัญชีเดิมและขึ้นบัญชีใหม่ตามคะแนนจริงพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
3: พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลจะไม่มีการปกป้องใครเดี๋ยวนี้คำว่าปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมค่อนข้างจะกระจายไปในระบบราชการโดยเฉพาะยิ่งระบบที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีผมค่อนข้างพึงพอใจว่าเพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำได้นำแนวปฏิบัติของผมไปสั่งการแล้วก็ดำเนินการจะได้สบายใจทุกฝ่ายเปิดมาโดนคนไหนก็คนนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะเป็นการเมืองหรือเป็นประจำก็ต้องดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่10/2569ได้พิจารณารับรองมติการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านเดิมและรับรองการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านใหม่พร้อมกำหนดแนวทางเสนอต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบในวันนี้เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยผู้ที่สอบผ่านตามคะแนนจริงและได้รับการบรรจุแล้วประมาณ 12,000 คนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปขณะที่ผู้สอบผ่านจริงแต่ยังไม่ได้บรรจุจะถูกจัดเรียงลำดับใหม่ในบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุแทนตำแหน่งที่ว่าง
4: เมื่อเราได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้วก็จะมีผู้ที่เขาสอบได้อยู่ประมาณ 12,000 คนเนี่ยเขาก็จะได้ดำเนินการนะครับตามที่เขาได้บรรจุไปแล้วส่วนคนที่คะแนนที่ไม่ถูกต้องจะสูงขึ้นเนี่ยก็จะต้องไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีไปแล้วเป็นคนใหม่เข้ามาแทนที่เลยอันนี้เราก็ได้ดำเนินการในการหาข้อปฏิบัติในการกำหนดรายงานให้กองกลางเพื่อทราบ
2: ทั้งนี้กลุ่มที่มีการปรับเพิ่มคะแนนรวม774คนซึ่งมีผู้มารายงานตัวบรรจุแล้ว561คนพบว่ามี97คนที่มีคะแนนจริงสอบผ่านเกณฑ์เดิมอยู่แล้วจึงยังคงมีรายชื่อตามคะแนนจริงแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จริงจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีและให้ออกจากราชการนอกจากนี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า100รายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลชี้แจงกรณีข้อมูลประชาชนรั่วไหลไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานรัฐยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
5: นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติพร้อมหน่วยงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีมีข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ใช่การเจาะระบบหรือการดึงฐานข้อมูลออกไปทั้งระบบแต่เกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่หลุดอยู่ก่อนแล้วมาเข้าใช้งานตามสิทธิปกติเพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีซึ่งขณะนี้มีผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800รายและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากระบบบันทึกการใช้งานแล้วทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการโดยบังคับใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นสำหรับระบบที่จะเก็บข้อมูลประชาชนทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ให้เห็นผลภายใน30วันพร้อมเร่งจัดทำระบบติดตามการใช้งานและกำชับหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเตือนเรื่องรหัสผ่านรั่วไหลให้เร่งแก้ไขโดยด่วนพร้อมกันนี้รัฐบาลได้ขอความร่วมมือประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานดิจิทัลโดยหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำกันในหลายบริการและควรเปิดใช้งานระบบยืนยันตัวตน2ชั้นในบัญชีที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่3บ้านโคกสว่างตำบลโคกสว่างอำเภอสำโรงจังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่7บ้านหนองยาปล่องตำบลจระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่10โรงเรียนผู้เข็มตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดยะลาที่อบต.ตาเนาะแม่เลาะตำบลตาเนาะแม่เลาะอำเภอเบตงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ออกแนวทางใหม่เปิดโอกาสให้อาจารย์นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดสามารถย้ายหรือแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติงานกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังคงนับอายุราชการหรืออายุงานได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบสิทธิประโยชน์เงินเดือนหรือความก้าวหน้าในอาชีพหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกทั้งผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานยังสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินผลงานได้ตามหลักเกณฑ์และผู้ที่มีภาระชดใช้ทุนยังสามารถนับระยะเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้ตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัดรัฐบาลเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยเมื่อวันนี้ว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเป็นไปอย่างมืออาชีพและมีความคืบหน้าโดยทั้งสองฝ่ายบรรลุความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับพิกัดทางภูมิศาสตร์ของเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มูซแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าหากไม่มีบุคคลที่3บางฝ่ายเข้ามาแทรกแซงกระบวนการดังกล่าวแถลงการร่วมระหว่างอิหร่านและโอมานจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจสอบและยกร่างข้อตกลงทั้งนี้อิหร่านและโอมานหารือข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซเป็นการชั่วคราวมานานหลายสัปดาห์โดยมีการพิจารณาอย่างรอบด้านอย่างไรก็ตามนายบาเกอีเตือนว่าข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับโอมานเพียงอย่างเดียวไม่อาจรับประกันการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้เนื่องจากสหรัฐยังคงปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีรอบใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาพร้อมประกาศเตือนให้ประชาชนอพยพออกจากเมืองมันซูรีทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นการโจมตีของอิสราเอลเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งโดยกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างแม่นยำต่อเป้าหมายทางตอนใต้ของเลบานอนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนเข้าร่วมการเจรจาทางการทูตที่กรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่4ถึง6สิงหาคมนี้โดยมีสหรัฐทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยเพื่อยุติความขัดแย้งในเลบานอนและเรียกร้องให้กองทัพอิสราเอลทยอยถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางใต้ของเลบานอน

0: อาทิตย์นักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์ประเภทจูเนียร์ชายได้สำเร็จโดยในรอบช็อตโปรแกรมรั้งอันดับที่3ทำได้ 68.53 คะแนนจากนั้นในรอบฟรีสเก็ตติ้งฮิโร่ทำได้ถึง 137.68 คะแนนรวม2รอบทำได้ 206.21 คะแนนคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จโดยเป็นนักกีฬาชายไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียนับตั้งแต่ปี2007ที่มีการแข่งขันมาฟุตบอลกรมพระศึกษาเดลีนิวคัพ2026รุ่นอายุไม่เกิน16ปีกอเกมนัดแรกในกลุ่มดีที่สนามสุพัชราไสยรองแชมป์เก่าส่วนกุหลาบพิทยาลัยจะชนะราชวินิตบางแก้ว2-1ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางพ่ายโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น1-3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีที่ใช้แข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026สนามที่2ระหว่างวันที่7-9สิงหาคมโดยทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับฟิลิปปินส์ในวันศุกร์ที่7สิงหาคมเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายทิติพฤกษ์จะอุ่มรองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือการสปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดการแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการประสานลวดลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับชุดนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่5สิงหาคมเป็นต้นไปที่แกรนด์สปอร์ตช็อปทุกสาขาณัฐนิตรักตาบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งทีมเทควันโดไทยประเภทต่อสู้ชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้จนถึงวันที่22สิงหาคมรวมระยะเวลา2สัปดาห์โดยคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนของทีมจอมเตะไทยได้รับการต้อนรับจากลีจาฮยุงนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งกรุงโซลเป็นอย่างดีพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออก ีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-34

0: องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
1: 1นาทีกับกปท.อุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนส่วนใหญ่มักเกิดในที่คับขันอย่างเช่นบริเวณที่มีการจราจรพลุกพล่านมีสิ่งกีดขวางหรือบริเวณที่มีรถสัญจรค่อนข้างหนาแน่นซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะเฉี่ยวชนกันได้ง่ายอย่างเช่นเส้นทางที่เป็นทางร่วมทางแยกวงเวียนทางแคบทางเบี่ยงหรือทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อดังนั้นเมื่อต้องขับรถผ่านเส้นทางที่เป็นชุมชนหรือว่าบริเวณที่เป็นสถานที่คับขันผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นและจะต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพราะหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันจะยิ่งเพิ่มความรุนแรงของอุบัติเหตุและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนตามมาได้นะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าฤดูฤดูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีซึ่งใช้การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันในรอบ1ปีเป็นเครื่องกำหนดประเทศที่อยู่ในเขตภูมิอากาศต่างกันจะมีจำนวนฤดูต่างกันคำว่าฤดูนอกจากจะมีความหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีแล้วยังมีความหมายว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำเช่นฤดูน้ำหลากฤดูปลาวางไข่หรือหมายถึงช่วงเวลาระยะหนึ่งของปีที่เหมาะจะทำงานหรืองานพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นฤดูเกี่ยวข้าวฤดูทอดผ้าป่านอกจากนี้ยังใช้หมายถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเช่นฤดูลงพื้นที่ของส.ส.
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนงานหัตถกรรมของชาวมอญตอนที่2เสื้อกกเป็นงานหัตถกรรมที่ทำขึ้นใช้ในครัวเรือนผลิตจากกกเหลี่ยมที่ขึ้นตามธรรมชาติตามร่องหรือแอ่งน้ำขังถอนแล้วจักให้เป็นเส้นแบนนำไปตากแดดเมื่อแห้งย้อมสีตามต้องการนำมาสานตามรูปแบบของชาวมอญลักษณะการสานจะสานไขว้สลับบนล่างธรรมดาสานให้เส้นกกทำมุม45องศาของผืนเสื้อเอกลักษณ์เฉพาะคือการเลือกใช้สีที่มีการจับคู่สีตรงข้ามสว่างสดใสเสื่อชนิดนี้มีอยู่ในบ้านชาวมอญทุกบ้านใช้ปูนอนใช้รับแขกเรือในงานสำคัญกรณีที่มีคนตายจะสานเสื่อกกขนาดเล็กปูรองไว้ที่พื้นโลงศพด้วย ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukramthai และ www.saranukramthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ค่ะ
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของคนในชาติพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังจากประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 โดยเร่งชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องการขาดกฎหมายคุ้มครองแรงงานบังคับและการมีกำลังการผลิตส่วนเกินโดยรัฐบาลมีแผนจะนำเสนอแพ็กเกจความร่วมมือด้านการลงทุนและการจัดซื้อสินค้าจากสหรัฐเพื่อรักษาอัตราภาษีไม่ให้เกินร้อยละ19ติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์สัมภาษณ์โดยนันทภาสแสนตุ้มครับ
8: สวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยคะ
9: สวัสดีค่ะ
8: ค่ะท่านผู้ช่วยคะสถานการณ์ล่าสุดในการเจรจาภาษีของไทยกับสหรัฐขนาดนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะ
9: ค่ะก็ต้องเรียนว่าการคุยกับสหรัฐเนี่ยคุยกันมาต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเลยจะอาจจะขออนุญาตเล่าย้อนกลับไปนิดนึงจะได้เข้าใจที่ไปที่มาว่าตอนนี้เรากำลังคุยอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยถ้าจำกันได้ท่านประธานที่ดีทรัมป์เนี่ยท่านประกาศภาษีนำเข้ากับประเทศคู่ค้าทั่วโลกเลยนะคะแล้วเขาประกาศสำหรับประเทศไทยเนี่ยตัวเลขแรกเลยนี่คือ 36% แล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2วันนะคะท่านก็ปรับนะคะประกาศปรับภาษีนะคะลงมาไทยเนี่ยท่านก็ปรับลงมาจาก 36% เนี่ยเป็น 19% นะคะแล้วที่บังคับใช้มาปีที่แล้วเนี่ยก็คือ 19% นะคะโดยที่ให้คำอธิบายว่าที่ลดลงมา 19% เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ทุกประเทศเนี่ยมาเจรจานะคะความตกลงการค้าต่างตอบแทนเนี่ยนะกับสหรัฐหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า ART นะคะ Agreement of Reciprocal Trade นะคะ ART ก็เราอาจจะเรียกเล่นๆว่า ART ก็ได้นะคะถ้าประเทศต่างๆเนี่ยสามารถตกลงตามข้อเรียกร้องของสหรัฐตามตัว ART หรือ ART นี้ได้เนี่ยนะคะท่านก็จะคงอัตราภาษีไว้นะคะอย่างประเทศไทยคือ 19% แต่ถ้าคุยกันแล้วตกลงไม่ได้เนี่ยก็จะกลับขึ้นไปเป็น 36% นะคะอันนี้ก็คือที่คุยกันไว้เมื่อปีที่แล้วแต่พอดีพอมาถึงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ค่ะศาลสูงสหรัฐนะคะตัดสินว่าตัวภาษีที่ท่านประธานาธิบดีเก็บอะค่ะไม่ถูกกฎหมายนะคะก็เลยใช้ไม่ได้ 19% ที่เธอเก็บประเทศไทยก็เลยเก็บไม่ได้นะคะท่านประธานาธิบดีทรัมป์วันนั้นก็เลยใช้เขาเรียกว่าเป็นมาตราชั่วคราวแล้วกันนะคะเพื่อที่จะเก็บภาษีประเทศต่างๆที่ค้ากับสหรัฐก็เก็บอยู่ 10% นะคะประเทศไทยก็เลยจาก 19% นะคะก็ถูกเก็บลงมาเหลือ 10% นะคะแต่ว่ามาตราชั่วคราวนี้ใช้ได้แค่150วันนะคะซึ่งท่านประธานาธิบดีก็เลยหาตัวมาตราใหม่นะคะที่จะใช้ได้ถาวรมากขึ้นนะคะเรียกว่ามาตรา301นะคะซึ่งทุกวันนี้ค่ะที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยก็ ืออัตราภาษีภายใต้มาตรา301นะคะที่หลายๆท่านได้ยินกันไปว่าประเทศไทยถูกเก็บภาษี 12.5% ใช่ไหมคะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็คือจาก 10% นะคะที่ท่านเคยเก็บท่านประธานาธิบดีเคยเก็บชั่วคราวเนี่ยตอนนี้เป็น 12.5% นะคะสำหรับประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่าในมาตรา301เนี่ยนะคะเขาให้สหรัฐนี่สามารถกล่าวหาประเทศคู่ค้าได้นะคะว่าทำผิดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วเขาก็จะลงโทษนะคะโดยการขึ้นภาษีนำเข้าประเทศไทยเนี่ยถูกกล่าวหาอยู่2คดีคดีแรกตัดสินไปแล้วนะคะก็คือคดีที่ว่าเราไม่มีมาตรการหรือภาษีเพื่อจะป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับนะคะอันนี้เราไม่มีกฎหมายตัวนี้นะคะประเทศที่ไม่มีกฎหมายตัวนี้เนี่ยก็จะถูกเก็บภาษี 12.5% นะคะหรือไม่มีกฎหมายแต่ได้เซ็นตัวข้อตกลง ART หรือ ART กับสหรัฐไปแล้วนะคะก็จะได้ 10% เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เมื่อกี้ถามว่าอยู่ตรงไหนนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังรอคำตัดสินนะคะของคดีที่2นะคะซึ่งคดีที่2คือบอกว่าเรามีกำลังการผลิตส่วนเกินเยอะนะคะอันนี้แปลว่านะคะ1คือรัฐบาลเนี่ยอุดหนุนนะคะการลงทุนของเอกชนนะคะจนมากมายนะคะจนตอนนี้กำลังการผลิตเราเนี่ยเหลืออยู่เยอะคือใช้จริงเนี่ยนะคะสหรัฐบอกว่าใช้จริงเนี่ยน้อยนะคะเพราะฉะนั้นยังมีเหลืออยู่อีกเยอะมากแสดงว่าเดี๋ยวคุณก็จะมาผลิตสินค้าเพิ่มแล้วส่งออกมาขายสหรัฐอีกทำให้เราขาดดุลกับคุณเพิ่มขึ้นอีกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ได้ทั้งส่งเป็นเอกสารแล้วไปตอบสหรัฐนะคะที่วอชิงตันดีซีมาแล้วนะคะว่าไม่เป็นตามที่เขากล่าวหาเราคือเราไม่ได้อุดหนุนนะคะภาคเอกชนอย่างมากมายจนมีนะคะการลงทุนจนเกิดกำลังการผลิตส่วนเกินเยอะนะคะแล้วสองก็คือว่ากำลังการผลิตส่วนเกินของเราค่ะที่เขาบอกว่ามีเยอะมากเลยเนี่ยนะคะก็ไม่จริงนะคะเพราะเราไปดูแล้วนะคะในอุตสาหกรรมที่สหรัฐสนใจเนี่ยนะคะหนึ่งคือยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์นะคะสองคือยางและผลิตภัณฑ์จากยางแล้วก็สามคือเครื่องจักรและอุปกรณ์นะคะสามตัวนี้เราก็ไปทำการศึกษามานะคะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้านะคะแล้วพบว่าการใช้กำลังการผลิตเนี่ย 75-95% เลยเพราะฉะนั้นไม่ได้มีเหลืออะไรมากมายนะคะก็ชี้แจงกับสหรัฐไปแล้วนะสหรัฐก็รับฟังนะรับฟังไปนะคะแต่ต้องพูดตามตรงค่ะคือว่าจริงๆแล้วว่านะคะ301เนี่ยนะคะเป็นแค่เครื่องมือนะคะที่สหรัฐเนี่ยจะใช้ในการที่จะเพิ่มอัตราภาษีค่ะให้กลับไปอย่างน้อยเท่าเดิมของประเทศไทยคือ 19% นะคะเพราะตอนนี้อยู่ที่ 12.5% ใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะนะคะพยายามเพิ่มอย่างน้อยให้กลับไปเดิมนะคะซึ่งเขาก็บอกเลยว่าอัตราภาษีจะได้เท่าไหร่เนี่ยจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่คดีที่2 อย่างเดียวนะคะแต่ขึ้นอยู่ด้วยว่าเราเนี่ยสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงตัว ART กับเขาได้หรือเปล่านะคะถ้าเรายอมเขาหมดเนี่ยนะคะแน่นอนนะคะภาษีที่เขาจะเก็บเราก็จะต่ำลงหน่อยนะคะแต่ถ้าเรายอมไม่ได้เนี่ยก็อาจจะสูงหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีการบริหารจัดการค่ะว่าจะพยายามทำอย่างไรอะค่ะ
8: ค่ะแล้วตอนนี้นี่เรามีทางเลือกแล้วหรือยังคะว่าเราจะปล่อยให้ภาษีขึ้นไปเท่าที่เขาตั้งหรือว่าเราจะทำข้อตกลง ART กับทางใช่
9: ค่ะเราพยายามทุกวิถีทางนะคะเราตั้งเป้าว่ายังไงต้องไม่เกินนะคะต้องไม่เกิน 19% ที่สหรัฐเคยเก็บเราปีที่แล้วนะคะต่ำกว่านั้นได้ยิ่งดีนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะอย่างที่เรียนนะคะว่ามี 2-3 เรื่องนะคะที่เราจะทำนะคะ1ก็คือว่าในแต่ละคดีที่เขาตัดสินนะคะเขาจะมีรายการสินค้าที่เขายกเว้นนะคะอย่างคดีแรกที่เขาตัดสินเราไปเนี่ยเขายกเว้นไป 2,000 กว่าสินค้านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เท่ากับประมาณ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าส่งออกไทยไปสหรัฐแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เหลือค่ะที่เขาไม่ได้รับการยกเว้นนะคะเราก็ส่งลิสต์ของรายการสินค้าพวกนี้นะคะตัวหลักๆอะนะคะไปอะนะคะขอให้เขายกเว้นให้เราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่1ที่เราทำนะคะซึ่งสหรัฐกำลังพิจารณาอยู่พอเขาตัดสินคดีที่2ออกมาเนี่ยเขาก็จะมีลิสต์รายการสินค้าแบบเนี้ยนะคะสำหรับคดีที่2นะคะซึ่งรายการอาจจะไม่เหมือนของคดีที่1เราก็จะไปขอให้เขายกเว้นบางสินค้าที่เขาไม่รับการยกเว้นเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้บัดนี้จนถึงfinal อะค่ะนะคะซึ่งคดีที่2เขายังไม่ได้ประกาศอะไรเลยนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะเราก็ นะคะเราก็เตรียมข้อมูลเพิ่มอีกนะคะแล้วเวลาเขาประกาศเขาจะเปิดโอกาสนะคะ1 เดือนถึง1 เดือนครึ่งเนี่ยให้เราส่งข้อมูลเข้าไปนะคะเพิ่มเติมได้เราก็จะส่งอีกนะคะว่าสิ่งที่เขากล่าวหาเราเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่เราจะทำนะคะแต่ก็ต้องเรียนทุกท่านนะคะว่าอย่าตกใจนะคะว่าในขั้นตอนที่1ที่เขาประกาศข้อเสนอหมายถึงว่าประกาศตัวอัตราภาษีค่ะที่เขาเป็นข้อเสนอนี่อาจจะสูงนิดนึงนะคะอาจจะสูงเพราะว่าเขาอยากจะกดดันนะคะให้เราไปคุยนะไปตกลงตัวข้อตกลง ART กับเขานะคะนะคะแต่ว่าอันนี้ก็นะคะยังต้องขึ้นอยู่กับเรื่องที่3คือเรื่อง ART เนี่ยค่ะหรือ Art เนี่ยค่ะซึ่งเขาว่าอยากจะให้เราตกลงกับเขามากนะคะซึ่งอันนี้ต้องเรียนตามตรงว่ามันมีหลายตัวที่เราก็คงจะรับได้นะคะรับได้เพราะว่า Art เนี่ยเป็นข้อเรียกร้องสหรัฐเป็นบัญชีหางว่าวเลยยาวมากเลยนะคะอะไรที่ดีกับประเทศไทยที่ดีกับคนไทยกับผู้ประกอบการไทยกับเกษตรกรไทยนะคะเรารับนะคะเรารับนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางข้อนะคะไม่มากอะค่ะประมาณแค่ 3-4 ข้อเนี่ยที่เราคิดว่าคงจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยนะคะเช่นอะไรเช่นถ้าเราต้องลดมาตรฐานบางเรื่องลงมากๆแล้วสินค้าเกษตรหรือยาที่เข้ามาเนี่ยนะคะมันจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของคนไทยอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องขอสงวนไว้เราคงรับไม่ได้นะคะหรือบางข้อบอกว่าในอนาคตถ้าเราจะตัดสินใจอะไรเรื่องการค้ากับประเทศอื่นเนี่ยอาจจะนะคะต้องมาปรึกษาสหรัฐก่อนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราก็คงต้องสงวนไว้นะคะเราอาจจะรับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปคุยกับสหรัฐเรื่องนี้ค่ะตอนปลายเดือนนี้อีกทีหนึ่งนะคะว่าเรารับอะไรได้รับอะไรไม่ได้แต่ว่าถึงแม้เราจะรับเขาไม่ได้ 100% นะคะแต่เราจะมีอย่างอื่นที่จะเสนอเขาเช่นเอกชนไทยจะไปลงทุนในสหรัฐมากขึ้นนะคะหรือว่าเอกชนไทยจะซื้อสินค้าจากสหรัฐที่ประเทศไทยอาจจะผลิตไม่พออย่างเช่นพลังงานนะคะเครื่องบินกากถั่วเหลืองข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอกชนไทยจะซื้อมากขึ้นนะคะรวมถึงความร่วมมือทางด้านการทหารซึ่งเรามีอย่างดีมายาวนานเนี่ยนะคะในภูมิภาคนี้เนี่ยเราก็จะร่วมมือกับสหรัฐนะคะต่อไปนะคะอย่างดีพวกนี้เป็นสิ่งที่เขาจะที่เขาก็เห็นความสำคัญแล้วเราอยากจะเสนอเป็นแพ็กเกจอะค่ะไปให้สหรัฐนะคะถ้า3เรื่องนี้นะคะเราเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันนะคะเป็นทีมไทยแลนด์เราช่วยกันเนี่ยนะคะคิดว่าเราน่าจะอธิบายให้สหรัฐเข้าใจนะคะแล้วเขาก็น่าจะเก็บภาษีเราไม่เกินที่เขาเคยเก็บเราเมื่อปีที่แล้วคือ 19% นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยต้องเรียนทุกท่านว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะคือสหรัฐเองนะคะก็จะไม่ลดอัตราภาษีลงมานะคะเป็นเหมือนก่อนที่คุณทรัมป์จะมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะผู้ประกอบการไทยเองเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือเราต้องทำให้ตัวเองเราแข็งแกร่งด้วยอะค่ะนะคะจะไปพึ่งพาแต่ว่าสหรัฐจะทำอะไรกับเราเนี่ยคงจะไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาสินค้าเราให้ดีขึ้นให้แข่งขันได้ในตลาดสหรัฐนะคะแต่ในขณะเดียวกันอาจจะต้องหาตลาดใหม่ด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะทางทีมไทยแลนด์ทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยจะช่วยเปิดประตูให้ท่านนะคะไปสู่ตลาดใหม่ๆนะคะในปีหน้าและปีต่อๆไปอะค่ะ
8: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ช่วยกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
10: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดงาน Fake Out สืบชัดจับโป๊ะชวนประชาชนเรียนรู้วิธีตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมรณรงค์ให้คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนแชร์เพื่อลดการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จและสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยติดตามจากรายงานค่ะ
11: ปัจจุบันข่าวปลอมและข่าวบิดเบือนบนโลกออนไลน์แพร่กระจายอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายด้านทั้งการถูกหลอกให้สูญเสียทรัพย์สินการได้รับข้อมูลสุขภาพที่ผิดพลาดไปจนถึงการสร้างความตื่นตระหนกและความเข้าใจผิดในสังคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีจึงจัดงานนิทรรศการ Fake Out สืบชัดจับโป๊ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อวานนี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เรียนรู้ และฝึกทักษะการแยกแยะข่าวจริงจากข่าวปลอมและใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยโดยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าปัจจุบันข่าวปลอมมีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้นทั้งข่าวเท็จข่าวปิดเบือนการนำข้อมูลเก่ามาเผยแพร่ซ้ำหรือการนำเสนอข้อเท็จจริงเพียงบางส่วนทำให้ประชาชนอาจหลงเชื่อและส่งต่อข้อมูลโดยไม่รู้ตัวจึงจำเป็นต้องสร้างทักษะในการตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อและก่อนแชร์
12: ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่จัดกิจกรรมแบบอินเตอร์แอคทีฟที่สามารถให้ผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยหรือผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยค่ะเข้ามาแวะชมแวะลองแล้วก็แวะเล่นแล้วก็ได้ดูว่าข้อมูลต่างๆที่เราเคยได้เห็นผ่านทางโลกออนไลน์นั้นเนี่ยข้อมูลลักษณะแบบไหนอย่างไรบ้างศูนย์ข่าวปลอมนั้นได้พยายามและได้ทำงานเนี่ยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อที่จะยืนยันข่าวที่เกี่ยวข้องในส่วนของทางภาครัฐเองค่ะจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตพี่น้องประชาชนโดยผ่านนโยบายหรือการทำงานของทางภาครัฐสิ่งที่ศูนย์เนี่ยพยายามปรับตัวให้มากที่สุดคือทำอย่างไรที่จะให้แต่ละหน่วยงานนั้นได้ตอบกลับข่าวยืนยันเพื่อที่จะส่งต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เร็วที่สุด
11: กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจนี้คือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ Anti Fake News Center Thailand ซึ่งกระทรวง DE จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2562เพื่อเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเบาะแสตรวจสอบข้อเท็จจริงและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ร่วมกับระบบติดตามและเฝ้าระวังข้อมูลบนสื่อออนไลน์แบบทันทีมาใช้คัดกรองข้อมูลที่อาจเป็นข่าวปลอมก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบปัจจุบันทำงานร่วมกับเครือข่ายกว่า400หน่วยงานสามารถคัดกรองข้อมูลเสี่ยงได้มากกว่า 200,000 ข้อความต่อวันครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพภัยพิบัติเศรษฐกิจนโยบายภาครัฐและอาชญากรรมออนไลน์โดยสามารถลดปริมาณข่าวปลอมลงได้ถึง 70%ไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเรียนรู้และทดสอบแยกแยะข่าวจริงและข่าวปลอมด้วยตนเองพร้อมเรียนรู้เทคนิคการสังเกตข้อมูลที่น่าเชื่อถือวิธีแจ้งเบาะแสข่าวปลอมและการสังเกตกลโกงรูปแบบใหม่ที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงบนโลกออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันกระทรวงดีอีย้ำว่าการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือสร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พร้อมเชิญชวนประชาชนหยุดการแพร่กระจายข่าวปลอมด้วยการคิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนแชร์และติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างสังคมที่รู้เท่าทันข่าวสารรู้ทันมิจฉาชีพและใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรมการปกครองเปิดศูนย์โดปาไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงทางทะเบียนราษฎรจัดการขบวนการทุจริตข้ามชาติซึ่งนำไปสู่ปฏิบัติการที่เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: เคาะข่าวเล่าประเด็น
14: การปกป้องฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นข้อมูลความมั่นคงที่สำคัญของประเทศกำลังเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติกรมการปกครองจึงได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือโดปาไนซ์เซ็นเตอร์ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนโดยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้เน้นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อประสานงานและขยายผลการสืบสวนคดีได้อย่างรวดเร็วควบคู่กับการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติเพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายและป้องกันการใช้เทคโนโลยีในการปลอมแปลงเอกสารทางทะเบียน
15: เราจำเป็นจะต้องมีศูนย์ปฏิบัติการโดยเฉพาะบูรณาการความร่วมมือทั้งตำรวจทั้งปปช DSI และเพื่อที่จะให้มาร่วมกันประเด็นหนึ่งในทางทะเบียนนั้นเนี่ยถือเป็นข้อมูลที่สำคัญทางด้านความ ความมั่นคงของประเทศเราต้องการให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นการทุจริตมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอาชญากรข้ามชาติเราจึงจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่มีศักยภาพข้ามแดนไปเรื่องการตรวจสอบสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องแก้ไขแล้วก็ยกระดับไปพร้อมก็คือเรื่องการปรับปรุงกฎหมายระเบียบที่ยังมีช่องว่างอยู่นะกฎหมายหลายตัวมีการใช้กระบวนการช่องโหว่เทคโนโลยีต่างๆปลอมแปลงในเรื่องเอกสารตรงนี้เราจึงต้องแก้ไขระเบียบกฎหมายแล้วก็แนวทางในการระวังป้องกันให้มากยิ่งขึ้น
14: จากการวางกลไกการทำงานเชิงรุกผ่านศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวได้นำไปสู่การขยายผลการปราบปรามขบวนการทุจริตได้จริงโดยล่าสุดกรมการปกครองร่วมกับภาคีเครือข่ายแถลงผลการปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนณด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากหลังสืบสวนพบขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวให้แก่บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบซึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกระทำผิดและพบรายการทุจริตมากกว่า 1,000 รายนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาสำคัญ13รายซึ่งรวมถึงอดีตผู้ช่วยนายทะเบียนพร้อมออกหมายค้นและหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องอีกหลายราย
15: ตั้งชื่อปฏิบัติการครั้งนี้ว่าทลายบัตร10ปีเถื่อนที่สำคัญก็คือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติกรรมกระทำความผิดออกบัตรประจำตัวให้กับคนต่างด้าวมีจำนวนมากถึง 1,000 กว่ารายจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน13รายประกอบไปด้วยอดีตผู้ช่วยนายทะเบียนเทศบาลนครแม่สอดในฐานะเป็นเจ้าพนักงานในการจัดทำหลักฐานอันเป็นเท็จจำนวน1รายและบุคคลต่างด้าวอื่นๆ12รายได้ติดตามออกหมายค้นจำนวนอีก19จุดหมายเรียกผู้ที่มีเกี่ยวข้องในการทำความผิดติด4หมายนะในส่วนต่อจากนี้จะต้องรื้อระบบใหม่ทั้งหมดในการที่นะอนุมัติกำชับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตนั้นเนี่ยต้องดำเนินการด้วยตนเอง
14: การปฏิบัติการดังกล่าวจึงถือเป็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการจัดตั้งศูนย์โดป้าไนท์เซ็นเตอร์ซึ่งไม่เพียงแต่ปราบปรามผู้กระทำผิดเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางระบบป้องกันเชิงโครงสร้างเพื่อปกป้องฐานข้อมูลความมั่นคงของประเทศและคืนความเชื่อมั่นให้แก่ระบบทะเบียนราษฎรของไทยอย่างยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ปิดท้ายที่เหตุการณ์ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนที่หลั่งไหลจากโมร็อกโกเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้รัฐบาลของหลายประเทศในยุโรปเตรียมรับมือกับวิกฤตผู้อพยพผิดกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณพรมแดนติดตามรายละเอียดได้ในรายงานพิเศษค่ะ
16: เมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือซึ่งทำให้เกิดความปั่นป่วนและสถานการณ์ไม่สงบในเมืองแห่งนี้เนื่องจากผู้อพยพบุกเข้าไปในร้านค้าต่างๆและจุดไฟเผารถยนต์หลายคันนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้อพยพเสียชีวิตอย่างน้อย77รายจากการจมน้ำระหว่างพยายามว่ายน้ำเข้ามาที่เมืองเซลตาโดยกลุ่มผู้อพยพเหล่านี้ต้องการที่จะหางานที่มีรายได้สูงในสเปนเนื่องจากโมร็อกโกกำลังประสบกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและความยากจนวิกฤตผู้อพยพครั้งใหญ่ในเมืองเซลตาส่งผลให้รัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากทั้งในประเทศและสมาชิกสหภาพยุโรปเนื่องจากทางการสเปนประสบความล้มเหลวในการควบคุมเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดจากการกระทำของกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายในเมืองเซลตาแม้ว่านายกรัฐมนตรีซานเชสจะสั่งให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายแดนโดยการติดตั้งสิ่งกีดขวางลอยน้ำทางทะเลเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาในสเปนก็ตามนายกรัฐมนตรีซานเชสกล่าวโทษว่าวิกฤตผู้อพยพดังกล่าวเกิดจากการที่กลุ่มค้ามนุษย์และขบวนการลักลอบขนคนเข้าเมืองเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหลอกล่อผู้อพยพชาวโมร็อกโกให้เดินทางข้ามแดนมาที่เมืองเซลตาโดยการบิดเบือนคำตัดสินของศาลสูงสุดของสเปนเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้ามส่งตัวผู้อพยพที่เข้ามาทางทะเลกลับประเทศต้นทางโดยทันทีหากยังไม่ผ่านกระบวนการการตรวจคนเข้าเมืองขณะที่บรรดาสมาชิกสหภาพยุโรปต่างยกระดับมาตรการควบคุมพรมแดนหลังเกิดเหตุการณ์ผู้อพยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้าไปในสเปนอย่างฉับพลันโดยนางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีประกาศระงับความเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนเป็นการชั่วคราวเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาผู้อพยพ ด้านนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสระบุว่ารัฐบาลฝรั่งเศสส่งกองกำลังด้านความมั่นคงไปปฏิบัติหน้าที่บริเวณพรมแดนฝรั่งเศสสเปนแล้วเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายแต่นายนูเนสเน้นย้ำว่าฝรั่งเศสจะไม่ระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนโดยให้เหตุผลว่าสเปนให้ความร่วมมือกับฝรั่งเศสเป็นอย่างดีส่วนรัฐบาลเยอรมนีประกาศขยายการใช้มาตรการควบคุมบริเวณชายแดนของประเทศไปจนถึงเดือนกันยายนนี้โดยนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีระบุว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองเซลตาของสเปนสะท้อนให้เห็นถึงภาวะที่ไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในการรับมือกับปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายทั้งนี้บรรดานักวิเคราะห์มองว่าวิกฤตผู้อพยพครั้งใหญ่ในเมืองเซลตากระตุ้นให้บรรดาชาติสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ทำทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายรวมถึงการกดดันสเปนซึ่งเป็นประเทศที่มีนโยบายเปิดกว้างต่อการย้ายถิ่นฐานของผู้อพยพให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังอิสราชนศรีมงคลเรียบเรียงเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
17: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม8ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุนะคะ FM 92.5 MHz ค่ะแล้วก็ FM 891 GHz นะคะแต่ว่าวันนี้มีการหยุดออกอากาศนะคะสำหรับเครื่องส่งหลักนะคะวันที่6วันที่7นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ยังคงติดตามกันได้ค่ะทางออนไลน์ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลออกมานะครับที่เราได้นำเสนอข่าวไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าไม่หวั่นนะครับมองว่าเรื่องของการข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลเนี่ยตนเองไม่ใช่ต้นเหตุนะครับเพราะคนบอกว่าโอ้เรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเขามุ่งเป้าโจมตีนายกก็เลยมีการแฮกข้อมูลแล้วก็รั่วไหลอะไรกันออกมานะครับซึ่งทางด้านของรัฐบาลก็ออกมาแถลงนะครับบอกว่าเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลเนี่ยไม่ได้เกิดจากการแฮกนะครับไม่ใช่เกิดจากการเจาะระบบแต่เกิดจากรหัสผ่านหลุดออกไปนะครับสั่งการให้หน่วยงานรัฐเนี่ยยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะฮะแล้วก็ใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นนะครับภายใน30วันเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยแหมผมฟังแล้วก็ฟังดูแปลกๆไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบแต่เกิดจากรหัสผ่านหลุดออกไปการที่รหัสผ่านหลุดออกไปเนี่ยมองได้2แบบนะครับเป็นความละเลยหรือความประมาทของผู้ที่มีรหัสผ่านนั่นคือประเด็นที่1กับอีกอันนึงเนี่ยที่รหัสผ่านหลุดออกไปเนี่ยรู้ได้อย่างไรว่าไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบคือถ้ารหัสผ่านหลุดออกไปและคนนอกเนี่ยรู้ข้อมูลเนี่ยมันก็คือความล้มเหลวของมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันว่าเกิดอะไรกันขึ้นนะครับช่วงแรกของรายการครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินจับมือหน่วยงานคลี่ปมหมู่บ้านบอยคอตเลือกตั้งจังหวัดตากนะครับหลังจากชาวบ้านเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้ยาวนานถึง20ปีนะฮะเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นอย่างไรฮะพูดคุยกับท่านทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วละครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณทรงพลคุณปณิสราแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะท่านคะภายหลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านม้งใหม่พัฒนาแล้วก็ได้รับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการเรื่องนี้ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
3: ครับเรื่องนี้ก็สืบเนื่องจากในช่วงวันเลือกตั้งวันที่8กุมภาปีนี้นะครับ2569บางท่านคงได้ทราบข่าวนะครับจากสื่อมวลชนหลายแขนงที่รายงานว่ามีหมู่บ้านหนึ่งที่จังหวัดตากซึ่งประชาชนชาวบ้านทั้งหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนี้มีประชากร 1,900 คนแต่ว่าที่มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 1,300 คน
1: คร
3: ับไม่ประใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลยทั้งหมู่บ้านนะครับโดยมีเหตุผลสำคัญคือเขาพยายามที่จะขอไฟฟ้าเข้าไปในหมู่บ้านมาเป็นเวลา20กว่าปีนะครับ
1: oh.
3: แล้วเนี้ยก็ยังก็ไปติดต่อหลายที่หลายหน่วยงานนะครับก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านก็เลยไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเมื่อวันที่8กุมภาเราก็ได้รับรู้รับทราบจากทางสื่อมวลชนแล้วก็จากหลายทางนะครับรวมทั้งเมื่อวันที่10กุมภาก็มีตัวแทนชาวบ้านได้ให้รายละเอียดติดต่อเข้ามาทางสายด่วน1676ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆว่าปัญหาอุปสรรคคืออะไรยังไงบ้างนะครับความต้องการของชาวบ้านและผลกระทบที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างวันที่19กุมภานะครับ11วันหลังจากนั้นผมกับคณะ ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปดูสภาพจริงที่บ้านขุนห้วยตากบ้านขุนห้วยตากจังหวัดตากซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็คนไม่ไปเลือกตั้งนะครับก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่บนเขานะครับความจริงถนนดีถนนเป็นถนนลาดยางขึ้นไปประมาณ20กว่ากิโลเมตรนะครับจากข้างล่างถึงแต่ว่าไฟฟ้ายังขึ้นไม่ถึงแล้วก็หมู่บ้านที่อยู่บนเขาก็มีทั้งบ้านเรือนชาวบ้านแล้วก็มีโรงเรียนด้วยนะครับโรงเรียนมีนักเรียน500คนก็ไม่มีไฟฟ้าใช้มันก็มีความยากลำบากในเรื่องการจัดการศึกษาต้องใช้ชุดโซลาร์เซลล์ซึ่งก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ใช้ได้เฉพาะในบางจุดของโรงเรียนของหมู่บ้านแล้วก็กำลังไฟก็ยังไม่เพียงพอนะครับหลังจากที่ได้พูดคุยกับชาวบ้านดูพื้นที่นะครับพูดคุยกับทางโรงเรียนแล้วก็มี2ประเด็นที่เราจะช่วยสนับสนุนเสนอแนะแก้ไขก็คือเรื่องไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของโรงเรียนด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ได้ลงมาประชุมกันที่จังหวัดนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านผู้ว่าชูศักดิ์รู้ยิ่งในวันนั้นท่านติดภารกิจเลยมอบให้ท่านรองผู้ว่าสุนีบุษพันธ์นะครับเข้าร่วมประชุมแล้วก็มีผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคเหนือคุณวิวัฒน์ฤทธิวงศ์นะครับแล้วก็มีสำนักงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตัวแทนพี่น้องประชาชนจากบ้านขุนห้วยตากมาร่วมประชุมด้วยแล้วเราก็มีหน่วยงานจากส่วนกลางเข้ามาด้วยนะครับเพราะทราบว่าปัญหาติดขัดบางอย่างเนี่ยจะได้ให้ส่วนกลางได้ให้คําตอบหรือว่าชี้แนวทางให้ว่าจะต้องดําเนินการยังไงบ้างอย่างน้อยก็มีท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้นะครับท่านรองสุพจน์ผู้รัตนโอภาท่านก็เข้ามาประชุมทางซูมร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่มานะครับ
1: ครับการลงพื้นที่กับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับในพื้นที่นี้ฮะอะไรเป็นอุปสรรคแล้วก็ปัญหาสำคัญฮะที่ทำให้ไฟฟ้าไปไม่ถึงฮะ
3: ครับก็หลังจากที่ได้ประชุมแล้วก็พบว่ามีปัญหาอุปสรรคที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพื้นที่เนี่ยอยู่ในเขตป่าสงวนแล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นคุณภาพ 1A นะครับซึ่งในหลักการเดิมเนี่ยจะต้องทำ EIA อันที่หนึ่งนะครับสองต้องมีการขอใช้พื้นที่ความจริงอบต.คลองปลาซึ่งเป็นอบต.ที่ดูแลบ้านขุนห้วยตากด้วยได้ขอใช้พื้นที่มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่ว่าเนื่องจากมันติดเรื่องว่าเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นคุณภาพ 1A นะครับก็เลยทำให้กระบวนการเนี่ยมันติดขัดรวมทั้งขั้นตอนการขออนุญาตการใช้พื้นที่เรื่องของงบประมาณเรื่องของการบูรณาการหน่วยงานต่างๆก็เป็นปัญหาอุปสรรคที่สำคัญก็เลยทำให้ใช้ระยะเวลานานนะครับในการประชุมวันนั้นเราก็เลยคิดว่าแนวทางคือหนึ่งจะเร่งรัดให้สามารถขอใช้พื้นที่ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปขอใช้พื้นที่เพื่อที่จะปักเสาพาดสายเข้าไปได้ยังไงนะครับก็ท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ท่านรองสุพจน์ก็ได้ให้ข้อมูลในที่ประชุมแล้วก็ว่ามันมีมติคณะรัฐมนตรีนะครับมติครม.เมื่อวันที่28มกราคม2563ได้ให้ข้อยกเว้นไว้ในกรณีพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำคุณภาพชั้น 1A เนี่ยถ้าได้มีหน่วยงานขอใช้พื้นที่ไว้ก่อนแล้วนะครับซึ่งในกรณีนี้อบต.ท้องฟ้าเนี่ยเขาขอใช้ไว้ก็สามารถที่จะผ่อนปลนไม่ต้องทำ EIA แต่ไปทำเขาเรียกว่า ERA เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็ในการประชุมนั้นก็ทราบว่ากระบวนการ EIA การรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยทั้งทางจังหวัดทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักงานต่างๆก็ได้รวบรวมไปพอสมควรแล้วในวันนั้นเนี่ยวันที่19กุมภาเราก็ได้ข้อยุติว่าทางกรมป่าไม้พร้อมที่จะอนุมัตินะครับให้ใช้พื้นที่ได้โดยทางสำนักงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางจังหวัดรวบรวมข้อมูลให้ครบภายใน1เดือนทางกรมป่าไม้ก็อนุมัติให้ใช้พื้นที่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคที่สำคัญรวมทั้งวันนั้นเราเชิญทุกหน่วยทั้งส่วนกลางแล้วก็ในพื้นที่แล้วก็ในส่วนภูมิภาคก็ทำให้บูรณาการมีการต่อยอดข้อมูลทั้งหมดได้นะครับก็ได้ข้อยุติว่า คงจะต้องมีดำเนินการขอการใช้พื้นที่โดยเร็วแล้วก็นอกจากนี้ก็มีประเด็นอีกอันหนึ่งประเด็น ซึ่งไม่ใหญ่มากเท่ากับประเด็นแรกแต่ก็เป็นประเด็นที่จะต้องขอความร่วมมือจากประชาชนรู้สึกว่าตลอดแนวถนน20กว่ากิโลก็จะอาจจะมีชาวบ้านนะครับที่มาตั้งร้านค้าเข้ามาอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่สองข้างทางเป็นของแขวงทางหลวงนะครับก็ที่ประชุมก็มีข้อยุติแล้วก็ทางชาวบ้านก็ยินดีที่จะถอยออกไปจากส่วนที่ลุกล้ำเข้ามาเพื่อให้เสาไฟฟ้าเนี่ยผ่านเข้าไปได้เพราะเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับจะนอกจากการลุกล้ำแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนด้วยก็ได้ข้อยุติทั้งหมดแล้วก็เมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมากรมป่าไม้ก็ได้แจ้งการอนุญาตนะครับให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาใช้พื้นที่ในการขยายระบบไฟฟ้าได้แล้วก็ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งท่านผู้ช่วยผู้ว่าการนะครับก็เข้ามาร่วมประชุมเองคุณวิวัฒน์ฤทธิวงศ์ก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้เริ่มการเตรียมการแล้วก็ได้เริ่มปักเสาแล้วนะครับเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาผมและคณะรวมทั้งท่านผู้ว่านะครับชูศักดิ์จังหวัดตากท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ท่านรองสุพจน์ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชาวบ้านก็ได้ร่วมกันปักเสานะครับในเชิงสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการแต่ความจริงเขาได้เริ่มปักเสาไปก่อนหน้านั้นบางส่วนแล้วนะครับปัจจุบันก็อยู่ในระหว่างของการดำเนินการปักเสาเพิ่มเติมคาดว่าในช่วงปลายปีเนี่ยนะครับพฤศจิกาธันวาก็น่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จนะครับทั้งหมดนี้เป็นระยะทาง21กิโลเมตรนะครับการปักเสาทราบว่าจนถึงขนาดนี้มีความคืบหน้าประมาณ140นะครับ
2: ค่ะท่านคะก็คือล่าสุดเนี่ยปัจจุบันก็มีความคืบหน้าใช่ไหมคะอย่างที่ท่านเล่าให้ฟังนะคะมีการปักเสาผ้าสายนะคะแล้วก็ในบริเวณทางเข้าหมู่บ้านใช่ไหมคะแล้วการแก้ปัญหาครั้งนี้ค่ะความหวังของชาวบ้านที่จะได้ใช้ไฟฟ้าตอนนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วคะท่านคะ
3: ครับก็ในชั้นนี้ก็อาจจะถือว่ามีการยืนยันได้เต็มที่นะครับว่าจะได้ไฟฟ้าใช้เพราะว่าการปักเสาผ้าสายก็เดินหน้าแล้วก็ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในส่วนที่ชาวบ้านจะมีส่วนร่วมได้นะครับอย่างที่ผมได้เรียนว่าก็อาจจะมีส่วนที่ล้ำเข้ามาในเขตถนนนิดหน่อยชาวบ้านก็ยินดีที่จะขยับขยายออกไปแล้วก็ขณะนี้ทางแขวงทางหลวงเองก็ได้พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยนะครับก็พยายามดูว่ามีพื้นที่บางส่วนที่อาจจะสามารถให้ชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่ไม่ได้ให้เสร็จเช่นไปตั้งแผงเป็นร้านค้าอะไรต่างๆก็มีพื้นที่อยู่ส่วนหนึ่งผมคิดว่าตอนนี้ขณะนี้ทุกอย่างก็คลี่คลายแล้วก็ดำเนินการไปตามเป้าหมายนะครับการปักเสาผ้าสายก็เดินหน้าไปอย่างเต็มที่แล้วก็อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะในแง่ที่ว่าประชาชนมีไฟฟ้าใช้นะครับตามรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดว่าประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องมีสาธารณูปโภคมีน้ำมีไฟใช้แต่ก็มีหลายพื้นที่ที่ยังไม่มีรวมทั้งบ้านคุณเพื่อนต่างอันนี้ก็เป็น เรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือการที่ประชาชนไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อระบบรัฐเริ่มมีคำถามนะครับเราถึงพอทราบข่าวเราก็รีบประสานกับทางหมู่บ้านและทางจังหวัดรีบลงไปช่วยสนับสนุนการดำเนินการซึ่งทางจังหวัดก็ดำเนินการอยู่ในระดับหนึ่งแต่อย่างที่ผมเรียนว่ามันติดขัดกับหลายหน่วยงานการขอใช้พื้นที่ต่างๆเป็นบทบาทของผู้ดำเนินการประเด็นที่เราไปประสานขับเคลื่อนนะครับเหมือนกับเป็นคนไปต่อจิ๊กซอ
1: ครับ
3: แล้วก็ตอนนี้ทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนกลับคืนมาว่าเขาจากที่เขาไม่อาจจะไม่มีความเชื่อมั่นจึงไม่ไปเลือกตั้งตอนนี้เขาก็เชื่อมั่นในระบบรัฐในรัฐของเราว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้นะครับอันนี้ก็เป็น เรื่องที่สำคัญที่ผมคิดว่าเป็นจุดที่เราเรียกลงไปดำเนินการทั้งให้ประชาชนมีไฟใช้แล้วทั้งให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นนะครับในหน่วยงานของรัฐในระบบรัฐของเราแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ผมได้เกริ่นไว้ก็คือเรื่องโรงเรียนนะครับก็โรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียน ถือว่าขนาดใหญ่นะครับสำหรับพื้นที่ห่างไกลขนาดนี้มีนักเรียนถึง500คนซึ่งมาจากทั้งหมู่บ้านขุนห้วยตาแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงนะครับแล้วก็มีปัญหา 2-3 อย่างก็คือ1การไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยทำให้การเรียนการสอนก็ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ตอนที่เราไปเยี่ยมที่โรงเรียนนะครับไปดูนักเรียนก็นั่งกันอยู่มืดๆช่วงกลางวันถ้าหากว่าเป็นวันไหนที่ฟ้าฝนตกครึ้มเนี่ยโอ้โหจะมืดยิ่งขึ้นเขาก็ใช้โซลาร์เซลล์ในเฉพาะในเช่นในห้องวิทยาศาสตร์ห้องทดลองนะครับในช่วงที่มีนักเรียนไปเรียนเป็นต้นถ้าเป็นห้องเรียนปกติก็มีไฟใช้น้อยมากนะครับก็เลยในขณะเดียวกันการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเขาก็ใช้วิธีการซื้อชุดโซลาร์เซลล์อย่างที่ว่าแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นผู้ที่กำลังจะปักเสาพาดสายนำไฟเข้าไปก็ใช้ CSR นะครับไปซื้อชุดพวกโซลาร์เซลล์ส่วนหนึ่งซึ่งการลงพื้นที่ครั้งที่2วันที่2กรกฎาคมเนี่ยทางการไฟฟ้าก็บอกว่าจะทำ CSR เพิ่มเติมนำเอาพวกชุดโซลาร์เซลล์ต่างๆเข้าไปเพิ่มเติมในขณะที่ไฟฟ้าจริงยังเข้าไปไม่ถึงนะครับซึ่งก็มีเวลาอีก3-4เดือนข้างหน้าเป็นส่วนหนึ่งในส่วนที่สองเนี่ยทางโรงเรียนก็ต้องการการซ่อมอาคารซึ่งใช้มาเป็นเวลานานซึ่งตั้งแต่การประชุมครั้งแรกเมื่อ19กุมภาเราก็ทางจังหวัดก็รับที่จะใช้งบบางส่วนของจังหวัดนะครับแล้วก็ทางกองสลากซึ่งก็ได้มาแล้วเมื่อวันที่สองก็ซ่อมอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้อาคารถาวรซึ่งเคยเสนองบประมาณไปแล้วเนื่องจากไฟยังไม่เข้านะครับแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานยังไม่พร้อมทำให้งบประมาณที่เคยได้มาเมื่อ 2-3 ปีก่อนเพื่อมาสร้างอาคารเรียนถาวรก็ตกไปแต่ขณะนี้ก็มีการเสนอกลับเข้าไปใหม่แล้วก็ได้ยืนยันความพร้อมว่าอาคารเรียนมีไฟมีจำนวนนักเรียนที่มากเกินกว่าหลักเกณฑ์ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็มีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ก็ขณะนี้ที่ว่าในส่วนของการศึกษาก็มีความคืบหน้าไปพอสมควรนะครับก็คาดว่าถ้าเรารอปีงบประมาณ70เพื่อยืนยันว่าได้งบประมาณกลับมาก็น่าจะสามารถสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมได้นะครับ

0: การอนุรักษ์รักษาป่านะครับ
1: ครับ
0: ของเขื่อนที่ได้ใช้พื้นที่อยู่ในการทำการเกษตรหรือเป็นที่อยู่อาศัยก็ขอให้จำกัดอยู่ในเขตนี้แล้วก็ให้มีส่วนร่วมในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าที่อยู่รอบๆให้ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่จะช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้วยซึ่งชาวบ้านก็เห็นพ้องนะครับแล้วก็ได้ทำอยู่บางส่วนแล้วก็เขายินดีที่จะดำเนินการต่อไปเพิ่มเติมนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีประเด็นที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมว่าแม้ว่าวัตถุประสงค์หลักเราจะลงไปช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาบ้านขุนห้วยต่างให้มีไฟฟ้าใช้เนี่ยก็ได้รับทราบข้อมูลว่าในจังหวัดต่างเองก็มีหมู่บ้านในลักษณะนี้อีกหลายที่นะครับที่ไฟยังเข้าไม่ถึงรวมทั้งความจริงในจังหวัดอื่นด้วยแต่ในกรณีของจังหวัดต่างทางที่ประชุมก็ได้ขอให้ทางจังหวัดนะครับช่วยรวบรวมข้อมูลว่ายังมีหมู่บ้านใดในจังหวัดต่างที่มีสภาพลักษณะเดียวกันนะครับเราก็ได้เสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางจังหวัดทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแขวงทางหลวงเนี่ยได้จัดทำการสำรวจแล้วก็จัดทำแผนไล่ปีงบประมาณไปเลยนะครับปี71 72 73จะไปขยายไฟฟ้าในพื้นที่ไหนอย่างไรแล้วก็ถ้ามีปัญหาอุปสรรคข้อติดขัดเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินก็ยินดีลงไปช่วยสนับสนุนนะครับให้คำแนะนำแล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยปฏิบัติได้เดินไปได้เพราะเราเป็นหน่วยทั้งตรวจสอบแล้วก็หน่วยสนับสนุนหน้าที่หลักของผู้ตรวจการแผ่นดินนอกจากแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเสริมสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่อีกด้านหนึ่งคือเราต้องสนับสนุนหน่วยงานของรัฐนะครับให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วตรงจุดตรงเป้าหมายแล้วก็เอาประชาชนเป็นศูนย์กลางครับ
1: ครับเพื่อขจัดปัญหาที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานครับ20ปีฮะชาวบ้านได้มีไฟใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนฮะเพราะว่าเรื่องของน้ำไหลไฟสว่างเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่มีไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับท่านครับอยากให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่อยครับเพื่อที่จะได้ร้องเรียนหรือว่าร้องทุกเรื่องราวต่างๆครับ
0: ครับก็มี5ช่องทางหลักนะครับที่เป็นช่องทางที่พี่น้องประชาชนจะสามารถส่งเรื่องเข้ามาให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาได้ช่องทางแรกก็ทางโทรศัพท์นะครับสะดวกที่สุดคือ1676เป็นสายด่วนนะครับโทรเข้ามาได้ทั้ง7วัน24ชั่วโมงช่วงหลังเวลาราชการเราจะบันทึกเก็บไว้แล้วเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกับโดยเร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดตอนนี้เรากำลังปรับปรุง1676ด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีการลอนช์สมาร์ทฮอตไลน์1676ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้านี้เพื่อให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับช่องทางที่2ก็สำหรับท่านที่มีโทรศัพท์นะครับแล้วก็สามารถจะโหลดแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับแล้วก็สามารถส่งข้อมูลเรื่องความเดือดร้อนเข้ามาทางแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินนี้ได้นะครับช่องทางที่3ก็คือเข้าเว็บไซต์ของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับจะค้นหาคำว่าผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้หรือว่า Ombudsman Thailand ก็ได้นะครับเมื่อเข้ามาในเว็บไซต์เราหน้าแรกเราจะมีช่องที่ถามว่าท่านประสงค์จะร้องเรียนหรือมีปัญหาความเดือดร้อนที่ประสงค์จะให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินช่วยสนับสนุนแก้ไขหรือไม่ถ้ามีก็กดคลิกเข้ามานะครับแล้วก็กรอกข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆเราก็จะรับมาไว้เป็นเรื่องร้องเรียนหากมีเหตุมีความเดือดร้อนมีข้อมูลเพียงพอที่จะดำเนินการได้ช่องทางที่4ซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนยังส่งเรื่องเข้ามามากที่สุดก็คือทางจดหมายนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะในต่างจังหวัดก็เขียนเป็นลายมือเข้ามาจะพิมพ์ก็ได้เป็นลายมือก็ได้แต่ขอให้ระบุชื่อที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนในกรณีเป็นความเดือดร้อนเฉพาะตัวนะครับเพื่อที่เราจะได้ติดต่อกลับได้เพราะเมื่อเราได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วเนี่ยเราจะแจ้งว่าเรารับเป็นเรื่องร้องเรียนแล้วเราก็จะแจ้งความคืบหน้าหรือบางครั้งก็จะขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนแล้วในขั้นสุดท้ายเมื่อเราดำเนินการแล้วเสร็จเราเรียกว่าการออกข้อเสนอแนะหรือคำวินิจฉัยเนี่ยเราก็จะแจ้งให้ทราบด้วยนะครับผลการส่งมาทางไปรษณีย์ตอนนี้ยังเป็นช่องทางที่ประชาชนยังใช้มากที่สุดประมาณ 40% นะครับ
2: okay.
0: ช่องทางที่เป็นทางการ ช่องทาง

0: ที่5ก็คือการมาร้องเรียนด้วยตัวเองหรือมายื่นเรื่องด้วยตัวเองนะครับที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่กลุ่มอาคาร4ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตกรุงเทพหรือกทมหรือจังหวัดใกล้เคียงที่อาจจะเข้ามาทำธุระปะปังในกรุงเทพแล้วประสงค์จะมาพบปะพูดคุยหรือมายื่นเรื่องปัญหาอุปสรรคต่างๆให้เราดำเนินการอันนี้เป็นช่องทางหลักนะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็มีFacebook ที่ตอนนี้ก็เริ่มมีพี่น้องประชาชนบางส่วนที่ส่งปัญหาอุปสรรคเข้ามาทาง Facebook แต่เราก็จะแจ้งกลับไปให้มาใช้ช่องทางหลักนะครับแต่ Facebook ก็เป็นช่องทางที่เราถือว่าได้รับทราบข้อมูลแล้วก็รับข้อมูลเป็นเบื้องต้นนะครับนอกจากนี้ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่หลายเครือข่ายด้วยกันเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายประชาสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนคนดีเพื่อสังคมเครือข่ายประชาชนคนทำดีนะครับแล้วก็อื่นๆอีกเยอะพี่น้องประชาชนก็เริ่มที่จะส่งเรื่องเข้ามาทางกลุ่มไลน์อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถจะส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาได้นะครับเป็นช่องทางเสริมอีกสองช่องทางแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีพี่น้องประชาชนบางส่วนเหมือนกันที่ส่งเป็นอีเมลเข้ามานะครับซึ่งเราก็จะถือว่าเป็นช่องทางหลักอันหนึ่งด้วยเพราะอีเมลก็จะเหมือนกับจดหมายที่ส่งเข้ามานะครับหัวใจสำคัญของการส่งเรื่องมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเราพยายามที่จะเปิดช่องทางให้มากเราก็ให้รวดเร็วนะครับพี่น้องประชาชนสามารถจะส่งเรื่องเข้ามาได้รวดเร็วแล้วก็อาจจะใช้คำว่าไม่ได้มีรูปแบบอะไรนะครับท่านเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยอาจจะมีแบบฟอร์มให้กรอกไม่ต้องไปกังวลว่ากรอกครบไม่ครบประเด็นสำคัญก็คือว่าหนึ่งความเดือดร้อนของท่านคืออะไรอันที่สองประเด็นที่อยากจะให้เราแก้ไขคืออะไรตอนที่3มีหน่วยงานมีผู้เกี่ยวข้องอะไรบ้างเท่าที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนได้รับทราบนะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคำนึงถึงรูปแบบใดๆนะครับจะง่ายแล้วก็รวดเร็วรวมทั้งไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นอันนี้เพื่อที่จะเป็นช่องทางที่อำนวยประโยชน์ให้กับประชาชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนตอนนี้เราก็พยายามจะบอกว่าผู้ตรวจการเป็นความจริงคือคนใกล้ตัวพี่น้องประชาชนเพราะปัญหาที่ประชาชนร้องเข้ามาเนี่ยเป็นปัญหาในทุกมิตินะครับที่เกี่ยวข้องหรือประสบกับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องขนาดใหญ่พื้นที่เป็นหลัก 80,000 ไร่ 100,000 ไร่ 200,000 ไร่ที่มีปัญหาทับซ้อนระหว่างหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐกับประชาชนปัญหาระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่นะครับปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนว่าเราก็พยายามจะบอกว่าเราคือคนใกล้ตัวที่เมื่อมีปัญหาความเดือดร้อนข้อติดขัดมีปัญหาอุปสรรคท่านหันมาก็จะเห็นผู้ตรวจการแผ่นดินนั่งอยู่ข้างๆนะครับพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับ
1: ครับนี่คือบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับในการขจัดปัญหานะครับความเดือดร้อนของประชาชนนะฮะวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือ เรื่องของชาวบ้านนะครับที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ยาวนานถึง20ปีนะฮะก็ร้องเรียนไปยังหน่วยงานรัฐแล้วก็ไม่เกิดความคืบหน้าที่ไม่เกิดความคืบหน้าเนื่องจากหน่วยงานรัฐเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ที่ทับซ้อนแล้วก็มีปัญหาและอุปสรรคในการทำงานในกรณีนี้เนี่ยเกิดจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยคือการที่จะไปปักเสาทำอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องดูพื้นที่แต่บังเอิญพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ป่าสงวนซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้พอการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเนี่ยของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยแต่ละคนก็มีกฎหมายของแต่ละคนถูกไหมฮะจะเอาเสาไปปักเนี่ยในที่ดินที่ป่าเนี่ยมันก็ไม่ได
2: ้
1: กฎหมายห้ามเอาไว้นะครับแต่พอมาดูกฎหมายจริงๆแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยลงพื้นที่จริงๆปรากฏว่ามันทำได้นะครับก็เป็นการดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะฮะและนี่เพิ่งทราบเหมือนกันนะฮะว่าสิทธิของประชาชนเนี่ยก็คือว่าต้องมีน้ำไหลไฟสว่างพูดง่ายๆบริการสาธารณะน้ำไหลไฟสว่างมีถนนตัดผ่านเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนะครับไม่ใช่ว่าต้องไปร้องข
2: อ
1: จากหน่วยงานรัฐและถ้าพื้นที่ใดเนี่ยยังมีปัญหาอุปสรรคน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างถนนยังไม่ตัดผ่านหรือตัดผ่านแล้วเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อมีปัญหาก็สามารถที่จะร้องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์1676โทรฟรีทั่วประเทศครับพักสักครู่ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
5: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นออกมาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
4: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
5: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
6: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
7: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
7: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
7: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคตร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหที่กองอะไหนบอกว่าจะออกคน
9: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8:33 นะฮะช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ติดตามข่าวสารกันครับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยที่เป็นข่าวอึกทึกคึกโครมนะฮะก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือข้อมูลของท่านนายกด้วยแล้วก็มท.3 มท
10: .4
1: นะครับแล้วก็อีกหลายท่านนะฮะรู้สึกว่าจะมีคุณชัยชนกด้วยใช่มั้ยเออมีคุณชัยชนกด้วยนะฮะแต่ว่าเขาก็เบลอหน้ากันเอาไว
10: ้
1: นะฮะตรงนี้เองเนี่ยมันก็มองได้ว่าเอ๊ะเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะเขามุ่งเป้าไปที่นักการเมืองหรือ รัฐมนตรีท่านต่างๆหรือไม
10: ่
1: นะฮะอันนี้เป็นการโจมตีทางการเมืองไห
10: ม
1: แต่ที่แน่ๆเนี่ยมันคือการโจมตีทางไซเบอร์อย่างแน่นอนนะครับข้อมูลที่รั่วที่หลุดที่ไหลเนี่ยมันเกิดจากอะไรตรงนี้เป็นประเด็นที่สังคมตั้งข้อสังเกตบอกว่าขนาดนายกรัฐมนตรีผู้นำประเทศรัฐมนตรีท่านต่างๆรวมถึงรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่ดูด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์คือรัฐมนตรีดีอีคุณชัยชนกชิดชอบนะครับยังถูกนำข้อมูลที่เป็นรูปในบัตรประชาชนเนี่ยออกมาเลยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้ามองในแนวทางการสื่อสารแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการดิสเครดิตในทางการเมืองหรือว่าดิสเครดิตในระดับสูงเลยเพราะว่าขนาดข้อมูลในระดับนี้เนี่ยระดับสูงเนี่ยขนาดผู้นำประเทศเนี่ยยังถูกตีแผ่ออกมาได้แล้วประชาชนเนี่ยจะมีความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่มองในแนวทางของการสื่อสารนะครับส่วนเนื้อในข้อเท็จจริงเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการเจาะระบบหรือไม
10: ่
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ฝากฝั่งทางการเมืองแล้วก็ข้าราชการประจำเนี่ยก็ออกมา ให้ข้อมูลบอกว่านี่แหละไม่ใช่เกิดจากการเจาะระบบหรือการแฮกระบบแต่เกิดจากเรื่องของรหัสผ่านเนี่ยรหัสผ่านที่ถูกเข้าเพราะหลุดออกไปนะครับคือผมฟังแบบนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะตั้งข้อสังเกตรหัสผ่าน username กับ password ที่หลุดออกไปนะหลุดไปได้ยังไงหลุดเกิดจากหลุดจากการเจา
10: ะ
1: หรือหลุดเกิดจากการซื้อขายหรือหลุดเกิดจากการปล่อยปละละเลยเผลอเรอเนี่ยของผู้ที่เกี่ยวข้องนะเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานภาครัฐดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการครอบครองข้อมูลแล้วก็ความรับผิดชอบเนี่ยหลีกหนีไม่พ้นของหน่วยงานรัฐที่นำโดยรัฐบาลนะฮะตรงนี้ต้องมีการกำกับดูแลซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้นะฮะขีดเส้นไว้ว่า30วันนะฮะ30วันเนี่ยคือจะต้องมีความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มากยิ่งขึ้นนะฮะคำถามคือว่าตรงนี้เราจะดูยังไงความปลอดภัยทางไซเบอร์การที่ไม่มีข่าวออกมาหรือไม่มีใครถูกเจาะระบบเนี่ยคือตัวชี้วัดหรือไม
10: ่
1: นะฮะตรงนี้เดี๋ยวจะต้องมีการชี้แจงกันต่อไปนะครับแล้วก็ในทางการเมืองเมื่อวานนี้มีคนไปถามท่านนายกนะฮะเพิ่งกลับมาจากอินโดนีเซียนะฮะเจอหลายเรื่องท่านนายกกลับมาปุ๊บเนี่ยก็เจอทั้งเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นใช่ไหมฮะหัวสวแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลเขาเลยถามว่าช่วยชี้แจงหน่อยครับท่านนายกฮะเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลบังเอิญเนี่ยมันมีรูปท่านนายกด้วยแล้วก็รูปของรัฐมนตรีมท.3มท.4แล้วก็รองนายกรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องหลายคนเนี่ยตรงนี้ท่านมองยังไงนะครับเมื่อวานไปถามคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลจากระบบว่าผมยังไม่ได้รับรายงานรายละเอียดนะฮะแต่ว่าได้กำชับให้ดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดซึ่งระเบียบและข้อกำหนดใน TOR ของการจัดระบบดังกล่าวเนี่ยได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วส่วนประเด็นเนี่ยนี่ที่บอกว่าเป้าประสงค์ของผู้ปล่อยข้อมูลเนี่ยเนื่องจากข้อมูลมุ่งเป้าไปนักการเมืองกับคณะรัฐมนตรีและนายกนะฮะท่านบอกยังไม่ได้มองไปถึงจุดนั้นแต่เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มกำลังเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงหากเกิดการรั่วไหลเช่นนี้เกิดขึ้นโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในระดับกรมและระดับหน่วยงานต่อไปเพราะตนได้เน้นย้ำไปแล้วว่าข้อมูลเหล่านี้รั่วไหลไม่ได้นะฮะเนื่องจากในการอนุมัติโครงการจัดทำระบบต่างๆรัฐมนตรีต้องพิจารณาบนพื้นฐานของความรัดกุมในการรักษาข้อมูลเป็นสำคัญฮะ
10: ค่ะส่วนทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะออกมาชี้แจงกรณีนี้เหมือนกันนะคะในส่วนของกรมการขนส่งทางบกเพราะว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยเขาบอกมันเป็นข้อมูลมีเรื่องเกี่ยวกับรถด้วย
1: ทะเบียนรถ
10: ทะเบียนรถ
1: ครอบครองกรรมสิทธิ์อะไรต่างๆ
10: ใช
1: ่มันเชื่อมโยงกับกรมการขนส่งทางบก
10: ถูกต้องนะคะก็มีการออกมาบอกนะคะจากทางคุณศิริพงษ์คุณศิริพงษ์บอกว่าตรวจพบ IP ต้องสงสัยจาก3แหล่ง account นะคะคือมีการสืบค้นข้อมูลอย่างผิดปกตินะคะพฤติการการสืบหาเนี่ยก็มีความผิดปกติด้วยซึ่งกระทรวงคมนาคมแจ้งไปยังตำรวจไซเบอร์แล้วนะคะให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปโดย IP ที่ผิดปกติเนี่ยเขาบอกว่ามาจาก3แหล่งด้วยกันนะคะ3แหล่งที่ว่าเนี่ยเขาบอกมาจากเทศกิจเขตบางกอกน้อย1แห่งนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทย1แห่งแล้วก็อีก1แห่งคือกองกำลังสิงหนาถนะคะซึ่งได้ระงับยูเซอร์ทั้ง3หน่วยงานเป็นการชั่วคราวแล้วนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่มาขอข้อมูลกับทางกระทรวงคมนาคมแล้วก็กรมการขนส่งทางบกก็มีการให้รีเซ็ตข้อมูลก็คือมีการขอพาสเวิร์ดใหม่นะคะล้างข้อมูลที่รั่วไหลออกไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังตอบไม่ได้ว่าคนที่เอาข้อมูลเนี่ยเป็นเจ้าของยูเซอร์หรือว่าเป็นเจ้าของพาสเวิร์ดตัวจริงหรือว่าถูกแฮกเอาไปแอบอ้างอีกทีนึงนะคะส่วนชื่อตอนนี้เนี่ยคือมีครบหมดแล้วเขาก็ส่งให้ทางตำรวจดำเนินการนะคะก็ท่านก็บอกว่าอยากจะให้ประชาชนมั่นใจว่าถึงแม้ข้อมูลที่ถูกนำมาเผยแพร่เนี่ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่เป็นข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมได้นะคะการดำเนินการที่กรมการขนส่งทางบกเปิดโอกาสให้หน่วยงานเชื่อมต่อข้อมูลเนี่ยก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะดำเนินการในส่วนของกระทรวงคมนาคมเองแต่พอถูกกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยมีการลักลอบนำข้อมูลเอาไปขายในดาร์กเว็บนะคะซึ่งก็มีการบล็อกทุกช่องทางไม่สามารถเข้าไปดูได้นะคะในช่องทางธรรมดาก็สำหรับกลุ่มที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะอาจจะยังเข้าไปดูได้แต่ก็กำลังหาวิธีป้องกันอยู่นะคะฉะนั้นก็อยากจะให้ประชาชนไม่ต้องกังวลเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ได้นะคะส่วนข้อมูลที่หลุดออกไปค่ะคุณสิริพงษ์บอกว่ามีการเซิร์ชหลายครั้งกรณีที่เห็นความผิดปกติเนี่ยคือประมาณ 6,000 ถึง 7,000 นะคะบาง account เนี่ยคือค้นหาประมาณ 2,000 นะคะซึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าทำไมถึงเป็นบุคคลทำเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองนะคะที่มีข้อมูลรั่วไหลเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญคุณสิริพงษ์บอกว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตำรวจอาจจะต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะเนื่องจากพฤติกรรมการค้นหาเนี่ยมีลักษณะที่ทำให้ต้องสงสัยนะคะแล้วก็ต้องสังเกตเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในมือตำรวจแล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องรอทางตำรวจออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนมีความเชื่อมโยงกับตลาดมืดหรือไม่นะคะเพราะว่ามีการประกาศขายโทเค็นเพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลด้วยนะคะการแฮกครั้งนี้เนี่ยจะมีเป้าประสงค์หรือว่าต้องการขายข้อมูลด้วยหรือไม่อันนี้ผู้สื่อข่าวถามนะคะสิริพงษ์บอกว่าก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะส่วนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอตำรวจหาข้อสรุปอีกทีนึงนั่นเองค่ะ
1: ครับสังเกตนะฮะเรื่องของแหล่งข้อมูลที่ต้องสงสัย3แหล่งที่อาจจะมีความผิดปกติหรือหลุดออกไปที่แรกเทศกิจเขตบางกอกน้อย2การทางพิเศษแห่งประเทศไทย3กองกำลังสิงหนาถนะฮะ3ที่นี้คือหน่วยงานภาครัฐนะฮะ
10: ค่ะ
1: ใช่หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจถูกไหมฮะเทศกิจเขตบางกอกน้อยเนี่ยก็คืออยู่ในการกำกับดูแลของกรุงเทพมหานครถูกไหมฮะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนี่กระทรวงคมนาคมใช่ไหมฮะกองกำลังสีหนาฏนี่กระทรวงกลาโหมไห
10: มนะฮะ
1: คือทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในการดูแลของ
10: ภาคร
1: ัฐนะฮะดังนั้นแล้วจะปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร
10: ์
1: นะฮะและอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงนะฮะโดยตรงอย่างเป็นทางการก็คือ DE รัฐมนตรีคือคุณชัยชนกชิดชอบนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นะครับบอกว่าการตรวจสอบมีความคืบหน้าไปมากนะครับสำหรับเรื่องดังกล่าวนะครับขอให้ทีมงานดำเนินการและแถลงรายละเอียดป้องกันไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนถามว่าการตรวจสอบเบื้องต้นพบอะไรบ้างฮะคุณชัยชนกบอกว่าเบื้องต้นไม่ใช่การแฮกข้อมูลนะฮะไม่ใช่การแฮกข้อมูลพบว่าเป็น IP เดียวมาจากสถานที่เดียวและมีการใช้ account login 2ครั้ง มีรายละเอียดน่าสนใจขณะนี้ปิดระบบไปแล้วไม่ต้องกังวลว่าจะมีข้อมูลหลุดเพิ่มเติมจากช่องทางนี้อีกต่อไปเมื่อถามว่า IP ดังกล่าวอยู่ที่ไหนฮะคุณชัยชนกก็ตอบว่าขอให้รอทีมงานตรวจสอบให้ครบถ้วนก่อนว่ามาจากที่ใดบ้างแต่ยืนยันว่าเป็นจุดเดียวเมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับฝ่ายการเมืองหรือเปล่าดิสเครดิตทางการเมืองไหมคุณชัยชนกก็บอกว่าเชื่อว่าพฤติกรรมเนี่ยมีที่พบมีความเป็นไปได้สูงแต่ยังไม่สามารถฟันธงได้ขอให้รอผลการตรวจสอบก่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวเมื่อถามว่าภาพที่ปรากฏเนี่ยของคุณชัยชนกเนี่ยของจริงไห
10: ม
1: คนก็ถามว่าเฮ้ยมัน AI หรือเปล่านะฮะท่านก็บอกว่าเป็นภาพเก่าจากบัตรประชาชนใบเดิ
10: ม
1: แสดงว่าไม่ใช่ภาพปัจจุบันแล้วแสดงว่าเป็นข้อมูลเก่าแล้วก็รัฐบาลก็มีการชี้แจงเหม
10: ือ
1: นกันนะฮะอันนี้อย่างเป็นทางการจากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะ
10: ค่ะซึ่งทางคุณลลิดาเพริศวิวัฒนานะคะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการออกมาชี้แจงนะคะว่าทางด้านคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการประชุมร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะคะพร้อมกับหน่วยงานสืบสวนสอบสวนหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลนะคะก็ต้องติดตามข้อมูลที่มีกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยที่เผยแพร่ออกไปนะคะในสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็ยืนยันเช่นเดียวกับทางที่คุณชัยชนกออกมาบอกนะคะว่าไม่ใช่การเจาะระบบหรือว่าดึงฐานข้อมูลออกไปทางระบบนะคะแต่ว่าเกิดจากการนำ username แล้วก็รหัสผ่านที่มันหลุดอยู่ก่อนแล้วเนี่ยเอามาเข้าใช้ตามปกติเพื่อที่จะสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีไปซึ่งขณะนี้นะคะพบผู้ถูกสืบค้นข้อมูลเนี่ยประมาณ800รายนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากระบบบันทึกการใช้งานนะคะซึ่งเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะคะเรื่องนี้คุณพระดอนก็มีการสั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเร่งดำเนินการนะคะทั้งเรื่องการบังคับใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นแล้วก็ระบบที่จัดเก็บของข้อมูลประชาชนเนี่ยทั้งแบบเก่าแบบใหม่เลยนะคะให้มีการยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นให้เห็นผลตรงนี้เนี่ยคือภายใน30วัน เร่งจัดทำระบบติดตามการใช้งานนะคะกำกับหน่วยงานที่ได้รับการแจ้งเตือนเรื่องของรหัสผ่านรั่วไหลนะคะให้เร่งแก้ไขทันทีพร้อมกันนี้ค่ะรัฐบาลก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานดิจิทัลนะคะหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำกันในหลายบริการนะคะควรเปิดใช้ระบบยืนยันตัวตน2ชั้นในบัญชีด้วยเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ
1: ครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญนะฮะข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยและข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยเป็นระดับผู้นำประเทศ
10: ะ
1: นะฮะคือถ้าคนคิดว่าไม่สำคัญผมยกตัวอย่างอิหร่านผู้นำคามาเนอีเสียชีวิตเพราะอะไรฮะการทิ้งระเบิดเบื้องหลังการทิ้งระเบิดคือการแฮกข้อมูลจากกล้องวงจรปิดให้รู้ว่าผู้นำประเทศของอิหร่านณตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่จุดไหนแล้วก็การใช้โทรศัพท์เนี่ยอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็ทิ้งระเบิดไปในจุดนั้น
10: อ
1: ันนี้คือความมั่นคงปลอดภัยในระดับประเทศนะฮะถ้าเราไม่มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยการเอาชีวิตเนี่ยของใครหรือว่าผู้นำประเทศหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสม
10: อ
1: นะฮะคือถ้าข้อมูลเนี่ยไปหลุดไปถึงเนี่ยผู้ที่ประสงค์ไม่ดีต่อประเทศตรงนี้เนี่ยหวานหมูเลยนะฮ
10: ะ
1: อันนั้นนี่คือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมคิดมากไปเองหรือเปล่าแต่อันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วที่ต่างประเทศแล้วถ้าประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะให้ความมั่นใจหรือว่าสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ตั้งกำแพงให้มันสูงขึ้นเนี่ย มันจะมีปัญหาในอนาคตนะฮะซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยก็คือรัฐบาลรัฐบาลดูความมั่นคงท่านนายกเนี่ยต้องดูข้อด้านความมั่นคงส่วน DE เนี่ยก็คือคุณชัยชนกชิดชอบต้องดูความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะฮะเมื่อก่อน DE ก็คือกระทรวง ICT แล้วแหละแล้วก็มาเป็น DE ต้องดูความปลอดภัยทางไซเบอร์รับงบประมาณทำ เกี่ยวกับอุปกรณ์อะไรต่างๆทางเทคโนโลยีแล้วเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะต้องดูแลตรงนี้ด้วยนะครับต้องไปดูว่าการดูแลรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรนะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยหน่วยงานรัฐที่ครอบครองข้อมูลเนี่ยก็จะต้องดูแลความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยให้ดีพอนะครับเพราะว่าจะไปบอกว่าเฮ้ย DE คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงเจ้าเดียวเนี่ยมันก็ไม่ถูกเพราะตอนนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยอยู่ในความครอบครองของรัฐด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยรูปแบบดิจิทัลเกือบทั้งนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลจากกรมนั้นไปกรมนี้ตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมายเพราะว่าเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามพรบ.อำนวยความสะดวกนะที่รัฐบาลชุดนี้ได้มีการประกาศใช้ซ
10: ึ่
1: งถือว่าเป็นผลงานของรัฐบาลคือเวลาเราไปติดต่อราชการเนี่ยมันก็ไม่ต้องเราไม่ต้องไปเอาสำเนาเอกสารแล้วก็ไม่ต้องเอาข้อมูลอะไรเยอะใช่ไหมฮะหน่วยงานนี้สามารถที่จะเชื่อมโยงกับหน่วยงานนี้มากขึ้นนี่คือความการอำนวยความสะดวกในการติดต่องานกับราชการแล้วก็การประกอบธุรกิจด้วยนะครับแต่ในด้านของเศรษฐกิจเนี่ยมันดำเนินการไปได
10: ้
1: ความสะดวกของประชาชนมันดำเนินการไปได้มันต้องอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เหมือนคุณขับรถบนถนนเนี่ยคุณขับรถไปโอ้โหรถไม่ติดเลยแต่มันมีความอันตรายก็คือว่าอาจจะเฉี่ยวจะชนหรือว่ามีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นฉันใดฉันนั้นความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นสิ่งที่รัฐเนี่ยจะต้องเร่งนะฮะในการที่จะอุดช่องโหว่ช่องว่างตรงนี
10: ้
1: คือไปดูปัญหาว่าเกิดจากอะไรแล้วก็เร่งจัดทำระบบเนี่ยให้ปราศจากการรั่วไหลนะครับหากมีอะไรก็ต้องแก้ไขเป็นการด่วนนะครับที่สำคัญเนี่ยนอกจากรัฐแล้วเนี่ยประชาชนด้วยนะครับในการที่จะต้องระมัดระวังในการใช้งานดิจิทัลนะครับยกตัวอย่างง่ายๆข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยคุณเวลาใครจะมาถามคุณเรื่องของวันเดือนปีเกิดอะไรต่างๆนะคุณจะให้ยากใช่ไหม
10: ใช
1: ่แต่ถ้าเมื่อไหร่มีชิงโชคอะไรในเว็บไซต์นะ
10: คุณ
1: ให้หมดเลยใช่ไห
10: ม
1: คุณให้หมดเลย หร
10: ือ
1: แม้แต่สติ๊กเกอร์ฟรีทางไลน
10: ์
1: คุณก็ให้ทุกอย่างหมดเลยนะฮะถูกไหมฮะ
10: ใช
1: ่หรือคนไทยเนี่ยนะชอบดูหมอ
10: นี่แหละ
1: ดูหมอดูปุ๊บเนี่ยให้ข้อมูลหมดเลยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอะไรเนี่ยชื่อสกุลที่อยู
10: ่
1: ให้หมดเลยด
10: ู
1: ดวงฟรีตามเว็บหรือแม้แต่ดูดวงด้วย AI Gemini หรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยให้เขาหมดเลยนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนเนี่ยจะต้องระมัดระวังด้วยคือนอกจากความรับผิดชอบของภาครัฐเนี่ยที่ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วนะฮ
10: ะ
1: เรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เราด้วยในการที่เราจะต้องหวงแหนข้อมูลตรงนี้คืออย่าไปคิดว่าโอ้ยเอาไปทำอะไรไม่ได้หรอก
10: หรือ
1: แม้แต่ที่ท่านรัฐมนตรีบอกอ่ะบอกว่าเฮ้ย ตรงนี้มันไม่สามารถที่จะไปทำธุรกรรมอะไรได้แต่มันก็ไม่ควรที่จะหลุดรอดออกมา
10: ถูก
1: ไหมฮะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเราจะต้องไม่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กเราจะต้องมองว่าเรื่องนี้นะมันสามารถขยายผลถ้าเกิดเราไม่สามเรายังนิ่งนอนใจอยู่อย่างนี้นะคือข้อมูลมันถูกอาจจะไม่ได้ถูกเจาะตามที่รัฐบาลบอกแต่มันหลุดรอดออกไปเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรด
10: ัง
1: น
10: ั
1: ้นแล้วเนี่ยเมื่อเกิดความรั่วไหลตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยแม้จะไม่ได้เกิดจากการแฮ็กแต่นั่นคือความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่ประชาชนทุกคนควรที่จะได้รับหน่วยงานรัฐเนี่ยผู้ที่ครอบครองข้อมูลของประชาชนควรสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นนะฮะ
10: ค่ะติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ท่านนายกนะคะเตรียมลงพื้นที่ค่ะตรวจเยี่ยมกองบิน1นครราชสีมานะคะ14สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งทางท่านนายกนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะเตรียมลงพื้นที่นะคะตรวจเยี่ยมกองบิน1ที่จังหวัดนครราชสีมา14สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งวัตถุประสงค์การตรวจเยี่ยมนะคะก็ฟังบรรยายความสรุปด้านความมั่นคงแล้วก็เตรียมความพร้อมของกองทัพค่ะหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยมีการอนุมัติงบกลางสนับสนุนช่วง10เดือนที่ผ่านมานะคะเพื่อติดตามผลการนำงบประมาณแล้วก็ยุทธวิธีไปใช้ปฏิบัติงานจริงนะคะส่วนกรณีที่มีข่าวออกมาบอกว่าจะมีการขึ้นบิน F-16 นะคะตรงนี้ท่านบอกยังไม่ทราบรายละเอียดการกำหนดขึ้นบินหรือว่าการบินสำรวจชายแดนไทยกัมพูชานะคะถ้าหากกองทัพจัดเตรียมไว้มีความปลอดภัยตามระเบียบก็พร้อมปฏิบัติตามนะคะยืนยันนะว่าไม่ได้เป็นผู้เรียกร้องขอเปิดการบินสำรวจพื้นที่แต่อย่างใดนะคะแล้วก็นอกจากนี้ท่านนายกก็ปฏิเสธว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยคือไม่ใช่เป็นการแสดงแสนอนุภาพแต่อย่างใดนะคะเนื่องจากว่าเป็นการประชุมลับแต่ว่าการได้รับรู้ว่ากองทัพเราเข้มแข็งมั่นคงแค่ไหนเนี่ยก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นเวลาที่เขาไปเจรจาต่อรองระหว่างประเทศนะคะเพื่อที่จะได้รักษาผลประโยชน์สูงสุดของเราน
1: ะคือคนเขาก็ถามไงเพราะนายกเนี่ยมีความสามารถพิเศษเยอะมากนอกจากทางการเมืองเนี่ยเป่าแซกโซโฟนก็ได้ใช่ไหมความสามารถทางดนตรีแล้วยังขับเครื่องบินได้ด้วยนายกขับเครื่องบินได้ก็เลยไปถามนายกเนี่ย F-16 นายกจะขับไหมครับคือผู้นำประเทศจะมีสักกี่คนฮะที่ขับเครื่องบินได้ฮะ
10: ใช่อ
1: าจจะเป็นประเทศไทยประเทศเดียวนะฮ
10: ะ
1: คือสามารถขับเครื่องบินได้ก็เลยไปถามนายกไงบอกว่านายกครับจะขึ้นบินF-16 ไหมครับ F-16 เองไหมนายกก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเขาจัดมาแล้วเนี่ยไม่ผิดระเบียบแล้วมีความปลอดภัยก็แล้วแต่กองทัพ
10: เ
1: หมือนหนังเรื่องท็อปกันแหละเคยดู
10: ไ
1: หมท
10: ็
1: อปกันทอมครูซนายกไหนจะขึ้นครับ F-16 โอ้เท่น่าดูเลยนะแล้วแต่ต้องดูความปลอดภัยคือขับ F-16 กับขับเครื่องบินพาณิชย์
10: เนี่ยมันไม่เป็นเครื่องบินรบ
1: มันไม่เหมือนกันนะจะได้เห็นภาพนั้นหรือไม่นะฮะนี่คือสีสันในทางการเมืองถ้าจะมองให้เป็นสีสันก็มองเป็นสีสันได้นะคือทุกเรื่องเนี่ยเราสามารถมองได้2มุมมุมเครียดก็ได้มุมตลกก็ได้นะฮะแต่ว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราดูวันที่14นายกจะขับ F-16 หรือไม่นะฮะโอ้มาดูเรื่องการเมืองกันบ้างนะครับหลังจากมีกระแสข่าวนะฮะกระแสข่าวที่แหมมันก็บั่นทอนรัฐบาลเหมือนกัน
10: ค
1: ือมันก็มองกันบอกจะมีการผสมสีใหม
10: ่
1: เขียวแดงส้ม
10: ก
1: ็คือพูดง่ายๆเดี๋ยวจะดึงพรรคกล้าทำเข้ามาแล้วจะดีดสีแดงออกไปไหมหรือจะรวมด้วยกันหมดคือกระแสข่าวเนี่ยมันออกมามันคือกระแสข่าวนี้เนี่ยมันไม่มีแหล่งข้อมูลออกมาว่าต้นทางคือใครหรอกเขาบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะกลายเป็นฝ่ายค้านเพราะสีแดงเนี่ยก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะไปรวมกับทางด้านของพรรคสีส้
10: ม
1: พรรคสีส้มนี่คือพรรคประชาชนและไปรวมกับพรรคกล้าทำส
10: ี
1: เขียวนะฮะรวมกันจัดตั้งรัฐบาลและดีดภูมิใจไทยทิ้งให้เป็นพรรคฝ่ายค้านอันนี้คือกระแสข่าวที่ออกมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับนี่คือเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากกระทรวงข่าวลือนะครับพอไปถามคุณอนุทินแหมกลับมาเจอข่าวนี้นะคือจริงๆนายกก็ปฏิเสธตลอดหนึ่งไม่ปรับครม.สองไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่มีมูลอะไรเลยมโนกันไปเองหรือเปล่านะฮะเมื่อวานนี้สยบข่าวลือฮะคุณอนุทินนะฮะก็กอดกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน
10: ์
1: นะฮะกอดกันนะฮะกลมกันเลยนะฮะนะ
10: เห็นภาพข่าวอยู่นะคะ
1: คือใช้ภาพเขาเรียกว่าใช้ภาพสยบข่าวลือใช่ไหม
10: ใช้
1: ภาพเล่าเรื่องนะฮะบอกว่านี่แหละเราทั้งพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยยังรักกันดีนะฮะคือปกติถ้าจะจับมือเนี่ยมันไม่แน่นพอ
10: มันอาจจะดูยังไม่กลมเกลียวเท่าไหร่
1: กอดเลยนะฮะคุณอนุทินกอดคุณจุลพันธ์แล้วคุณจุลพันธ์กอดกลับไหมเนี่ย ยิ้มยิ้มยิ้ม
10: ยิ้มแบบรับ
1: เขินอยู่เขินอยู่ไงอยู่ดีๆมากอดนะฮะผู้ชายกอดผู้ชายก็
10: อาจจะเขินนิดนึง
1: เกิดนิดนึงแต่คุณจุลพันธ์ก็หัวเราะนะครับชอบใจนะครับสยบข่าวลือนะฮะว่าเพื่อไทยจะดีดหนีแล้วไปตั้งรัฐบาลกับพรรคประชาชนกับพรรคของคุณธรรมนัสพรรคกล้
10: าทำ
1: นะสยบข่าวลือก็ยังแน่นปึกเหมือนเดิมนะฮะอันนี้เป็นใช้ภาพเล่าเรื่องนะฮะแหมเป็นแนวทางการสื่อสารของรัฐบาลอีกรูปแบบนึงฮะ
10: ค่ะติดตามเรื่องของการสอบท้องถิ่นกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้นะคะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะทุนอันสิทธิสัมพันธรัฐก็มีการออกบอกหลังจากมีการประชุมนะคะก็มีการหารือกว่า2ชั่วโมงนะมีการรับรองมติที่คุณวันชัยจันทพรประธานกสทนะคะที่ลงนามมีการยกเลิกบัญชีการสอบแข่งขันพนักงานแล้วก็ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี68ที่เขามีข่าวมามีการโกงกันนะคะเขาบอกกลุ่มที่มีคะแนนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคือคาดเคลื่อนก็คือคะแนนมันสูงขึ้นผิดปกติตรงนี้จะไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีนะคะเดี๋ยววันที่6ก็คือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะประชุมกันอีกครั้งนึง
1: ถูกดีดทิ้ง
10: ใช่ออกนะคะส่วนคนที่คะแนนสอบผ่านแต่ว่ามันปรับขึ้นคือสอบผ่านอยู่แล้วคะแนนเดิมเนี่ยที่ก่อนปรับขึ้นแต่ว่ามันมีการปรับขึ้นก็คือมันจะมี2กลุ่มนะคะก็คือ500คนเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้ขึ้นบัญชีนะคะก็จะไม่ได้ขึ้นบัญชีส่วนอีก100คนที่บรรจุไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องดูว่าจะต้องปฏิบัติยังไงนะคะเพราะว่าสอบผ่านนะการตามกติกาเขาบอกก็ต้องให้ขึ้นบัญชีก่อนถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มคะแนนตรงนี้แต่คือคะแนนเดิมเขาสอบผ่านแล้วอาจจะต้องดูวิธีการกำหนดแนวทางกันอีกทีนึงนะคะส่วนกลุ่มที่มีคะแนนสอบผ่านอยู่แล้วแต่ถูกปรับเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยเขาบอกตัวกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มนี้มีทั้งหมด774คนนะคะขึ้นบัญชีรอบแรกไป561คนแล้วก็ไม่มารายงานตัวอีก211คนนะคะพอแยกกลุ่มแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องมาเรียงคะแนนกันใหม่นะคะตามลำดับนะคะก็พอแยกกลุ่มเรียงลำดับจริงแล้วเนี่ยมีผู้ที่ยังอยู่ในบัญชีแค่97คนนะคะส่วนอีก464คนจะถูกเพิกถอนไปรอคิวตามการจัดลำดับบัญชีใหม่นะคะส่วนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเขาบอกมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นร้อยคนนะแล้วก็บุคคลเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องแจ้งมายังกระทรวงมหาดไทยนะคะที่จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติมนะคะส่วน97คนเนี่ยที่บอกว่าอยู่ในบัญชีนะคะอาจจะมีบางส่วนที่เป็นผู้บริสุทธิ์หรือเปล่าหรือยังไงไหมเนี่ยทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเขาบอกว่าเขาได้รับคะแนนเพิ่มแต่เราก็ยังบอกไม่ได้ว่าคือมันเพิ่มมาจากใครมันเพิ่มมาจากเจ้าตัวเองที่ไปติดต่อคนนั้นหรือเปล่าหรือพ่อแม่เขาหรือเปล่าหรือใครก็อาจจะต้องไปสืบสวนกันดูอีกญาติหรือเปล่าหรือว่าหวังดีอยากจะให้ลูกสอบติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องไปดูถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องตรงไหนก็ถือว่าเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนั่นเองนะคะส่วนทางกรณีของทางท่านอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นประธานนะคะท่านบอกว่าในส่วนของทางคุณธีรุตสุภาพวิบูลผลอดีตอธิบดีสธ.เนี่ยก็ต้องเชิญมาสอบปากคำด้วย
1: นะฮะนี่คือความคืบหน้านะฮะเรื่องของการจัดการนะฮะเรื่องของการทุจริตสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นนะฮะตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าจับตามองอ
10: ี
1: กส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็เรื่องหัวสว.นะฮะกกต.ก็เผยความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวสว.นะก็บอกว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้เดือนนี้นะฮะเพราะว่าเขาประชุมจันทร์เว้นจันทร์นะฮะแล้วก็จะมีการนัดประชุมลงมติต่อไปนะครับก็บอกว่าทำงานเนี่ยก็มีความเป็นอิสระไม่มีการชี้นำหรือแทรกแซงในทางการเมืองแต่อย่างใดนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเผือกร้อนของรัฐบาลทำไมเป็นเผือกร้อนของรัฐบาลเพราะว่าใกล้จะเปิดประชุมสภาสมัยที่2แล้วนะครับเปิด25สิงหาคมนี้นะฮะสิ่งที่ต้องจับตามองฮะก็คือว่าเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนะครับแน่นอนฮะเดิมคิดว่า2เรื่องใหญ่ที่จะนำเข้าสู่สภาเนี่ยคือ1การทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะที่ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องชี้แจงว่าเกิดอะไรอันนี้คือประเด็นที่1เนี่ยที่ฝ่ายค้านมุ่งเป้าประเด็นที่2คดีหัวสว.นะฮะที่ทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องตอบอีกเหมือนกันข้อ1ข้อ2แล้วมีข้อ3อีกนะฮะก็คือเรื่องของไทย AI Passport กระทรวง DE นะฮะที่คุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยก็จะต้องตอบตอนนี้มีพ่วงขึ้นมาอีกอันนึงนะฮะเป็นอันที่4
10: ค
1: ือ เรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลก็จะโดนทั้งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ดูแลทั้งหมดภาพรวมแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยรวมถึงกระทรวงดีอีด้วยนะฮะอันนี้คือ4เรื่องหลักนะฮะที่จะถูกอาจจะถูกเนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะหลังเปิดสภาวันที่25สิงหาคมนะฮะนับถอยหลังกันไปเนี่ยอีกกี่วันฮะอีกประมาณ20กว่าวันนะฮะ20กว่าวันเนี่ยดูซิว่าจะมีประเด็นอะไรเนี่ยที่เป็นประเด็นร้อนอีกหรือไม่อุณหภูมิทางการเมืองตอนนี้ร้อนขึ้นมากเลยครับ
10: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับไทยเตรียมเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริการอบใหม่เพื่อรักษาอัตราภาษีสินค้านำเข้าไม่ให้เกินร้อยละ19อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ประเทศไทยเตรียมเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริการอบใหม่ปลายเดือนนี้จะนำเสนอการเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเพื่อรักษาอัตราภาษีสินค้านำเข้าไม่ให้เกินร้อยละ19
7: นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังจากประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เจรจาอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยถูกกล่าวหาใน2ประเด็นได้แก่ไม่มีมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับและมีการอุดหนุนภาคเอกชนจนเกิดกำลังการผลิตส่วนเกินโดยประเด็นแรกไทยได้ลงนามในข้อตกลงการค้ากับสหรัฐและมีคำตัดสินเรียบร้อยแล้วส่งผลให้สหรัฐยกเว้นภาษีสินค้าจากไทยกว่า 2,000 รายการคิดเป็นประมาณร้อยละ60ของมูลค่าการส่งออกไทยไปยังสหรัฐส่วนเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินไทยได้ส่งข้อมูลชี้แจงว่าข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงยอมรับว่าการกำหนดอัตราภาษีภายใต้มาตรา301ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาคดีเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับผลการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระหว่างไทยกับสหรัฐไทยจึงเตรียมดำเนินการในหลายด้านและการเจรจารอบถัดไปช่วงปลายเดือนนี้จะเสนอเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐทั้งการสนับสนุนการลงทุนของเอกชนไทยในสหรัฐการเพิ่มการนำเข้าสินค้าเช่นพลังงานเครื่องบินกากถั่วเหลืองและข้าวโพดเพื่อรักษาอัตราภาษีไม่ให้เกินร้อยละ19รวมถึงความร่วมมือด้านการทหารยืนยันว่าจะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตือนประชาชนเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับโทษสูงสุดคุก5ปี
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจากการที่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นกระทรวงดีอีมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC ตรวจสอบข้อเท็จจริงของการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช. พร้อมกันนี้กระทรวงดีอีได้พิจารณาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการตามพรบ.คอมพิวเตอร์ทางนี้ขอเตือนประชาชนว่าการเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายบนสื่อสังคมออนไลน์เข้าข่ายมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งครอบคลุมลักษณะการกระทำความผิดได้แก่การนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จการนำเข้าข้อมูลที่กระทบความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเศรษฐกิจหรือทำให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูตรวจสอบโดรนกองกำลังไม่ทราบฝ่ายล้ำแดนเข้ามาฝั่งไทยตกบริเวณไร่ข้าวโพดที่ชายแดนแม่สอดจังหวัดตาก
9: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรได้รับแจ้งจากชาวบ้านบ้านแม่กุใหม่ท่าซุงหมู่9ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากว่าพบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินข้ามแม่น้ำเมยมาตกกลางไร่ข้าวโพดในฝั่งไทยใกล้กับสันใยลู่พื้นที่บ้านแม่กุใหม่ท่าซุงตำบลแม่กุห่างจากริมแม่น้ำเมยประมาณ2กิโลเมตรเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบพบอากาศยานไร้คนขับดังกล่าวมีสภาพการใช้งานที่สมบูรณ์มีกล้องที่ติดมากับโดรนพร้อมขาหนีบที่ใช้หนีบวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารจึงนำโดรนดังกล่าวกลับไปตรวจสอบยังฐานปฏิบัติการโดยคาดว่าเป็นโดรนของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่ใช้บินสำรวจพื้นที่การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านบริเวณบ้านนิลปานที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันซึ่งเป็นเขตติดต่อกับตำบลแม่กุส่วนสาเหตุที่ล้ำมาตกในเขตไทยเพราะไร้การควบคุมบังคับดิเรกอินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
2: สวท.สุราษฎร์ธานี 89.75เมกะเฮิรตซ์สื่อที่เป็นเลิศเพื่อบริการประชาชนสร้างสรรค์สังคมเพื่อการมีส่วนร่วม
10: วิทยุอะไรลักษณ
11: ์ Everyday English
10: โดยอาจารย์ทัศนีพัทรเบียร์

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็สังเกตเห็นได้ที่เคยได้เสนอไปแล้วนะคะก็มีคำว่า apparent และคำว่า clear ค่ะมาในวันนี้นะคะก็จะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือคำว่า conspicuous สะกด c o n s p i c u o u s นะคะ conspicuous ความหมายของคำนี้นะคะก็คือเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็เป็นการเห็นได้ชัดที่บางครั้งก็คือเป็นเป้าสายตานั่นเองก็คือดึงดูดสายตาให้มองไปนะคะแล้วก็บางครั้งนะคะเวลาที่เราควรจะอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าเราไม่ได้อยู่ที่นั่นนะคะมันก็จะมีสำนวนเช่นเดียวกันนะคะว่า conspicuous by one's absence ก็คือการหายไปของเราเนี่ยทำให้คนสังเกตเห็นได้นะคะก็เหมือนกับเวลาที่เราควรจะเข้าประชุมแต่เราไม่อยู่ใช่ไหมคะคนเดียวแบบนี้นะคะก็เป็นที่รู้กันหรือว่าเห็นกันได้หรือว่าอ๋อไม่อยู่ในงานนะนะคะก็สามารถที่จะใช้conspicuous ได้เช่นกันนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างประโยคนะคะที่มีคำว่า conspicuous นะคะประกอบอยู่ในประโยคตัวอย่างที่หนึ่งค่ะ detectivesUsually try not to make themselves conspicuous นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือตามปกตินะคะนักสืบจะพยายามไม่ทำตนให้เป็นที่สังเกตใช่ไหมคะก็เพราะว่าโดย อาชีพหรือว่าวิชาชีพเนี่ยนะคะก็คือจะต้องเป็นคนที่คอยไปสังเกตการใช่ไหมคะคอยไปติดตามหรือว่าคอยไปเฝ้าดูความเคลื่อนไหวความผิดปกติแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องกลมกลืนเข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือคนอื่นๆนะคะการทำแบบนั้นเนี่ยนะคะก็คือจะต้องไม่ทำตนให้เป็นที่สังเกตได้นั่นเอง Detectives usually try not to make themselves conspicuous นะคะตามปกตินักสืบจะพยายามไม่ทำตนให้เป็นที่สังเกตอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะTom was conspicuous by his absence on the day of the examination. ความหมายของประโยคนี้ก็คือทอมทำตัวให้เป็นที่สังเกตตอนเขาหายไปในวันสอบนะคะความหมายของประโยคนี้คืออะไรเอ่ยนะคะโดยปกติวันสอบเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องเข้าห้องสอบหรือว่าอยู่ในห้องสอบนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่มีการสอบแต่บุคคลคนหนึ่งไม่อยู่ในห้องสอบเนี่ยมันก็เป็นที่สังเกตได้โดยชัดเจนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ใช้คำขยายคำนี้แหละ conspicuous ก็กลายเป็น Tom was conspicuous by his absence on the day of the examination นะคะ Tom ทำตัวให้เป็นที่สังเกตตอนเขาหายไปในวันสอบและอีกตัวอย่างประโยคสุดท้ายค่ะBingjai's long clothing made her conspicuous นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเสื้อผ้าฉูดฉาดนะคะของปิ่นใจทำให้เธอตกเป็นเป้าสายตานะคะคือถ้าสวมใส่เสื้อผ้าแบบสีปกติใช่ไหมคะสีเรียบๆนะคะไม่ได้มีลวดลายหวือหวาอะไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะก็คือก็สถานการณ์ปกติแต่เนื่องจากอาจจะใส่เสื้อผ้าที่มีลวดลายหรือว่ามีสีฉูดฉาดก็เลยทำให้กลายเป็นเป้าสายตาของคนอื่นๆนั่นเองนะคะ Binjai's long clothing made her conspicuous นะคะเสื้อผ้าฉูดฉาดของ Binjai ทำให้เธอตกเป็นเป้าสายตานะคะการตกเป็นเป้าสายตาเนี่ยเราก็ใช้นะคะคำนี้นั่นเอง conspicuous ค่ะเพราะฉะนั้นนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wuu.ac.thขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Speak English.
2: โอ้โหโซเชียลเพิ่งลงว่าเปิดขายหุ้นทองคำความเสี่ยงต่ำรับปันผลสูงสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมน่าสนใจมากไปกันเถอะ
3: หยุดนะระวังข่าวปลอมจะเสพสื่อโซเชียลก็ให้ระวังหน่อยเพราะว่าไม่ใช่มีแค่ประโยชน์ทอดก็มี
2: เออจริงสิอยากรวยจนลืมไปเลยประโยชน์ก็คือแหล่งข้อมูลรวดเร็วทันใจแต่สุดท้ายก็อาจจะโดนหลอกจนหมดตัวสุดท้ายแล้วเรานั่นเองก็จะต้องพิจารณาดีๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
0: ์บนท้องถนนความเร็วอาจทำให้คุณไปถึงที่หมายเร็วขึ้นเพียงไม่กี่นาทีแต่ก็อาจทำให้คุณไม่ได้กลับถึงบ้านอีกเลยอุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการใช้ความเร็วเกินกำหนดเพียงเสี้ยววินาทีลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงความเร็ว
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
5: ภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกัน

0: ปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: คุณอาจจะจำตอนที่ยกแก้วดื่มได้คุณอาจจะจำตอนที่ก้าวขึ้นรถได้แต่คุณจะไม่มีวันจำวินาทีที่ทุกอย่างดับวูบลงฤทธิ์ของแอลกอฮอล์มันหลอกว่าเรายังไหวจนกระทั่งวินาทีที่สติหลุดลอยดื่มแล้วขับอาจดับไม่รู้ตัวหยุดดื่มหยุดขับกลับบ้านปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
3: ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ร่วมกันสร้างกรอบความร่วมมือใหม่แก้ไขปัญหาข่าวลวงเฟคนิวที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยระหว่างประเทศสมาชิกตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับตรวจสอบและป้องกันข่าวปลอมนอกจากนี้อาเซียนยังส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการแยกแยะข่าวจริงและข่าวเท็จเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นในการรับรู้ข่าวสารร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
5: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น. ทางสวท.ฝั่งอ่าวไทยสวท.ชุมพร FM 100 MHz สวท.นครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวท.สมุย FM 96.75 MHz สวท.ทุ่งสง FM 97 MHz และสวท.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะวันนี้เรามาเจอกันวันพฤหัสบดีที่6เดือนสิงหาคมค่ะพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ตรงกับแรม8ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังคะทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยรายการคุยข่าว9โมงของเรานะคะสวท.สุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายค่ะส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวท.ด้วยกันนะคะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรค่ะผ่านทางสวท.ชุมพรจังหวัดที่2ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวท.นครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงนะคะและจังหวัดที่3ก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนะคะส่วนหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกนั่นก็คือผ่านเพจสวทจุดสุราษฎร์ธานีเรามี Facebook Live ค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดหัวใจกันเข้ามาได้รวมถึงรายงานเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่ที่ท่านอยู่อาศัยกันเข้ามาได้เลยนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังการผ่านทางวิทยุรวมถึง Facebook Live ด้วยพี่อเนกพี่ไทยน้องต้นน้ำประมินนิรศูรวมถึงทุกๆท่านที่รับฟังกันอยู่ด้วยค่ะวันนี้รายการคุยข่าวก้าวมองของเราค่ะเดี๋ยวในช่วงสนทนาครึ่งหลังนะคุณผู้ฟังคะเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษค่ะวันนี้มาจากทางมามสท.ค่ะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะที่มาพูดคุยกันเนาะในห้วงที่เดี๋ยวอาจจะมีการเปิดรับนักศึกษาใหม่หรือเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนเพราะเรามองว่ามสท.ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็จะได้รับเกียรตินะคะจากทางด้านของอาจารย์เนาะอาจารย์ชนัญญูเผือกพรมค่ะหัวหน้างานประสานเครือข่ายและก็ชุมชนท้องถิ่นของมสท.นครศรีธรรมราชรวมถึงคุณโกวิทกลั่นหีดค่ะจากเป็นรองประธานชมรมบัณฑิตมสท.จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมาร่วมพูดคุยในรายการสดๆไปกับเราวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังมีคำถามหรืออะไรเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์เข้ามาในไลฟ์สดหรือว่ากล่องข้อความแชทเฟซของสวท.สุราษฎร์ธานีได้นะคะเดี๋ยวเราจะคัดสรรเนาะมาถามอาจารย์ให้เพิ่มเติมด้วยค่ะในส่วนนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายเนอะขออภัยค่ะช่วงครึ่งหลังของรายการจบ3นาทีกับรายการแผ่นดินก็มาติดตามในประเด็นนี้กันนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารเนอะภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของความเคลื่อนไหวต่างๆมาติดตามพยากรณ์อากาศที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้กันก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะ พยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตอนออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะวันนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตอนออกของเรามีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้

5กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูจ่อเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่ชุมพรกันก่อนชุมพรวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีแล้วก็พะโต๊ะค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะมาดูกันต่อคุณผู้ฟังคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีวันนี้มีฝน 40% เช่นเดียวกันค่ะส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณอำเภอนพิตำพิปูนฉวางถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางบางขันและทุ่งสงค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่เช่นเดียวกันและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตาขุนพนมพระแสงและชัยบุรีค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะเกาะสมุยวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอย่างไรในช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนที่ตกหนักลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะจากพยากรณ์อากาศประจำวันคุณผู้ฟังคะมาติดตามในเรื่องของข่าวสารจากที่เมื่อวานนี้มีการประชุมครม.ใช่ไหมคะมุขัด2ประเด็นเด่นๆที่อยากจะมาเล่าจากการประชุมครม.เมื่อวานนี้ให้ฟังกันประเด็นแรกคือครม.ได้มีการเห็นชอบร่างแถลงการร่วมไทยเมียนมากระชับความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประชาชนค่ะยกระดับการจ้างงานข้ามชาติบริหารการจัดการคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนโดยเรื่องนี้นายกค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมครม.เมื่อวานเนาะโดยมีมติราคาเห็นชอบความร่วมมือระหว่างไทยเมียนมา3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกไทยกับประธานาธิบดีของเมียนมาในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองหลายประธานาธิบดีแห่งเมียนมาวันนี้ค่ะวันแรกเนาะแล้วก็อีกพรุ่งนี้อีก1วัน 6-7 สิงหาคมนี้ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากร่างแถลงการร่วมจะช่วยกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยเมียนมาเพื่อนำประโยชน์สู่ประชาชนทั้ง2ประเทศโดยเฉพาะความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนค่ะเรื่องที่2คือเห็นชอบนะคะในประเด็นเรื่องของบันทึก MOU เนาะว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานแล้วก็การจ้างงานการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งไทยกับเมียนมานะคะโดยทั้ง2เนี่ยเห็นพ้องในการปรับปรุงเอกสารทั้ง2ฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันเนาะช่วยให้การจัดการจัดส่งแล้วก็การจ้างแรงงานข้ามชาติระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยเป็นระบบแล้วก็ต่อเนื่องค่ะแรงงานก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและสิทธิที่พึงมีลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์นะคะแล้วก็3คือเห็นชอบขอบเขตอำนาจหน้าที่หรือว่า TOR ของคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยเมียนมาเพื่อช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านคุณภาพน้ำการแจ้งเตือนค่ะการป้องกันรวมถึงการแก้ไขมลพิษที่ส่งต่อสิ่งแวดล้อมข้ามแดนนะคะรวมถึงระบบนิเวศสุขภาพแล้วก็การดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยขอบเขตอำนาจหน้าที่นี้ค่ะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา3ปีนับตั้งแต่วันที่ทุกฝ่ายเนื้อลงนามในขอบเขตอำนาจหน้าที่ซึ่งมีกลไกการทำงานร่วมระหว่างไทยกับเมียนมาที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วค่ะจากประเด็นนี้ค่ะเดี๋ยวอย่างที่มุกบอกไปแล้วค่ะช่วงเช้าเดี๋ยวก็รอต้อนรับของผู้นำของเมียนมาเนื้อที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะเรื่องของ DE กันบ้างการปราบปรามสแกมเมอร์คุณผู้ฟังคะโดย DE มีการเร่งปราบปรามเพื่อสกัดบัญชีม้าค่ะรวมศูนย์ข้อมูลเนาะแล้วก็เร่งคืนเงินผู้เสียหายมีการกวาดล้างเรื่องของทัวร์เถื่อนไกด์เถื่อนด้วยเพื่อคืนความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยวเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลหรือว่ากระทรวง DE นะคะ

มีการประชุมติดตามในเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์นี่แหละค่ะแล้วก็มีการพิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อบัญชีม้าทุกสีจากทุกความร่วมมือระหว่างกระทรวงดีอีธนาคารแห่งประเทศไทยปปง.แล้วก็สมาคมธนาคารไทยค่ะเพื่อเตรียมเชื่อมโยงฐานข้อมูลนะคะในเรื่องของข้ามธนาคารเนาะแบบเรียลไทม์หากพบบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินทุจริตในธนาคารใดธนาคารหนึ่งค่ะระบบก็จะมีการระงับบัญชีของบุคคลนั้นทันทีในทุกธนาคารซึ่งจะมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลางนะคะใน3ระบบก็คือ1การเชื่อมโยงฐานข้อมูลธนาคารผ่าน Central File Digistry ค่ะสำหรับแลกเปลี่ยนเนาะเส้นทางการเงินแล้วก็รายชื่อบุคคลเสี่ยงฐานข้อมูลจากระบบตรวจจับพฤติกรรมบัญชีธนาคารที่มีความผิดปกติร่วมกับฐานข้อมูลของปปง.แล้วก็ฐานข้อมูลจากศูนย์ AOC 1441นะคะที่รวบรวมรายชื่อผู้ถูกดำเนินคดีค่ะเพื่อเป็นการช่วยยกระดับคุณผู้ฟังคะในเรื่องของการปราบปรามบัญชีม้าหากประชาชนที่ถูกระงับบัญชีโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะก็สามารถติดต่อสายด่วน AOC 1441กด2ค่ะเพื่อปลดล็อกบัญชีสำหรับหลักเกณฑ์การคืนเงินผู้เสียหายเนาะจะให้ผู้เสียหายเนี่ยยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของปปง.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลค่ะมีผลบังคับใช้ได้ในวันที่12สิงหาคมนี้อีกทั้งธปท.ค่ะหรือธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้เริ่มกำหนดหลักเกณฑ์การจำกัดวงเงินโอนนะคะหรือว่าชำระเงินต่อวันเนาะผ่านบัญชีธนาคารแล้วก็อีมันนี่ของเยาวชนอายุ 12-18 ปีไม่เกิน 3,000 บาทถึง 10,000 บาทค่ะต่อวันตามช่วงอายุภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะนอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้เป็นวาระเร่งด่วนสูงสุดค่ะตามนโยบายของรัฐมนตรีนะคะครอบคลุมมิติในพื้นที่การกวาดล้างภัยคุกคามมิจฉาชีพสแกมเมอร์การเอารับเอาเปรียบค่ะรวมถึงทัวร์เถื่อนไกด์เถื่อนเนาะเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องคนไทยและก็ชาวต่างชาติต่างๆที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะครบถ้วน2ประเด็นที่อาจจะหยิบยกมาเล่ากันให้ฟังวันนี้จากการประชุมครม.แล้วก็วาระเร่งด่วนวาระสำคัญของประเทศเรานะคะคุณผู้ฟังคะทีนี้มาดูกันต่ออย่างที่มุกบอกไปแล้วค่ะวันนี้ไทยก็เปิดบ้านเนาะเปิดทำเนียบรับในเรื่องของผู้นำของเมียนมานะคะซึ่งก็มาติดตามกันต่อเพราะว่าจริงๆหลายฝ่ายก็อาจจะมองหรือว่าในเรื่องของเมียนมาเองอาจจะเป็นพื้นที่หนึ่งเนาะที่อาจจะมีเรื่องของภัยสแกมเมอร์ต่างๆที่หลายฝ่ายจับตามองหรือแม้แต่วงของนักวิชาการหรือว่านักการเมืองต่างๆนะคะการหารือในครั้งนี้ก็น่าจะช่วยเนาะเรื่องของยกระดับภัยต่างๆเนี่ยแหละให้ดียิ่งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาต่างๆนะคะคุณผู้ฟังคะให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ประเทศไทยเองก็ไม่ได้ถูกเป็นเหมือนมองว่าเป็นทางผ่านของภัยสแกมเมอร์หรือว่าเรื่องใดๆต่างๆนะคะแล้วกำหนดการให้ฟังแบบนี้ค่ะวันนี้เองก็ทั้งสองก็จะมีการหารือข้าราชการกลุ่มเล็กแล้วก็กลุ่มเต็มคณะค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมารวมถึงการลงนาม MOU แล้วก็มีพิธีมอบความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ในช่วงค่ำวันนี้ก็จะเป็นการเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีของเมียนมาค่ะนอกจากนี้จะไปเข้าร่วมกันในเรื่องของพิธีเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum ค่ะซึ่งจัดขึ้นในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนระหว่างไทยเมียนมารวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเอกชนของทั้ง2ประเทศด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะ 9:29 นาทีแล้วค่ะได้เวลาที่จะไปติดตามนะคะติดอาวุธติดความรู้ข้อกฎหมายคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินของเราค่ะวันนี้จะนำเสนอตอนอะไรหรือว่าประเด็นอะไรนั้นเนี่ยไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

0: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอัยการก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องขับไล่นะคะมีคนหลายๆคนสอบถามอัยการมาว่าเราเนี่ยจะสามารถฟ้องขับไล่บุคคลภายนอกหรือว่าตัวเราเองเนี่ยจะเสียสิทธิ์ในเรื่องของที่ดินแล้วจะทำให้คนอื่นมาฟ้องขับไล่ในกรณีไหนบ้างนะคะก็อย่างเช่นอย่างกรณีที่ว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของเราอยู่แล้วเงี้ยนะคะก็ต่อมาเนี่ยอาจจะมีบุคคลภายนอกเข้ามาบุกรุกหรือว่าเข้ามาสร้างสิ่งก่อสร้างหรือว่าทำการเพาะปลูกในที่ดินของเราโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ยินยอมอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเราก็สามารถที่จะฟ้องขับไล่บุคคลภายนอกเหล่านั้นได้หรือในเรื่องของสัญญาเช่านะคะให้บุคคลภายนอกเข้ามาเช่าในอยู่ในที่ดินของเราอาจจะมีระยะเวลาหรือไม่มีระยะเวลาก็ตามอันนี้เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่หาสัญญาเช่าเนี่ยสิ้นสุดลงโดยสัญญาหรือว่าโดยที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเลยเราได้แจ้งบอกกล่าวล่วงหน้าไปตามกฎหมายแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ยอมออกจากที่ดินนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือเจ้าของที่ดินอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ก็สามารถฟ้องขับไล่บุคคลเหล่านั้นออกไปได้นะคะหรือในกรณีที่เราเป็นเจ้าของที่ดินเองเนี่ยเราอาจจะถูกฟ้องขับไล่ก็ได้อย่างเช่นอาจจะมีบุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาแย่งการครอบครองโดยสงบเปิดเผยเป็นเวลา10ปีขึ้นไปที่เรียกว่าการครอบครองปรปักษ์นะคะอันนี้เนี่ยเราก็อาจจะถูกฟ้องขับไล่ได้เพราะว่าบุคคลภายนอกก็จะมีสิทธิเหนือกรรมสิทธิ์ที่ดินของเราหากเรายังไม่ยอมออกไปหรือกรณีที่เราเอาที่ดินเนี่ยออกไปขายฝากนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเราเนี่ยไม่ได้ไถ่ถอนภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเช่นว่า1ปีอย่างเงี้ยก็จะทำให้กรรมสิทธิ์นั้นตกเป็นของผู้ซื้อฝากไปโดยสมบูรณ์นะคะถ้าหากว่าจะมีการฟ้องขับไล่เนี่ยก็ต้องใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะมาตรา351ถึงมาตรา354ก็คือเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยสั่งให้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งจะต้องมีการฟ้องขับไล่ออกไปซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยจะเข้าไปดูว่าลูกหนี้ตามภาษาออกไปหรือยังหากมีการออกไปแล้วเจ้าพนักงานคดีก็จะส่งมอบการครอบครองที่ดินนั้นให้กับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแต่หากว่ายังไม่ได้ออกไปจากที่ดินอันนี้เนี่ยก็อาจจะถูกฟ้องขับไล่แล้วก็เจ้าพนักงานคดีก็จะขอให้ศาลเนี่ยออกหมายจับแล้วก็ขังลูกหนี้ตามคำพิพากษาและบริวารนะคะซึ่งการขังเนี่ยก็จะไม่เกิน6เดือนและหากว่าหลังจากมีการบังคับคดีกันแล้วเนี่ยลูกหนี้ตามภาษาและบริวารก็ยังจะดื้อแพ่งที่จะเข้าไปอยู่ในที่ดินนั้นอีกเนี่ยก็อาจจะโดนข้อหาข้อความผิดฐานบุกรุกในความผิดทางอาญาได้ค่ะอันนี้หากว่ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปปรึกษาปัญหากับพนักงานเอกการที่สำนักงานการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดต่างๆได้ทั่วประเทศค่ะขอบคุณค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของการฟ้องขับไล่ได้รับเกียรติจากคุณกัญญารัตน์รัตนสิทธิ์นะคะอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของจังหวัดลำพูนมาให้ข้อมูลเหล่านี้ค่ะถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะรับชมรายการย้อนหลังสามารถเสิร์ชค้นหานะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะในเพจ Facebook หรือว่าใน YouTube ใช้ชื่อเดียวกันนี้หรือถ้าเกิดอยากจะโทรสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมก็โทรได้ที่สายด่วน1157อัยการช่วยได้หรือว่าเดินทางไปยังสำนักงานอัยการประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะการนาฬิกา33นาทีแล้วคุณผู้ฟังคะอย่างที่มุกได้เกริ่นไว้ในรายการหรือว่าถ้าเกิดใครได้ดู Facebook Live นะคะตอนนี้มุกไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวค่ะมุกนั่งอยู่กับอาจารย์สุดหล่อท่านหนึ่งนะคะ เดินทางมาจากมสท.คุณผู้ฟังคะวันนี้อย่างที่มุกบอกไปแล้วค่ะว่ามันอยู่ในห่วงของการเปิดรับนักศึกษาแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเปิดเทอมของน้องๆนักศึกษากันแล้วค่ะมสท.ก็เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่มีคุณภาพมากๆแล้วก็อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานวันนี้เราอยากจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันแล้วก็ได้รับเกียรติจากทางด้านของอาจารย์ชนันยูเผือกพรมค่ะหัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่นศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้อยู่กับเราแล้วถ้าเกิดคุณผู้ฟังมีคำถามเพิ่มเติมก็ทักทายกันแล้วก็พูดคุยกันเข้ามาได้ในเพจ Facebook ก่อนนะคะเดี๋ยวมุกจะนำคำถามเหล่านั้นมาถามอาจารย์ให้เพิ่มเติมด้วยค่ะตอนนี้สวัสดีอาจารย์ด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับคุณมุกครับสวัสดี FC ของสวท.สุราษฎร์ธานี
1: ได้ค่ะบอกอาจารย์ด้วยค่ะว่าจริงๆรายการของเราเนี่ยออนแอร์ไปถึงนครศรีธรรมราชแล้วก็ชุมพรด้วยรวมถึงเกาะสมุยด้วยค่ะ
2: เ
1: ผื่อถ้าทายแฟนคลับที่นครศรีของอาจารย์นะคะได้ค่ะอาจารย์ขาไม่รอช้าเราเข้าเรื่องเลยดีกว่าอาจารย์คะอยากให้อาจารย์เล่าถึงภาพรวมภารกิจหรือว่าความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาหรือว่าคนไทยที่เปิดมาอย่างยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องให้ฟังกันสักเล็กน้อยค่ะ
2: มสท.หรือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ ก็เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐนะครับคุณท่านฟังก็ที่จัดการศึกษาให้กับประชาชนเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทั่วไปสามารถที่จะศึกษาได้ทุกระดับนะเป็นระดับปริญญาปริญญาก็จะมีปริญญาตรีโทแล้วก็ปริญญาเอกน
1: ะคร
2: ับที่เราแตกต่างก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยในระบบที่เราเรียกว่าเป็นระบบเปิดนิยามคำว่าระบบเปิดก็คือก็จะแตกต่างจากระบบปิดก็ต้องสอบแข่งขันเนา
1: ะ
2: มีที่นั่งก็จำกัดด้วยนะเด็กจะต้องสอบก็ไปต้องแข่
1: งข
2: ัน ของเราตรงข้าม2อย่างนี้ก็คือไม่ต้องสอบเข้าถ้ามีคุณสมบัติพื้นฐานจบม.3 มีประสบการณ์อายุ25ปีขึ้นไปก็เรียนปริญญาตรีได้คุณหรือจบม.ปลาย ม.6 เป็นต้นไปเนี่ยก็เรียนได้นะครับเราไม่มีที่นั่งจำกัดครับอะไรไม่มีผู้ที่สนใจอยากจะมาเรียนกี่คนในแต่ละปีการศึกษาในภาคการศึกษาเนี่ยเอาไว้ก็ต้องรับทั้งหมดน
1: ี
2: ่คือการประกันโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนสามารถเรียนได้แล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ตอนนี้เราใช้คำว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในใจคนทำงานคุณมุกก็คือ 90% ของผู้ที่มาเรียนกับมสท.เนี่ยก็เป็นคนทำงานแล้วเป็นส่วนมากจะมีบ้างกลุ่มที่เป็นนักเรียนมัธย
1: ม
2: กำลังศึกษาอยู่สกร.มัธยมศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มนี้เราเรียกว่าคือเรามีหลักสูตรที่เรียกว่าต่ำกว่าปริญญาแล้วก็เป็นโครงการสัมฤทธิบัตรเรียนแบบเก็บสะสมหน่วยกิจอาจจะเคยได้ยินคำว่าพรีดีกรีอย่างนี้นะเรียนเก็บไปก่อนน้องมัธยมศึกษา
1: อยากเรียนก่อน
2: อยากเรียนใช่กศน.อาชีวศึกษาเนี่ยก็อยากเรียนหรือว่าผู้ที่จบปริญญาตรีแล้วบางคนก็อยากเรียน
1: อ
2: ีก
1: เป็นเหมือนดีกรีหนึ่ง
2: อยากได้ความรู้อีกเรื่องหนึ่งนะคุณหมออยากมีความรู้เรื่องกฎหมายเนี่ยน
1: ะ
2: ก็เรียนสัมฤทธิบัตรกฎหมายไว้อาจจะไม่ต้องการปริญญาก็เรียนเก็บให้ออกขออยากได้ความรู้เป็นเรื่องๆไปก็เรียนจากโครงการสัมฤทธิบัตรได้อันนี้เราเปิดกว้างสำหรับสัมฤทธิบัตรก็คือไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาใครก็เรียนได
1: ้
2: นะครับใครก็เรียนได
1: ้ค่ะ
2: แล้วก็สอบผ่านก็ได้ใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ถ้าอยากจะมาเรียนปริญญาอีกใบนึงเนาะคุณลูกก็เก็บผลสอบเนี่ยไว้ครับใบประกาศนียบัตรนี้แล้วก็สมัครเรียนปริญญาตรีแล้วโอนชื่อวิชาเข้าไปได
1: ้เหมือนกันถ้ามันเรียนเป็นคณะที่ใกล้ๆเคียงกันใช่ไหมคะ
2: ต้องเป็นสาขาเดียวกันหลักสูตรเดียวกันก็อย่างเช่นถ้าน้องๆเรียนอยู่มัธยมเขาอยากไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะไหนคณะแพทย
1: ์
2: อยากเรียนกฎหมายควบคู่ไปได้ก็เรียนกฎหมายกับมสท.ควบคู่กันไปได
1: ้
2: ก็จะได้ปริญญา2ใบเติมความรู
1: ้
2: หรือว่าบางคนอาจจะเปลี่ยนใจอยากไปทำประกอบอาชีพในสาขาวิทย์จบจากมสท.ก็เป็น
1: ใช่ๆค่ะอาจารย์สิ่งนี้เลยเหมือนไปตอกย้ำนะอย่างที่มุกบอกว่าอย่างที่อาจารย์คุยแล้วค่ะว่ามันเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสจริงๆมสท.ของเราเพราะว่าใครก็ได้แล้วก็เปิดกว้างให้คนที่สนใจตั้งใจอยากจะเรียนเนี่ยก็ได้ความรู้ตรงนี้ไปด้วยเพราะว่าจริงๆปัจจุบันเนี่ยอาชีพเดียวหรือว่าความรู้ด้านเดียวอาจจะไม่เพียงพอแล้วด้วยถูกต้องไหมคะอาจารย์
2: ใช่ใช่เพราะว่าถ้าเรามีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งน
1: ะ
2: ไว้ประกอบอาชีพไว
1: ้
2: เป็น
1: ทางเลือกที่2
2: เป็นทางเลือกที่2เลยเดี๋ยวในปัจจุบันถือว่ามีความจำเป็นแล้วก็มีคนอยู่ในอาชีพ2อาชีพ3อาชีพนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะ
1: จริงค่ะอาจารย์ค่ะทีนี้อย่างที่มุกบอกเลยค่ะมันก็จะเอื้อต่อเรื่องของการเรียนการสอนด้วยถูกต้องไหมคะกับความเปลี่ยนแปลงไปของโลกหรือว่าการจัดการเรียนการสอนของมสท.มีหลักสูตรอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์
2: เดี๋ยวก่อนตรงนั้น
1: ได้
2: มสท.เราเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาทางไกลที่ไหนเวลาใ
1: ด
2: ใครก็เรียนได
1: ้
2: แต่ยังไม่พอคุณมุกเพราะว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคเทคโนโลยีนะย
1: ุ
2: คออนไลน์ยุคดิจิตอลยุค AI ดังนั้นมสท.เราปรับตัวเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นเช่นเดียวกันนะก็คือหลังและโจทย์ก็คือหลังโควิดเป็นต้นมาทุกมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับตัวเป็น ปัจจุบันเราเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็นออนไลน์สมบูรณ์แบบก็หมายความว่าเมื่อก่อนที่ศิษย์เก่าที่ฟังรายการอยู่นะศิษย์เก่ามสท.เมื่อสัก 20-30 ปีก่อนเนา
1: ะ
2: รุ่นแรกๆรุ่นกลางๆเนี่ยเวลาเรียนเนี่ยเรามีอาจารย์มาบรรยายให้ที่ศูนย์มสท.ประจำจังหวัดเช่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานีอย่างเนี้ยเป็นต้นน
1: ะ
2: ก็มาบรรยายให้มาเสาร์อาทิตย์ใครที่ลงวิชานั้นๆก็ไปนั่งเรียนได้ตอนนี้ไม่มีแล้วครับการเรียนแบบเผชิญหน้าน้อยมากมีที่ต้องเจอกันอย่างเดียวในระบบการเรียนมสท.คือเขาเรียกเป็นชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาจะต้องทุกคนจะต้องไปที่มหาวิทยาลัย4คืน5วันสำหรับปริญญาตรีถ้าเป็นปริญญาโทปริญญาเอกก็ประมาณ3คืน4วัน
1: อ
2: ันนี้ไปพบกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปทำกิจกรรมร่วมก
1: ัน
2: นับที่เหลือเป็นออนไลน์ทั้งหมดแหละทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำคุณต้นน้ำก็การสมัครเรียนเนา
1: ะ
2: การติดต่อสอบถามข้อมูลเนี่ยเป็นออนไลน์เกือบ 100% นะครับก็สมัครออนไลน์ได้หรืออาจจะใครยังไม่ก็อาจจะมีเพราะว่าธรรมชาติของนักศึกษามสท.ก็คือความหลากหลายก็มีนักศึกษาตั้งแต่เด็กมากๆประถมก็มีคุณมุกประถมเรียนประถมอยู่ใช่ก็จะเรียนสัมฤทธิบัตรประถมนะมัธยมเด็กโตทุกเจนนะครับมีเรามีนักศึกษามสท.เขียนซึ่งแตกต่างจากมหาวิทยาลัยปิดมหาวิทยาลัยปิดก็จะมีเด็กเช่นในวัยเรียน
1: ในวัยเดียวกันใกล้ๆกันอยู่
2: ก
1: ัน
2: ว่า
1: ปอโทปอเอกอาจจะมีความหลากหลายขึ้นมาหน่อยแต่ของเรานี่คือทุกระดับ
2: หลากหลายเลยเพราะนั้นความเป็นการเรียนในปัจจุบันการเรียนการสอนปัจจุบันนะต้นน้ำก็ออนไลน์ได้กลางน้ำการเรียนการสอนเนี่ยจากเดิมที่ปอโทอาจจะมานั่งเรียนที่ไปนับที่มสท.นครศรีธรรมราชตอนนี้ก็ไม่ต้องละปอตรีเมื่อก่อนใครลงนิติศาสตร์ใครเรียนวิชาพื้นฐานจะต้องมาเรียนที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเสาร์อาทิตย์เนี่ยอันนี้ไม่ต้องแล้วครับเป็นบังคับเป็นออนไลน์การเรียนการสอนเป็นออนไลน์ 100%
1: อืมอันคือเริ่มแล้วถูกต้องไหมคะภาคการศึกษ
2: าทำแล้วครับทำนานแล้วครับทำสัก 2-3 ปีมาแล้วความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอลเนี่ยเราเริ่มแล้วฉะนั้นแผนการเรียนเราก็เลยเปลี่ยนกลมุกเดิมเนี่ยเรามีแผนการเรียนเดียวอ่านหนังสือแล้วไปสอบ
1: อ
2: ่านหนังสือสอบก็บางคนก็อาจจะรู้สึกถ้าสอบไม่ผ่านก็อาจจะท้อบ้างนะครับตอนนี้เรามี3แผนให้เลือกเรียนตามความต้องการตามความชอบของผู้เรียนเลยก
1: ้
2: อนหนึ่งยังมีเหมือนเดิมอ่านหนังสือสอบเรียกก้อนหนึ่งเราเพิ่มก้อนสองและก้อนสาม
1: คืออะไรคะ
2: แตกต่างตรงไหนก้อนสองก้อนสามมีการเรียนการสอนสำคัญก็คือเก็บคะแนน 40% คุณมุกจาก
1: การเรียนการสอน
2: จากไม่มีคะแนนเก็บเน
1: า
2: ะจากการเรียนการเข้าเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนมีการส่งงานเก็บคะแนน 40% แล้วก็ไปสอบวัดปลายภาคอีก60นี่คือแผนการเรียนก.2ถ้าเป็นก.3ก็มีสอบกลางภาคให้สอบมิดเทอมให้นะครับแล้วก็ไปสอบไฟนอลอีกทีนึง
1: ค่ะ
2: งั้นตอบโจทย์สำคัญก็คือ1ก็คือนักศึกษาเราเขาสามารถเลือกได้ตามความชอบมากขึ้นนะบางคนคุณไม่มีเวลาเลยเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ต้องไปทำงานนะทำงานบริษัทบางประเภทเนี่ยไม่มีวันหยุดนะครับหรือมีวันหยุดวันเดียว
1: ค่ะหรือวันอื่นด้วยซ้ำ
2: คุณก็เลือกเรียนแผนเดิมไปให้นะก่อนหนึ่งอ่านหนังสือสอบไปได้แต่คนที่พอมีเวลาเสาร์อาทิตย์นั่งฟังเอาโทรศัพท์มานั่งฟังได้อาจจะทำงานไปด้วยก็ได้คุณบุ๊กฟังไปด้วยใช้ส่วนประสาทหลาย
1: ๆ
2: แบ่งเอาก็เรียนเขาเรียกเป็นการสอนเสริมออนไลน์เก็บคะแนนในระหว่างการเรียนนะครับนักศึกษาก็นั่งเข้ากิจกรรมรับฟังการสอนเสริมออนไลน์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้วันเสาร์อาทิตย์เช้าจันทร์เย็นเสร็จก็เก็บคะแนนในตัวเลยแล้วก็2เก็บคะแนน 40% เพราะนั้นโอกาสที่นักศึกษาเราสถิติออกตอบแล้วว่าโอกาสสอบผ่านมีสูงขึ้นจากเดิมการสอบนักศึกษาเราผ่านประมาณ 30%
1: จากการรูปแบบก่อนหนึ
2: ่
1: ง
2: ไม่ว่า
1: แบบว่าหนังสืออย่างเดียว
2: ใช่ตอนนี้พอเป็นก.2 ก.3 นักศึกษาเลือก เลือกเรียนในชุดนี้เลือกเรียนแบบนี
1: ้
2: โอกาสสอบผ่านเราวัดออกมาแล้วสูงขึ้น 70-80% อันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย
1: ์
2: ตอบโจทย์แล้วไม่ได้ลดเรื่องคุณภาพอะไรก็ยัง
1: คง
2: ไว้เหมือนเดิม
1: ค่ะ
2: นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปสำคัญอีกอย่างนักศึกษาไม่ต้องมาสอบเผชิญหน้าก็ได้ครับไม่ต้องวอล์กอินมาสอบที่โรงเรียนอย่างเดียวก็ได
1: ้
2: ยังคงให้ไว้อยู่ยังมีอยู
1: ่
2: การสอบไล่ประจำภา
1: ค
2: มาสอบที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีสอบใครอยู่เกาะสมุยก็สอบโรงเรียนเกาะสมุยเรามีศูนย์สอบที
1: ่
2: กระจายทุกจังหวัดทั่วประเทศบางจังหวัดที่มีจังหวัดขนาดใหญ่อย่างเช่นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีเราก็จะมี2สนามสอบนครก็จะมีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกับโรงเรียนสตรีทุ่งสงถ้า
1: แล้วที่ชุมพรนะคะ
2: ชุมพรเรามีสนามสอบเดียวโรงเรียนพิชัยราชนาคารนะครับส่วนสุราษฎร์เราก็จะมีโรงเรียนใช่เรามีโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกับโรงเรียนเกาะสมุยมีอีกสนามสอบนึงแต่ว่าอาจจะเฉพาะกิจเฉพาะกลุ่มก็คือผู้ต้องขังในเรือนจำเอาข้อสอบจากโรงเรียนที่สอบสนามสอบใหญ่เนี่ยไปกระจายให้ไปสอบให้นักศึกษาในเรือนจำเพราะนักศึกษาในเรือนจำคงไม่สะดวกที่จะมาสอบที่โรงเรียน
1: เข้าใจค่ะ
2: นี่คือมสทในยุคใหม่ในยุคดิจิทัลก็มุ่งสู่ความเป็นออนไลน์เพื่อให้สะดวกรู้สะดวกเรียนแบบเดิมใครอยากเรียนแบบเดิมก็ยังทำได้อยู่คุณมุกคุณอยากนั่งเรียนที่คุณอยากมาสอบที่โรงเรียนก็ยังสอบได้อยู่ปกติยังเรียนแบบเดิมนะไม่มีคะแนนเก่งคะแนนเก็บต่างๆอ่านหนังสืออย่างเดียวไปสอบก็ยังทำได้อยู่อันเพิ่มความหลากหลายในปัจจุบัน
1: จริงค่ะหมายถึงว่ามันตอบโจทย์ในทุกแผนการใช้ชีวิตของแต่ละคนที่มันไม่ใช่เป็นแค่แบบมาเรียนแล้วจบเนาะเพราะเดี๋ยวนี้ทุกวันการใช้ชีวิตของคนก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็การใฝ่รู้ใฝ่เรียนก็แตกต่างกันซึ่งพวกฟังดูเนี่ยมสท.ก็ไปอุดช่องโหว่ทุกความเขาเรียกอะไรความที่จะเหมือนจะไปอุดเรื่องของข้อจำกัดเนาะที่จะทำให้คนจะเรียนไม่ได้แต่มสท.ไปเป็นคำตอบที่ทำไม่ได้
2: แล้วก็สอดคล้องตอบโจทย์เรื่องของความหลากหลายของผู้เรียนของเราที่เรามีทุกช่วงวัยทุก
1: ช่วงวัย
2: กลุ่มสาขาอาชีพ
1: ใช่แล้วก็ทุกคนหมายถึงว่ารวมถึงคนที่ก้าวพลาดด้วยก็ได้มีโอกาสที่จะได้มาเรียนรู้อย่างที่อาจารย์บอกแล้วค่ะสะดวกรู้สะดวกเรียนคำนี้จริงๆเน
2: า
1: ะ
2: ปัจจุบันเรามีนักศึกษาของเราสอบเลือกสอบออนไลน์เนี่ยประมาณครึ่งหนึ่ง 50% อีก 50% เขายังคงอยากจะมาบางทีเขาอยากมาเที่ยวในเมืองบ้างนะ
1: ใช่อยากมาเจอสัมผัสคนกันที่เพื่อนมาเจอ
2: เพื่อนนะเพื่อนรู้จักชมรมนักศึกษาที่รู้จักกันเขาก็อยากมาพบปะสาระสังสรรค์กันไปเที่ยวนู่นนี่นั่นไปห้างไปอะไรนะเขาก็ยังอยากจะมาสนามสอบอยู่หรือว่าบางคนอาจจะสูงวัยหน่
1: อ
2: ยทักษะดิจิทัลทักษะเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้เพราะว่าการเข้าสอบออนไลน์ก็จะมีขั้นตอน1 2 3 4พอสมควร
1: ฝึกระดับ
2: ฝึกใช
1: ่ค
2: ่ะแต่ว่า 50% ตอนนี้นักศึกษาเราเลือกนั่งสอบที่บ้านสอบออนไลน
1: ์
2: สอบออนไลน์ก็จะต้องมีความพร้อมเรื่องของคือถ้าเรียนออนไลน์เนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือได
1: ้ครับ
2: ใช้ได้นั่งฟังเนาะโต้ตอบอะไรเนี่ยได้แต่ถ้าเป็นสอบออนไลน์เนี่ยมหาวิทยาลัยบังคับว่าคุณจะต้องมี PC หรือมีโน้ตบุ๊กแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตความเร็วแรงๆนิดนึงนะเพราะคนเข้าสอบเป็นหมื่นเนี่ยนะก
1: ็
2: ต้องใช้ใช่แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็ต้องมีรูปต้องมีกล้องให
1: ้
2: กล้องนักศึกษาต้องมีกล้องเว็บแคมต้องซื้อกล้องเว็บแคมราคาก็ไม่เท่าไหร
1: ่
2: มาวางไว้เพื่อยังไงเพราะอาจารย์ไม่ได้มานั่งสอบอยู่ที่ตรงใกล้ๆนักศึกษาอาจารย์คุมสอบที่มหาวิทยาลัยครับในห้องใหญ
1: ่
2: ในห้องรับปริญญานั่นแหละครับสอบคุมสอบที่นั่นก็จะดูนักศึกษา40คนจากกล้องแล้วนักศึกษาจะต้องมีกล้องเพื่อให้อาจารย์ได
1: ้ดูนะว่า
2: แนะนำสังเกตแจ้งดูเพราะบางคนก็อาจจะมีนู่นนี่นั่นเหมือนกันเนาะการสอบออนไลน์เนี่ยอันนี้เราก็พยายาม
1: ป้องกันไว
2: ้ป้องกันเพื่อให้การสอบมีความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นให้มากที่สุดการสอบออนไลน์
1: แล้วก็เป็นธรรมกับทุกคนด้วยเพราะว่าบางคนก็สอบ เหมือนกันเนาะ
2: จะ
1: ได้เป็นจุดเดียวกันค่ะทีนี้พอยต์หนึ่งที่น่าสนใจค่ะมุกว่าอันเนี้ยการตอบความเป็นโอกาสของมสทอันเนี้ยชัดมากๆแล้วทุกคนทุกวัยทุกที่ทุกเวลาเรียนได้หมดถ
2: ู
1: กต้องไหมคะอาจารย
2: ์
1: ทีนี้อาจจะหลายคนอาจจะฟังอยู่มุกว่าหลายคนน่าจะสนใจแล้วล่ะในมุมของทักษะเนาะหรือว่าหลักสูตรในตัวของการเรียนออกแบบหลักสูตรนะคะโอเคการสอบต่างๆทุกอย่างมันเอื้อเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลเกือบ 100% ไปแล้วค่ะหลักสูตรเรามีการปรับให้เข้ากับโลกยุคปัจจุบัน
2: หลักสูตรหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นมสทหรือที่อื่นที่ในระดับอุดมศึกษาก็ต้องมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยทุก 4-5 ปีกันมสทก็เช่นเดียวกันก็มีหลักสูตรเช่นนิเทศศาสตร์เนี่ยก็เป็นนิเทศศาสตร์ดิจิทัลมีเรื่องอะไรที่มันเรื่องสมัยใหม
1: ่ทำคลิป
2: ทำคลิปนู่นนี่นั่นต่างๆนี่เป็นเรื่องสมัยใหม่อันนี้อาจจะมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 4-5 ปี
1: ค่ะแอบถามตอนนี้เรามีครอบคลุมกี่สาขาวิชากี่คณะแล้วคะอาจารย
2: ์12สาขาวิชา12สาขาวิชาที่ปัจจุบันเปิดอยู่11สาขาแต่ว่าตอนนี้กำลังปรับปรุงสาขาวิชาพยาบาลศาสตร
1: ์
2: มีการปิดการเปิดอยู่เป็นระยะมีการปรับปรุงเป็นระยะก็เลือกเรียนได้อย่างเช่นกฎหมายนะคุณพงษ์น
1: ะ
2: ก็เรียนนิติศาสตร์ได้เมื่อวานเนี่ยผมไปให้ข้อมูลแนวการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนตำรวจภูธร8ทีนี
1: ้
2: ก็เยอะน้องๆก็เรียนอยู่ที่นั่นเยอะ400คนก็ดูก็สนใจเพราะกลุ่มนี้เขาจะต้องเอาความรู้ทางด้านกฎหมายไปใช้ในการทำงานดังนั้นเขาจะต้องเตรียมตัวศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ได้จะเรียน2นิติบัตรไปพลางๆก่อนก็ได้เนาะในระหว่างเรียนพอไปประจำการที่สถานีตำรวจภูธรต่างๆกระจายไปอยู่เนี่ยก็เพิ่มเติมได้ครั้งหนึ่ง
1: นะคะดีค่ะอาจารย์ค่ะก็นี่แหละคุณผู้ฟังใครที่สนใจตอนนี้กำลังจะอยู่ในช่วงของการรับสมัครด้วย
2: รับสมัครอยู่ครับตอนนี้อยู่ในพักต้นปีการศึกษา2569คุณลุงระยะเวลาการรับสมัครในพักการศึกษานี
1: ้
2: ก็จะภายในวันที่1กันยายนนะครับ
1: ยังมีเวลาคุณผู้ฟัง
2: ยังมีเวลาแล้วก็ใครที่อยู่สุราษฎร์นะท่านที่ฟังรายการอยู่สุราษฎร์ผมจะมีบริการเคลื่อนที่หน่วยบริการเคลื่อนที่จากศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.นครศรีธรรมราชที่ผมมาเนี่ยนะครับวันเสาร์นี
1: ้
2: เสาร์นี้วันที่7ใช่ไหมคุณมุก
1: วันที่8ค่ะ
2: 8ใช่ไหมโอเค8สิงหาคมที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: ไปเปิดรับสมัครกัน
2: ไปเปิดรับสมัครที่นั่นสำหรับใครที่สมัครออนไลน์อาจจะดูไม่สะดวกนะ อาจจะเข้าไปในเว็บไซต์มสท.อยากสมัครออนไลน์จะว่าบางทีก็อาจจะไม่คล่องตัวไม่สะดวกอาจจะต้องดาวน์โหลดเอกสารอะไรต่างๆพวกนี้เตรียมเอกสารขั้นตอนในการศึกษาก็ไม่เลยไปเจอเจ้าหน้าที่ได้เลยวันนี้เราวันเสาร์นี้นะครับวันที่8เนี่ยเราจะมาที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 10:30 ถึงบ่าย 3ไปที่นั่นได้เลยครับไปที่นั่นได้เลยห้องสมุดก็จะอยู่ริมน้ำใช่ไหมน้ำนะทางเข้าทางทสท.ตรงนั้น
1: ใช่แถวตลาดล่าง
2: ที่มีตลาดน้ำริมน้ำอยู
1: ่
2: ตรงนั้นส่วนวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมใครอยู่สมุยก็ไม่ต้องมาที่
1: สุราษฎร์
2: ที่สุราษฎร
1: ์ไม่ต้องนั่งเรือมา
2: ไม่ต้องนั่งเรือมาเราจะนั่งเรือไปให้นะครับวันที่9สิงหาคมที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดโทษอำเภอเกาะสมุยกศน.อำเภอเกาะสมุยนั่นเองหรือสอปัจจุบันเป็นสกร.สมุยที่นั่นครับที
1: ่
2: นั่นไปที่นั่นได้เลยใครอยู่สมุยอยู่พนักงานอยากสมัครใกล้ๆอยากจะคุยกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะไม่มั่นใจในการกรอกไปสมัครดูนี่นั่นการเลือกหลักสูตรสาขาวิชาการที่จะมาเทียบโอนต่างๆอาจจะบางคนอาจจะเรียนปริญญาตรีมาแล้วมาเรียนอยากมาเรียนนิติศาสตร์อย่างนี้น
1: ะ
2: ก็เรียนน้อยกว่า
1: คนที่
2: ชาวบ้านครับคนที่เขาจบม.6จบป.ส
1: อง
2: ก็จะเรียนน้อยกว่าม ันก็มาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะมารับสมัครแล้วก็ให้คำตอบเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วครับ
1: ค่ะอย่างเอกสารเบื้องต้นถ้าเกิดคุณผู้ฟังฟังอยู่เขาต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
2: ถ้าเป็นโครงการสำเร็จที่บัตรไม่จำกัดอายุวุฒิการศึกษาก็ไม่ต้องแนบใบวุฒิการศึกษาไม่ต้องมีเลย
1: ค
2: ่ะมีเฉพาะสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนรูปถ่ายแล้วก็เตรียมค่าลงทะเบียนเรียนมาชุดวิชาหนึ่งก็ประมาณ 1,100 บาทประมาณเน
1: า
2: ะจะแล้วแต่จะลงได้ไม่เกิน3ชุดวิช
1: า
2: ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นแล้วครับเบ็ดเสร็จแล้วสำหรับสมิทธิบัตรเฉพาะค่าชุดวิชา ส่วนปริญญาตรีนั้นก็จะต่างนิดนึงปริญญาตรีก็จะต้องมีใบวุฒิการศึกษามาแสดงนะครับวุฒิม.ต้นม.3ที่อายุ25ปีขึ้นไปใช้วุฒินี้ได
1: ้
2: นะครับวุฒิม.ต้นวุฒิม.ปลายครับคุณฮุกม.ปลายม.6เทียบเท่าปวช.หรือวุฒิสูงกว่าก็เอาสำเนาวุฒิการศึกษามาแสดงที่มีข้อความว่าจบการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: รอจบจริงๆแต่ปัจจุบันปีเนาะ
2: จบจริงเพราะบางคนมันตัวเขียนว่าจบการศึกษามันตัวเล็กๆไงบางทีนะบางทีเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้ดูปรากฏว่ายังไม่ได้จบยังรอจบอยู่เนี่ยนะ
1: ไม่ได้นะ
2: ต้องจบโดยสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาประชาชนแล้วก็รูปถ่ายมาแสดงค่าลงทะเบียนก็เทอมแรกสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีนะก็จะมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,400 บาทแล้วก็ค่าชุดวิชาละประมาณ 1,000 บาทลงได้ไม่เกิน3วิชารวมทั้งหมดแล้วก็ประมาณถ้าลง3ชุดวิชาก็ประมาณ 4,000 กว่าบาท
1: ประมาณนี้ค่ะไม่มีบวกเพิ่ม
2: เตรียมมา
1: ได้ค
2: ่ะโอนก็ได้ครับสแกนก็ได้ก็มีฉะนั้นไม่ต้องเตรียมเป็นสดมาเดี๋ยวนี้ก็ส่วนมากก็จะไม่ได้ถือ
1: ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเตรียมเงินในบัญชีให้พร้อม
2: เตรียมเงินในบัญชีสามารถโอนได
1: ้ได้ค่ะถือว่าไม่แพงเลยแล้วก็ได้มีก่อนได้เรียนรู้เทียบเท่ากับคนอื่นอ
2: ันนี้คือหลักสำคัญหลักหนึ่งของความเป็นมสทการศึกษาที่ให้โอกาสก็คือค่าใช้จ่ายต้องไม่สูงอะไรไม่ได้ขึ้นค่าเทอมมานานมากแล้วเมื่อก่อนสัก20ปีก่อนอาจจะเป็นน้อยกว่านี
1: ้
2: ตอนนี้เราเพิ่มขึ้นนิดหน่อย
1: ได้ค่ะอาจารย์ชันยูทิ้งท้ายนิดนึงค่ะถ้าเกิดคุณผู้ฟังฟังแล้วตามไม่ทันแล้วอยากจะเหมือนไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในการเตรียมเอกสารหรือการติดตามข้อมูลข่าวสารไปดูได้ที่เว็บไซต์หรือว่าที่เพจไหนบ้างอาจารย
2: ์เพจมสทนครศรีธรรมราชก็ได
1: ้
2: ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสทนครศรีธรรมราช
1: โอเคก็คือชื่อศูนย์นี้เลยค่ะ
2: หรือไม่เบอร์โทรศัพท์ก็ได
1: ้ศูนย
2: ์075
1: ค่ะ
2: 378
1: 680 โอเคค่ะ
2: มสทนครศรีธรรมราช
1: ได้ค่ะ075-378-680ค่ะทีนี้ช่วงท้ายของรายการแล้วอาจารย์ขาประมาณ 1-2 นาทีนี้หลายคนเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเราปรับเป็นออนไลน์แล้วเราจะมีเครือข่ายมีเพื่อนมีอะไรหรือเปล่านี่แหละมีกำลังจะมีงานสถาปนาที
2: ่
1: เราจะได้รวมคนขึ้นมาอาจารย์ PR งานนี้นิดนึง
2: มสทวันสถาปนา
1: ขึ้นสู
2: ่มสทของมสทเราก็คือวันที่5กันยายนทุกปีเป็นวันสถาปนานะครับทีนี้มสทเนี้ยเรามีเครือข่ายนักศึกษาศิษย์เก่าอยู่ในพื้นที่ทุกจังหวัดในนามของชมรมนักศึกษาแล้วก็ชมรมบัณฑิตมสทอย่างที่สุราษฎร์ธานีเนี้ยทางชมรมก็จะมีการจัดกิจกรรมวันสถาปนามสทปีนี้เราจะครบ48ปี48ปีนะครับศิษย์เก่ามสทอีก2ปีเราจะครบ50ปี
1: แล้วใช่ค่ะ
2: ทางชมรมก็มีการจัดงานวันที่12กันยายนเราจัดหลังไปนิดนึงเนื่องจากว่าในช่วงวันที่5เนี่ยมันจะมีหลายอย่างเยอะแยะไปหมดก็เลยทางชมรมก็วันที่สะดวกนะครับแล้วก็ส่วนมากนักศึกษามสทเราก็ต้องควรจะจัดวันเสาร์อาทิตย์เพราะวันธรรมดาบางทีมันก็จะจัด
1: ยะจัดยะได้เต็มที่ก
2: ันมีงานตั้งแต่เช้าเลยเช้ามีการทำบุญเลี้ยงพระมีกิจกรรมปล่อยปลามีปลูกต้นไม้อาจจะมีกีฬามีอะไรต่างๆมีตัดผมฟรี
1: อ
2: ันนี้เราจัดที่เกาะลำพูในภาคกลางวันเน
1: า
2: ะสมมุติตั้งแต่เช้าเลยวันที่12กันยายนส่วนกลางคืนตอนเย็นเราจะมีงานคืนสู่เหย้าทางโดยชมรมบัณฑิตมสทสุราษฎร์ธานีจะเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับชมรมสาและก็มสทนครศรีธรรมราชด้วยดังนั้นงานคืนสู่เหย้าก็จะจัดที่โรงแรมวังใต
1: ้
2: สมมุติจะมีการโรงแรมวังใต้สุราษฎร์ธานีอาจจะมีการจำหน่ายบัตรจำหน่ายโต๊ะไปพบปะสังสรรค์คืนสู่เหย้าชาวมสทสุราษฎร์ธานีกันหรือชุมพรก็มาได้นะเกาะสมุยนครศรีธรรมราชเราก็มีเครือข่ายชมรมนักศึกษาบ
1: ั
2: ณฑิตก็จะมาร่วมกิจกรรมกันที่นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์อยู่ที่นั่น
1: รวมพลังรวมใจ
2: รวมพลังอยู่ที่สุราษฎร์ธานีสำหรับปีนี้ก็มาร่วมกันเชิญชวนนะครับทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันคุณมุกซึ่งก็จะกระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆทั่วไปในพื้นที่ต่างๆนะครับศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันมาร่วมงานกันในวันที่12กันยายน นะครับอาจจะสอบถามได้ที่ชมรมนักศึกษามสท.สุราษฎร์ธานีหรือชมรมบัณฑิตมสท.สุราษฎร์ธานีก็ได
1: ้
2: ในเพจ Facebook อะไรต่างๆก็ลองเข้าไปคุย
1: ได
2: ้เชิญชวนมาเจอกันนะครับ
1: ได้ค่ะยังไงเชิญชวนค่ะคุณผู้ฟังขามุกต้องลารายการแล้วเดี๋ยวจะหมดครับแต่ค่ะจะบอกวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชนัน
2: ท์ยินดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณ
1: แล้วเดี๋ยวมาพบกับรายการคือข่าว 9:00 นกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ 9:00 นถึง 10:00 นวันนี้มุกกับอาจารย์ชนันท์อยู
2: ่
1: ก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: เปลือกใหญ่ทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงการต่างประเทศรับร่างของฮลุนโซโลกลับไทยโดยครอบครัวจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: กระทรวงการต่างประเทศรับร่างของฮลุนโซโลกลับไทยโดยครอบครัวจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาต่อไป
10: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้ากรณีนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮลุนโซโลว่าช่วงเช้าวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้นางประเทิงทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนในการอำนวยความสะดวกในการรับร่างนายบวรทัตที่เสียชีวิตที่กรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียตั้งแต่เมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมากลับประเทศไทยทั้งนี้ตั้งแต่ทราบเรื่องสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวของนายบวรทัตกับทางการจอร์เจียและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมถึงการส่งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเข้าพื้นที่ในทันทีเพื่อเร่งประสานการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ทางการจอร์เจียในส่วนของการสืบสวนถึงสาเหตุการเสียชีวิตขั้นตอนต่างๆในการส่งร่างนายบวรทัตกลับประเทศไทยรวมถึงติดตามสอบถามกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุความล่าช้าที่ผ่านมาและในวันนี้ครอบครัวจะได้นำร่างของนายบวรทัตไปทำการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: ไทยและแคนาดากระชับความร่วมมือการขับเคลื่อนด้านการเกษตรและอาหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
11: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายแฟรงค์เลที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์และข้าหลวงพาณิชย์อาวุโสสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยว่าได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านอาหารและการเกษตรตลอดจนการหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและแคนาดาให้ครอบคลุมทั้งมิติวิชาการการค้าและเทคโนโลยีในอนาคต นอกจากนี้ฝ่ายแคนาดาให้ความสนใจสินค้าเกษตรของไทยเป็นอย่างมากพร้อมร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานในหลากหลายมิติทางด้านพืชปศุสัตว์ประมงและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
5: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสแจ้งเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังถึงวันที่11สิงหาคมนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
12: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่5ถึง11สิงหาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงจังหวัดนราธิวาสคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสจึงขอให้เรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดออกจากฝั่งในช่วงที่มีคลื่นลมแรงขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศสภาพอากาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวทตุ้งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569นะคะวันนี้พบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้นะคะผ่านทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz ค่ะส่วนทางด้านคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้ค่ะยังสามารถรับฟังนะคะผ่านทางระบบ AM กับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้AM 1242กิโลเฮิรตซ์นะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้แบบสดๆเลยนะคะในเพจของสวทชุมพรกับ Facebook Live นะคะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.prdee.go.th ค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะมีประเด็นของทางคณะรัฐมนตรีนะคะที่ได้มีการเห็นชอบในร่างแถลงการร่วมไทยเมียนมานะคะโดยการกระชับความร่วมมือทุกมิติเพื่อประชาชนค่ะยกระดับการจ้างงานแรงงานข้ามชาตินะคะแล้วก็บริหารจัดการคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนค่ะและยังมีประเด็นข่าวสารทางด้านกระทรวงดีอีนะคะเร่งปราบสแกมเมอร์ค่ะโดยปราบบัญชีม้านะคะรวมศูนย์ข้อมูลเร่งคืนเงินผู้เสียหายส่วนทางด้านกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาค่ะได้กวาดล้างทัวร์เถื่อนไกด์เถื่อนคืนความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะคะและยังมีประเด็นข่าวสารทางด้านสทนชได้ออกมาเตือนประชาชนเตรียมรับมือซูเปอร์เอลนีโญนะคะซึ่งคาดว่าฝนจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ10ถึง15นะคะพร้อมกับวางมาตรการรับมือภัยแล้งและอุทกภัยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะแต่ช่วงนี้นะคะมาติดตามบทความดีๆบทความพิเศษนะคะในเรื่องราวของการสร้างโอกาสสร้างชีวิตใหม่ด้วยหลักพอเพียงพระเมตตาแห่งเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่ผู้ต้องขังก่อนคืนสู่สังคมนะคะโอกาสนะคะก็คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็สำหรับผู้ที่เคยก้าวพลาดนะคะในโอกาสที่การเริ่มต้นใหม่ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะหากได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งด้านความคิดทักษะอาชีพและแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะย่อมช่วยให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นคงและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำนะคะด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ค่ะในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชิระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ต้องขังค่ะให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยทรงมีพระดำริในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางในการฟื้นฟูและพัฒนาผู้ต้องขังอย่างเป็นรูปธรรมนะคะภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าหลักสูตรระยะเวลา5เดือนนะคะเพื่อเสริมสร้างทั้งความรู้ทักษะและทัศนคติในการดำเนินชีวิตค่ะโดยยึดหลักความพอประมาณความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองควบคู่ไปกับการฝึกอาชีพโดยเฉพาะด้านการเกษตรซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญนะคะของการประกอบอาชีพและการพึ่งพาตนเองเมื่อพ้นโทษค่ะซึ่งตลอดระยะเวลาของการอบรมนะคะผู้เข้าร่วมโครงการก็จะได้เรียนรู้ตั้งแต่แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงการวางแผนชีวิตการบริหารจัดการรายได้รายจ่ายนะคะและการทำการเกษตรแบบผสมผสานรวมไปถึงการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดไปจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยนะคะเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริงหลังจากกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งสำคัญของโครงการนี้นะคะไม่ได้อยู่เพียงแค่การฝึกทักษะอาชีพเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการปลูกฝังแนวคิดด้วยนะคะในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงรู้จักพึ่งพาตนเองมีวินัยมีความรับผิดชอบและการเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างสุจริตอันจะเป็นรากฐานสำคัญนะคะที่จะช่วยลดโอกาสของการกระทำผิดซ้ำและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ในระยะยาวนะคะพระดำริดังกล่าวค่ะสะท้อนถึงพระเมตตาธรรมอันเปี่ยมล้นที่ทรงมองเห็นคุณค่าของทุกชีวิตนะคะแม้จะเคยก้าวพลาดแต่หากได้รับโอกาสได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาที่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและสังคมได้อีกครั้งนะคะพระองค์จึงทรงมุ่งมั่นให้ผู้ต้องขังทุกคนค่ะได้รับโอกาสครั้งใหม่พร้อมทั้งมีความรู้ความสามารถและความมั่นใจนะคะที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยตนเองกรมราชทัณฑ์นะคะได้น้อมนำพระดำริดังกล่าวค่ะมาสู่การปฏิบัติโดยการดำเนินโครงการในเรือนจำชั่วคราวนะคะและทันทสถานเปิดซึ่งจะเป็นสถานที่สำหรับผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนะคะอย่างเช่นผู้ต้องขังครั้งแรกผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเหลือโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะคะซึ่งนับจากวันที่ปิดการอบรมนะคะหรือว่าผู้ที่รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน3ของกำหนดโทษค่ะเพื่อให้ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนเข้าสู่สังคมนะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะมีการดำเนินโครงการในเรือนจำแล้วก็ทันทสถานเปิดนะคะจำนวน13แห่งทั่วประเทศด้วยกันโดยเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ฝึกฝนและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งด้านความรู้ทักษะอาชีพและการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งก็เป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะคะของการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังจากพ้นโทษนะคะพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาไม่ได้เป็นเพียงแค่การมอบความหวังแก่ผู้ต้องขังเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยรวมเพราะการคืนคนที่มีคุณภาพกลับคืนสู่สังคมนะคะย่อมช่วยลดปัญหาการกระทำความผิดสร้างความอบอุ่นในครอบครัวและการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยนะคะซึ่งเรื่องราวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนแห่งพระเมตตาพระวิสัยทัศน์และพระราชปณิธานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะโดยทรงเชื่อมั่นว่าเมื่อทุกคนได้รับโอกาสได้รับการพัฒนาและได้รับกำลังใจที่เหมาะสมนะคะก็ย่อมสามารถลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเองแล้วก็ก้าวเดินสู่ชีวิตใหม่ค่ะบนพื้นฐานของความพอเพียงความสุจริตและความยั่งยืนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบทความดีๆนะคะในโอกาสของการสร้างโอกาสการสร้างชีวิตใหม่ด้วยหลักพอเพียงพระเมตตาแห่งเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่ผู้ต้องขังก่อนคืนสู่สังคมนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารทางด้านค

0: ได้ทั้งหมดเลยครับผม
1: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
0: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บตังค์
1: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
0: ครับ
2: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
1: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
3: รับสักเลยไหมครับท่าน
4: ไม่อะครับ
2: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
5: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
6: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
7: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
8: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
9: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง
10: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับช่วงข่าวเด่นเล่าเรื่องนะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารของคณะรัฐมนตรีนะคะที่ได้มีการเห็นชอบร่างแถลงการร่วมไทยเมียนมานะคะโดยการกระชับความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประชาชนยกระดับการจ้างแรงงานข้ามชาตินะคะการบริหารจัดการคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนนั่นเองค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะโดยที่ประชุมค่ะได้มีการเห็นชอบความร่วมมือระหว่างไทยเมียนมานะคะจำนวน3เรื่องด้วยกันค่ะก็คือเรื่องแรกเป็นการเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะคะในโอกาสของการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนะคะโดยประโยชน์ที่ได้รับจากร่างแถลงการร่วมนะคะจะช่วยกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยเมียนมาค่ะเพื่อนำไปประโยชน์นี้นะคะมาสู่ประชาชนของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาตินะคะและการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนนั่นเองค่ะและ2นะคะก็คือเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานนะคะและบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะคะโดยทั้ง2ฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะปรับปรุงเอกสารทั้ง2ฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะช่วยให้การจัดส่งและการจ้างแรงงานข้ามชาตินะคะระหว่างไทยกับเมียนมาเป็นระบบแล้วก็ต่อเนื่องขึ้นนะคะแรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและสิทธิที่พึงมีลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์นะคะเราไปถึงข้อ3ค่ะก็คือเห็นชอบในขอบเขตอำนาจหน้าที่หรือว่า TOR นะคะในคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยกับเมียนมานะคะซึ่งก็จะช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านคุณภาพน้ำการแจ้งเตือนการป้องกันและแก้ไขมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมข้ามแดนนะคะและระบบนิเวศสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ริมน้ำด้วยนะคะโดยขอบเขตอำนาจหน้าที่นี้ค่ะก็มีผลในการบังคับใช้เป็นระยะเวลา3ปีด้วยกันนะคะนับตั้งแต่วันที่ทุกฝ่ายลงนามในขอบเขตอำนาจหน้าที่นะคะซึ่งก็มีกลไกทำงานร่วมกันระหว่างไทยกับเมียนมาค่ะซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดยที่ประชุมก็ได้มีมติเห็นชอบนะคะในความร่วมมือระหว่างไทยเมียนมาจำนวน3เรื่องดัง

0: นี่ค่ะผู้ฟังขาอย่างแรกเลยนะคะก็คือเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีแห่งเมียนมานะคะซึ่งให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองนะคะในร่างของแถลงการร่วมนั่นเองค่ะในโอกาสที่เยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลน์นะคะประธานาธิบดีแห่งเมียนมานั่นเองระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนะคะตามที่ทางกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอนั่นเองค่ะโดยร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีของไทยกับประธานาธิบดีของเมียนมานะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อการกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างไทยเมียนมาที่ในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ให้ความสำคัญนะคะซึ่งก็ครอบคลุมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทยเมียนมานะคะแล้วก็การส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาตินะคะและการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงระหว่างประเทศด้วยนะคะรวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและสุดท้ายก็คือความร่วมมือในกรอบอาเซียนนั่นเองค่ะผู้ฟังคะโดยมีลักษณะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองนะคะแล้วก็ไม่มีถ้อยคำหรือว่าบริบทใดด้วยที่จะมุ่งให้ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศนะคะซึ่งดังนั้นค่ะร่างแถลงการร่วมนะคะไม่จำเป็นจะต้องตามสนธิสัญญากฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตราที่178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยนะคะและทางประเทศไทยและเมียนมานะคะก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดค่ะมีความร่วมมือนะคะที่ครอบคลุมในทุกมิติเลยค่ะทั้งทางด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจการพัฒนาพื้นที่ชายแดนแล้วก็ความเชื่อมโยงนั่นเองซึ่งการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเมียนมาในครั้งนี้นะคะก็เป็นโอกาสในการติดตามความร่วมมือในด้านต่างๆนะคะให้มีการเกิดผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์ที่ได้รับนะคะจากแถลงการร่วมก็จะช่วยในการกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยกับเมียนมานะคะเพื่อนำประโยชน์มาสู่ประชาชนของทั้งสองประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยโดยเฉพาะในด้านของความมั่นคงแล้วก็การรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาตินะคะและการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประเทศนะคะและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนอีกด้วยนะคะและ2นะคะก็คือเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือด้านแรงงานนะคะแล้วก็บันทึกความตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลของเมียนมานะคะและการอนุมัติให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยได้เป็นผู้ที่ลงนามในเอกสารของทั้ง2ฉบับเลยค่ะตามที่ทางกระทรวงแรงงานเสนอนะคะเนื่องจากไทยและเมียนมาก็มีความร่วมมือด้านแรงงานมาตั้งแต่ปี2559แล้วนะคะโดยใช้บันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงเป็นกลไกในการจัดส่งแรงงานเมียนมาได้เข้ามาทำงานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะและต่อมาภายหลังจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายในเมียนมาทั้งสองฝ่ายจึงได้เห็นพ้องนะคะที่จะปรับปรุงเอกสารทั้งสองฉบับนั่นเองเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ทำให้การบริหารจัดการแรงงานระหว่างสองประเทศเนี่ยดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะซึ่งอย่างแรกก็คือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งเมียนมานะคะฉบับปรับปรุงซึ่งกำหนดให้หน่วยงานผู้มีอำนาจก็คือกระทรวงแรงงานของทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งไทยแล้วก็เมียนมาโดยระบุขอบเขตของความร่วมมือทางวิชาการค่ะอย่างเช่นการแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านต่างๆการแลกเปลี่ยนการเยือนของบุคลากรหรือว่าผู้เชี่ยวชาญนะคะการแลกเปลี่ยนข้อมูลของการป้องกันการจ้างงานอย่างผิดกฎหมายและรวมไปถึงการค้ามนุษย์ด้วยนะคะการแบ่งปันข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและโอกาสในการจ้างงานหรือว่าสาขาความร่วมมืออื่นๆนะคะตามแต่ละที่จะตกลงกันนั่นเองความร่วมมือในด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานส่งเสริมความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการ ส่งและการรับแรงงานอย่างถูกกฎหมายระหว่างกันนะคะโดยตกลงที่จะจัดทำบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานค่ะเพื่อให้แรงงานเนี่ยได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายตามระเบียบแล้วก็นโยบายของภาคีผู้รับนะคะต่อไปค่ะเป็นบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลของเมียนมาฉบับปรับปรุงนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อพัฒนาแล้วก็ขยายความร่วมมือการจัดการกรอบในการอำนวยความสะดวกในการจ้างงานแบบที่มีสัญญาจ้างให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสบนพื้นฐานของสิทธิและก็ความคุ้มค่านะคะโดยดำเนินมาตรการจำนวน3ด้านด้วยกันค่ะผู้ฟังหาอย่างแรกเลยก็คือกระบวนการที่เหมาะสมนะคะในการจ้างงานกระบวนการในการส่งแรงงานที่ทำงานครบกำหนดกลับประเทศแล้วก็แรงงานที่ได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองตามกฎหมายและสัญญาจ้างโดยใช้กฎหมายการสรรหาแรงงานและการเดินทางเข้าประเทศเป็นไปตามกฎหมายของทั้ง2ประเทศนะคะแรงงานก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและก็จารีตประเพณีของทั้ง2ประเทศของผู้รับนะคะโดยที่จะไม่เข้าร่วมหรือว่าแทรกแซงในกิจกรรมทางการเมืองหรือว่ากิจการภายในของประเทศผู้รับนั่นเองค่ะรวมไปถึงต้องจ่ายเงินสมทบในกองทุนและจ่ายภาษีค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายของทั้ง2ประเทศด้วยนะคะซึ่งการจ้างแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่หลากหลายประเภทนะคะและการปรับปรุงบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงในฉบับนี้ค่ะก็จะช่วยให้การจัดส่งแล้วก็การจ้างแรงงานข้ามชาติระหว่างไทยกับเมียนมาเป็นระบบมากขึ้นนะคะแรงงานจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและสิทธิที่พึงมีและมีสถานะการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยนะคะรวมไปถึงได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วก็วีซ่าด้วยนะคะที่เหมาะสมสำหรับการพำนักในประเทศขณะที่ผู้ประกอบการค่ะก็จะสามารถเข้าถึงแรงงานผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองการจ้างงานที่ผิดกฎหมายแล้วก็การค้ามนุษย์ด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของไทยควบคู่ไปกับการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจที่มีการต้องการแรงงานอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สร้างประโยชน์ร่วมกันให้กับแรงงานนายจ้างและทั้ง2ประเทศในระยะยาวด้วยและข้อ3นะคะก็คือการเห็นชอบในขอบเขตอำนาจหน้าที่หรือว่า TOR นะคะในคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนแล้วก็แม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยกับเมียนมานะคะเพื่อเป็นกลไกความร่วมมือให้ติดตามป้องกันและแก้ไขคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนอย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะและมีการอนุมัตินะคะให้ทางปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผู้ลงนามในขอบเขตนี้นะคะของคณะทำงานร่วมดังกล่าวนั่นเองเพื่อให้ทั้งสองประเทศสามารถขับเคลื่อนความร่วมมือและการประสานการทำงานค่ะระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยตามที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอไว้นะคะสืบเนื่องจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการประชุมครั้งที่5เมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานะคะที่ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็ได้มีคำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะคะเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนเกินมาตรฐานในลำน้ำหรือว่าแหล่งน้ำนะคะโดยการเร่งรัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเลยโดยในปัจจุบันค่ะก็ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนนะคะแล้วก็แม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยกับเมียนมานั่นเองซึ่งก็เป็นประเด็นปัญหาระดับประเทศเลยนะคะที่ทางรัฐบาลก็ยังให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งกรมควบคุมมลพิษนะคะจึงได้มีการร่วมมือกับทางกรมอนามัยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมเอเชียตะวันออกนะคะในการร่วมกันจัดทำขอบเขตอำนาจหน้าที่การทำงานร่วมนะคะในการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนนะคะแล้วก็แม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยกับเมียนมานั่นเองเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานและการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนนั่นเองค่ะ และนอกจากนี้นะคะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ยังได้ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศนะคะและทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐเมียนมานะคะซึ่งก็ได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดทำขอบเขตอำนาจหน้าที่การทำงานร่วมกันในด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนแล้วก็แม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยกับเมียนมานะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบจากมลพิษข้ามแดนในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนนะคะแล้วก็แม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยกับเมียนมานั่นเองรวมไปถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเมียนมานะคะโดยขอบเขตอำนาจหน้าที่นี้ก็จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา3ปีด้วยกันค่ะนับตั้งแต่วันที่ทุกฝ่ายเนี่ยลงนามในขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะทำงานร่วมในฉบับนี้นะคะซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขตนี้ในคณะทำงานร่วมก็จะช่วยในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านคุณภาพน้ำการแจ้งเตือนและการติดตามสถานการณ์ในแม่น้ำที่เชื่อมโยงระหว่างทั้ง2ประเทศนะคะและการประสานมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมข้ามแดนตลอดไปจนการหารือถึงแนวทางในการรับมือกรณีที่จะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชนพื้นที่ริมแม่น้ำนะคะหากซึ่งหากมีกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างไทยกับเมียนมาค่ะก็จะทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่ทางด้านคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการเห็นชอบร่างแถลงการร่วมไทยเมียนมากระชับความร่วมมือทุกมิตินะคะเพื่อประชาชนยกระดับการจ้างแรงงานข้ามชาติและการบริหารจัดการคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับกระทรวงดีอีเร่งปราบสแกมเมอร์สกัดบัญชีม้านะคะโดยการรวมศูนย์ข้อมูลเร่งคืนเงินผู้เสียหายซึ่งทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เร่งกวาดล้างนะคะทัวร์เถื่อนและไกด์เถื่อนคืนความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: อย่าไปเศร้ากินเหล้าดีกว่า
2: ไม่เอาเลิกแล้ว
1: โถไหนบอกเป็นเพื่อนตายอ่ะแล้วทำไมไม่ตายด้วยล่ะตายด้วยล่ะ
3: ตายก่อนนะความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษ
4: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือ ลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
2: พี่น้องต้องรู
0: ้กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงพี่น้องต้องรู้นะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารของกระทรวงดีนะคะเร่งปราบสแกมเมอร์สกัดบัญชีม้ารวมศูนย์ข้อมูลเร่งคืนเงินผู้เสียหายนะคะและทางด้านของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ได้กวาดล้างทัวร์เถื่อนไกด์เถื่อนคืนความเชื่อมั่นให้กับทางนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะได้ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและคณะอนุกรรมการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาตินะคะโดยการพิจารณาในร่างประกาศหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อบัญชีม้าในทุกสีนะคะจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและก็ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสมาคมธนาคารไทยนะคะเตรียมเชื่อมโยงฐานข้อมูลข้ามธนาคารแบบเรียลไทม์เลยนะคะหากพบบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินทุจริตในธนาคารใดธนาคารหนึ่งระบบก็จะระงับบัญชีของบุคคลนั้นในทันทีเลยนะคะในทุกธนาคารเลยค่ะซึ่งจะมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลางใน3ระบบนะคะก็คือการเชื่อมโยงฐานข้อมูลธนาคารผ่าน CFR การแลกเปลี่ยนเส้นทางการเงินและรายชื่อบุคคลเสี่ยงฐานข้อมูลจากระบบการตรวจจับพฤติกรรมของบัญชีธนาคารที่มีการผิดปกตินะคะร่วมกับทางฐานข้อมูลปปง.แล้วก็ฐานข้อมูลจากAOC 1441นะคะที่ได้รวบรวมรายชื่อของผู้ถูกดำเนินคดีนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการยกระดับการปราบปรามบัญชีม้านั่นเองซึ่งหากประชาชนที่ถูกระงับบัญชีนะคะโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะก็สามารถติดต่อสายด่วน AOC 1441กด2นะคะเพื่อการปลดล็อกบัญชีและสำหรับหลักเกณฑ์การคืนเงินผู้เสียหายนะคะก็จะให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของปปง.ได้โดยทันทีนะคะโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งศาลเลยนะคะซึ่งก็จะมีผลใช้ในวันที่12สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะอีกทั้งทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้เริ่มกำหนดหลักเกณฑ์ในการจำกัดวงเงินโอนนะคะต่อวันนะคะผ่านบัญชีธนาคารหรือว่า e-money ของเยาวชนที่อายุ12ถึง18ปีนะคะไม่เกิน 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันตามช่วงอายุนั่นเองค่ะก็ภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะและนอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะโดยกรมการท่องเที่ยวได้ยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะคะให้เป็นวาระเร่งด่วนสูงสุดเลยตามนโยบายของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะครอบคลุมทั้งมิติของการปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็การกวาดล้างภัยคุกคามจากกลุ่มมิจฉาชีพสแกมเมอร์การเอารัดเอาเปรียบทัวร์เถื่อนไกด์เถื่อนนะคะเพื่อเป็นการเรียกคืนความเชื่อมั่นให้กับทางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็ร่วมมือกับทางกระทรวงดีอีในการดำเนินโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยนะคะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและโดยการเชื่อมโยงข้อมูลและการบริการด้านการท่องเที่ยวนะคะเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะ โดยนายชัยชนกชิดชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครั้งที่3นะคะและคณะอนุกรรมการป้องกันและกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาตินะคะโดยนายชัยชนกนะคะกล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อบัญชีม้าในทุกสีนะคะจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงขออภัยค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.และการสมาคมธนาคารไทยนั่นเองซึ่งได้เตรียมควบรวมฐานข้อมูลข้ามธนาคารแบบเรียลไทม์เลยนะคะหากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินทุจริตในธนาคารใดธนาคารหนึ่งนะคะระบบก็จะระงับบัญชีของบุคคลนั้นโดยทันทีในทุกธนาคารเลยซึ่งก็มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลางนะคะใน3ระบบด้วยกันก็คือการเชื่อมโยงฐานข้อมูลธนาคารผ่าน Central File Registry นะคะหรือว่า CFR นั่นเองสำหรับการแลกเปลี่ยนเส้นทางการเงินแล้วก็รายชื่อบุคคลเสี่ยงนะคะฐานข้อมูลจากระบบตรวจจับพฤติกรรมของธนาคารที่มีความผิดปกตินะคะโดยร่วมกันในฐานข้อมูลของปปง.แล้วก็ฐานข้อมูลของ AOC 1441นั่นเองซึ่งก็ได้มีการรวบรวมรายชื่อของผู้ที่ถูกดำเนินคดีเอาไว้นั่นเองค่ะซึ่งร่างประกาศหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อบัญชีม้าทุกสีดังกล่าวนี้นะคะก็จะช่วยในการยกระดับการปราบปรามบัญชีม้าโดยเมื่อระบุบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีม้าได้นะคะก็จะมีการระงับช่องทางการทำธุรกรรมทั้งหมดเลยนะคะก็คือโมบายแบงกิ้ง ATM ธุรกรรมออนไลน์ต่างๆในทุกบัญชีธนาคารเลยค่ะผู้ฟังคะพร้อมกับการขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ด้วยนะคะในการห้ามเปิดบัญชีธนาคารใหม่โดยเด็ดขาดและการดำเนินการในเชิงรุกระงับบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงนะคะถึงแม้จะไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความก็ตามเพื่อการกักกันเงินในบัญชีไว้ก่อนที่จะถูกโอนออกไปนะคะการยกระดับมาตรการดังกล่าวหากอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์นะคะซึ่งหากประชาชนถูกระงับบัญชีโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่สายด่วน AOC 1441กด2เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะคะจากนั้นธนาคารก็จะเร่งตรวจสอบและปลดล็อกบัญชีให้โดยเร็วที่สุดนะคะซึ่งสำหรับหลักเกณฑ์ในการคืนเงินผู้เสียหายตามกฎกระทรวงนะคะทางที่ประชุมก็จะเร่งดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ทางผู้เสียหายเนี่ยสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของปปง.ได้โดยทันทีนะคะโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งศาลเลยนะคะเพื่อให้ทันต่อการที่กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้ในวันที่12สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะโดยมีทางปปง.นะคะเป็นหน่วยงานหลักที่ร่วมมือกับทางกระทรวงดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะรวมไปถึงสมาคมผู้ประกอบการทรัพย์สินดิจิทัลด้วยนะคะโดยกำหนดเป็นมาตรการเชิงลึกในเร่งด่วนภายใน90วันให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้นั่นเองซึ่งในปัจจุบันนะคะสแกมเมอร์ก็ได้มีการหลอกลวงนะคะให้เด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยเปิดบัญชีธนาคารมากขึ้นนะคะทำให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะได้เริ่มดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์นะคะในการในจำกัดวงเงินโอนการชำระเงินต่อวันนะคะผ่านบัญชีธนาคารหรือว่า e-money ของเยาวชนที่อายุ12ถึง18ปีนะคะก็คือไม่เกิน 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันนะคะตามช่วงอายุโดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้จึงจำเป็นจะต้องสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยออนไลน์ให้กับประชาชนแล้วก็เยาวชนด้วยนะคะและรวมไปถึงการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้และการรับมือกับข่าวปลอมและอาชญากรรมออนไลน์นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกรมการท่องเที่ยวนะคะก็ได้ยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้เป็นวาระเร่งด่วนนะคะสูงสุดเลยตามนโยบายของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะโดยครอบคลุมทั้งมิติของความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวและรวมไปถึงการกวาดล้างภัยคุกคามจากกลุ่มมิจฉาชีพสแกมเมอร์แล้วก็การเอารัดเอาเปรียบด้วยนะคะตลอดไปจนปัญหาทัวร์เถื่อนไกด์เถื่อนด้วยเพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันการเรียกคืนความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะคะโดยนายจาตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวนะคะในฐานะของ ผู้บริหารหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงผลการปฏิบัติงานเชิงรุกในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นะคะว่ากรมการท่องเที่ยวเนี่ยได้บูรณาการกำลังคนในการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็บังคับใช้กฎหมายบริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั่วประเทศอย่างเข้มงวดนะคะรวมทั้งสิ้นก็คือ 3,187 รายด้วยกันเพื่อกวาดล้างผู้กระทำความผิดกฎหมายอย่างจริงจังนะคะและการสรุปผลการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายดังนี้ค่ะผู้ฟังหาผลการตรวจสอบบริษัทนำเที่ยวนะคะจำนวน 1,962 รายด้วยกันค่ะพบผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจำนวน68รายด้วยกันพบการกระทำความผิด3ข้อหาหลักนะคะก็คือการประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าทัวร์เถื่อนนั่นเองการประกอบธุรกิจนำเที่ยวไม่ตรงตามคุณสมบัติในมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะแล้วก็การไม่จัดให้มีมัคคุเทศก์เดินทางไปกับนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะซึ่งผลการตรวจสอบนะคะการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์จำนวน 1,225 รายด้วยกันนะคะก็พบผู้กระทำความผิดแล้วนะคะอยู่ที่จำนวน129รายด้วยกันโดยความผิด3ลำดับแรกก็คือการที่ไม่ติดบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ขณะที่มีการปฏิบัติหน้าที่นะคะการไม่มีหรือไม่แสดงใบจ้างงานนะคะแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยที่ไม่มีใบอนุญาตหรือว่าไกด์เถื่อนนั่นเองซึ่งนายจตุรนค่ะก็ย้ำนะคะว่าทิศทางของการทำงานในช่วงครึ่งปีหลังนี้กรมการท่องเที่ยวก็จะคงตอกย้ำนะคะในนโยบายของความปลอดภัยโดยที่ได้กำชับให้ทางเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเดินหน้าตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องนั่นเองค่ะโดยการตัดวงจรการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวและการมุ่งยกระดับมาตรฐานของการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะคะซึ่งก็ขอความร่วมมือให้ทางผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแล้วก็มัคคุเทศก์นะคะในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดก็คือบริษัทนำเที่ยวจะต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจไม่ให้ขาดช่วงอายุนะคะก็สามารถดำเนินการล่วงหน้าได้30วันก่อนที่จะหมดอายุนะคะและต้องให้มีมัคคุเทศก์ดูแลนักท่องเที่ยวในทุกครั้งด้วยค่ะและทางมัคคุเทศก็ควรที่จะตรวจสอบสถานะของใบอนุญาตของตนเองอย่างสม่ำเสมอนะคะโดยสามารถยื่นต่ออายุล่วงหน้าได้ถึง120วันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นการไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพนั่นเองค่ะและประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการนะคะก็สามารถร่วมกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังนะคะหากมีการพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับบริษัทนำเที่ยวไกด์เถื่อนหรือว่ากลุ่มสแกมเมอร์นะคะโดยสามารถแจ้งเบาะแสได้เลยค่ะที่ช่องทาง Facebook Fanpage กรมการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าทางอีเมล tgdcenter@tourism.go.th นะคะหรือว่า dot/tgis@tourism.go.th นะคะซึ่งก็เป็นข้อมูลดังกล่าวเนี่ยก็เป็นกุญแจสำคัญให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบดำเนินคดีได้ตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพนะคะรวมไปถึงการกำกับดูแลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยได้อย่างปลอดภัยอย่างยั่งยืนด้วยอีกทั้งก็ยังได้ร่วมมือกับทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะในการดำเนินโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะเชื่อมโยงข้อมูลและการบริการด้านการท่องเที่ยวเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยค่ะลดการซ้ำซ้อนเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและก็ SME นะคะและรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในแพลตฟอร์มที่มีร่วมกันด้วยซึ่งแอปพลิเคชันของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็คือ Thailand Tourist Police นะคะแล้วก็ Amazing Thailand หรือว่าระบบ Tourism Wallet นั่นเองสำหรับผู้ให้บริการข้อมูลและการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวนะคะโดยทางกระทรวงดีอีก็จะร่วมในการบูรณาการข้อมูลกับแพลตฟอร์ม Travel Link ของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า BDI นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารนะคะที่ทางด้านกระทรวงดีอีเร่งปราบสแกมเมอร์สกัดบัญชีม้ารวมศูนย์ข้อมูลนะคะเร่งคืนเงินผู้เสียหายและทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้กวาดล้างทัวร์เถื่อนไกด์เถื่อนคืนความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคนะคะ คะพี่วิทย์ประวิทย์ยังอามรและทีมงานสวทชุมพรค่ะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมการขนส่งทางบกกวาดล้างการใช้บัญชีผู้ใช้งานของหน่วยงานรัฐที่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กรมการขนส่งทางบกกวาดล้างการใช้บัญชีผู้ใช้งานของหน่วยงานรัฐที่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมสั่งทบทวนสิทธิการเชื่อมโยงข้อมูลและดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาด
8: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าตามที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้แถลงข่าวกรณีตรวจพบพฤติกรรมสืบค้นข้อมูลทะเบียนรถผิดปกติจาก3บัญชีผู้ใช้งานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสุรศรีนั้นขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้สั่งระงับการใช้งานของทั้ง3หน่วยงานชั่วคราวพร้อมประสานตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นช่องทางและสั่งการให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ e-service รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดแล้วนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างเตรียมทบทวนการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดและได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมทางการเงินได้พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหากมีสายโทรเข้าหรือข้อความอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์ห้ามดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักและห้ามโอนเงินโดยเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดหนองคายเดินหน้าผลักดันทุเรียนจอมนาคาสู่สินค้า GI มุ่งเพิ่มมูลค่าสร้างโอกาสการแข่งขันให้เกษตรกร
9: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนธผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าพาไปยามครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2569จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคายร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองคายพร้อมกล่าวว่าการเปิดสวนทุเรียน GI อัตลักษณ์พื้นถิ่นทุเรียนจอมนาคาในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ยกระดับมาตรฐานการผลิตและสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ของทุเรียนจอมนาคาเพื่อก้าวสู่การพัฒนาเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรจังหวัดหนองคายอย่างยั่งยืนส สำหรับทุเรียนจอมนาคามีเอกลักษณ์โดดเด่นจากสภาพภูมิประเทศริมแม่น้ำโขงของอำเภอรัตนวาปีทำให้มีลักษณะเฉพาะได้แก่เนื้อสีเหลืองทองเม็ดรีบเปลือกบางกลิ่นไม่แรงเนื้อแห้งหวานมันภูใหญ่เส้นใยน้อยและปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างจึงเป็นผลไม้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติคาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงในปีนี้อาจทำให้ประชากรเกือบ49ล้านคนเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงอาจทำให้ประชากรเกือบ49ล้านคนในภูมิภาคที่เปราะบางที่สุดของโลกอาทิอเมริกากลางและแอฟริกาตอนใต้เผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงภายในสิ้นปีหน้านายชองมาร์ตินบาวเออร์ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของโครงการอาหารโลกกล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงที่เกิดขึ้นในอดีตทำให้เกิดภาวะอดอยากครั้งใหญ่มาแล้วพร้อมเตือนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการสูญเสียพืชผลจากสภาพอากาศรุนแรงอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นทางนี้สหประชาชาติประเมินว่ามีโอกาสถึง81%ที่จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงซึ่งมีความรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2493และจะมีอย่างน้อย45ประเทศเสี่ยงที่จะเผชิญผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในครั้งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอบจ.พบประชาชนค่ะวันนี้นะคะในช่วงแรกค่ะพูดคุยกับปุ้ยสวัสดีภัยวิมุตินะคะแล้วก็มีผู้ร่วมรายการ2ท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะคะทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสากลประชานุกูลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้วก็น้องนักเรียนนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะจากโรงเรียนสากลประชานุกูลเช่นเดียวกันวันนี้ทางรายการเราค่ะมาขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสากลประชานุกูลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะที่ตอนนี้เนี่ยสร้างความภาคภูมิใจให้กับจังหวัดชุมพรอีกครั้งค่ะเมื่อนักเรียนของโรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรตินะคะเยาวสตรีไทยดีเด่นระดับชาติประจำปี2569ซึ่งก็ถือเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งเลยวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้อำนวยการแล้วก็น้องผู้ที่ได้รับรางวัลมาร่วมพูดคุยกันดีกว่านะคะเริ่มกันที่น้องเลยก่อนอื่นให้น้องแนะนำตัวเองก่อนนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิพดาพ่อกว้างค่ะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จากโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลจังหวัดชุมพรค่ะ
0: ค่ะตอนที่น้องได้รู้ข่าวว่าตัวเองเนี่ยได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวสตรีไทยดีเด่นระดับชาติความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: ตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเนื่องจากว่าตื่นเช้าค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นรางวัลระดับชาติเลยค่ะเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ค่ะก็เลยตั้งใจที่จะฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็จนเกิดประสบความสำเร็จค่ะก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะ
0: ทราบว่าน้องได้มีการนำเสนอผลงานเป็นการร้อยมาลัยชำร่วยเหรอคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เฉพาะพระพักเลยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเล่าโมเมนต์นั้นให้ฟังหน่อยสิว่าในการนำเสนอผลงานชิ้นนี้นะคะอยากให้ผู้ฟังได้ฟังด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ในอันดับแรกนะคะเมื่อไปถึงงานค่ะก็จะมีการเตรียมตัวค่ะแล้วก็จัดของจัดมาลัยที่ได้เตรียมไปค่ะซึ่งมาลัยที่ได้ไปโชว์ก็คือมีชื่อว่ามาลัยผ้าเช็ดหน้าค่ะเป็นมาลัยชำร่วยค่ะก็มีสีสันที่สดใสค่ะแล้วก็ประกอบไปด้วยดอกไม้หลากหลายชนิดค่ะซึ่งหนูมีความเชื่อว่าการที่เรานำดอกไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาเรียงร้อยรวมกันเนี่ยค่ะก็จะเกิดความปราณีตแล้วก็ความน่าชื่นชมในผลงานค่ะก็จะทำให้ผู้ที่ชมผลงานรู้สึกมีความภาคภูมิใจในผลงานแล้วก็รู้สึกมีความโดดเด่นค่ะเนื่องจากว่าในผลงานมีสีสันที่สดใสค่ะเป็นสีชมพูค่ะแล้วก็จะมีดอกรักสีขาวที่แสดงถึงความบริสุทธิ์อะไรประมาณนี้ค่ะ
0: มาลัยนี้เป็นชำร่วยแบบสามารถที่เอาออกมาใช้ได้ไหมคะ
1: ออกมาใช้ได้ค่ะเป็นมาลัยผ้าเช็ดหน้าค่ะ
0: อ๋อก็ผสมดอกไม้ไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ระหว่างการเตรียมตัวค่ะมีอะไรที่ยากและท้าทายที่สุด
1: ก็จะเป็นในเรื่องของฝีปากไทยค่ะเนื่องจากว่าเราไม่รู้หัวข้อที่เขาให้มาค่ะต้องไปจับหน้างานค่ะ
0: อ๋อก็คือ เราจะไปทราบหัวข้อ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่งานเลย
1: ใช่ค่ะก็เลยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างท้าทายค่ะเนื่องจากว่าเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของเด็กนักเรียนค่ะว่ามีการตอบสนองต่อคำถามแล้วก็มีไหวพริบดีแค่ไหนค่ะ
0: ใครเป็นกำลังใจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้คะ
1: ก็ต้องเป็นครอบครัวอันดับหนึ่งเลยค่ะเนื่องจากว่าคุณพ่อกับคุณแม่ก็ซัพพอร์ตในเรื่องของกิจกรรมเป็นอย่างมากค่ะคอยมารับมาส่งเวลาไปฝึกซ้อมที่โรงเรียนค่ะแล้วก็ตื่นมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะคอยทำกับข้าวให้ค่ะส่วนคุณพ่อก็ไปทำงานค่ะแล้วก็ส่งเรียนหนังสือค่ะก็รู้สึกว่าอยากจะทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าแล้วก็อยากจะทำให้ท่านสบายค่ะอยากทำให้ทุกท่านภูมิใจค่ะ
0: หลังจากที่ได้รับรางวัลแล้วอ่ะจริงๆแล้วว่าน้องเนยใช่ไหมคะน้องเนยเนี่ยเพิ่งจะม.2เองหลังจากที่ได้รับรางวัลแบบนี้แล้วเนี่ยเป้าหมายหรือว่าความฝันมีอะไรที่อยากจะทำต่อไปคะ
1: ก็ตอนนี้ก็อยากจะฝึกฝนให้ตัวเองดีมากยิ่งขึ้นค่ะเนื่องจากว่าในอนาคตก็หนูอยากจะเป็นนักข่าวค่ะเนื่องจากว่าในสิ่งที่หนูทำอยู่ก็เกี่ยวกับการเป็นนักพูดค่ะก็เลยมีความสนใจในเรื่องของการเป็นนักข่าวหรือว่าเป็น
0: สื่อสารมวลชน
1: ใช่ค่ะเป็นสื่อสารมวลชนค่ะก็เลยอยากจะแบบว่าต่อยอดให้ตัวเองได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้นแล้วก็หาประสบการณ์ชีวิตมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: โอเคค่ะสุดท้ายเลยอยากจะให้น้องได้น้องเนยได้ฝากข้อคิดถึงน้องๆเยาวชนค่ะที่ตอนนี้เนี่ยก็กำลังอยากจะพัฒนาตัวเองเหมือนกัน
1: ก็ในฐานะที่หนูเป็นเยาวชนรุ่นใหม่เหมือนกันนะคะหนูก็อยากจะเชิญชวนเยาวชนทุกคนนะคะได้มาร่วมกันไปร่วมการแข่งขันเยาวสตรีไทยดีเด่นค่ะเนื่องจากว่าเยาวชนไทยของเราทุกคนนะคะ อยากจะให้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทยค่ะเนื่องจากว่าความเป็นไทยของเรานะคะมีวัฒนธรรมที่สวยงามแล้วก็มีวัฒนธรรมที่ดีเด่นอย่างมากเลยค่ะเลยอยากจะให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมกันเข้าร่วมการประกวดการแข่งขันเป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเด่นนะคะเป็นกิจกรรมระดับชาติค่ะถึงแม้ว่าเราอาจจะแบบตั้งใจทำแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เกิดผลดีมากแต่ว่าในวันข้างหน้าหนูเชื่อค่ะว่าทุกท่านจะสามารถทำให้ประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าได้ค่ะ
0: นอกเหนือจากกิจกรรมนี้แล้วนะคะกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะแยะเลยเนาะก็เลือกตามแบบที่ตัวเองชอบแล้วก็ที่ตัวเองถนัดนะคะมากันที่ผอ.กันบ้างค่ะก่อนอื่นขอแสดงความยินดีก่อนนะคะสำหรับรางวัลนี้ค่ะในส่วนของโรงเรียนค่ะรางวัลนี้นะมันมีความสำคัญยังไงกับโรงเรียนมีความหมายยังไงกับทางโรงเรียนบ้างคะผ
2: อ.ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจนะคะในนามของโรงเรียนสากลประชานุกูลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะภายใต้การสนับสนุนของท่านนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยก็มีความภาคภูมิใจนะคะที่ลูกศิษย์คนเก่งของเราเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ได้เป็นตัวแทนจังหวัดชุมพรเป็นตัวแทนภาคใต้นะคะเข้าการประกวดแข่งขันเยาวสตรีไทยดีเด่นเนี่ยก็ถือว่าได้นำเสนอตัวแทนนักเรียนที่มีศักยภาพนะคะที่สุดนะฮะในฝ่ายผู้หญิงนะฮะเยาวสตรีเนี่ยก็เป็นตัวแทนไปแข่งขันแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือผ่านการสอนของคุณครูนะคะทั้ง4ด้านก็คือด้านมารยาทไทยรำไทยฝีปากไทยนะฮะแล้วก็ฝีมือไทยนั่นแสดงว่าเบื้องหลังของความสำเร็จเนี่ยกว่านักเรียนจะประสบความสำเร็จเนี่ยคุณครูทุกท่านของเรียนสากลประชานุกูลนะคะได้ผ่านการฝึกซ้อมนะคะได้สอนแล้วก็ทุ่มเทกำลังกายนะคะกำลังใจแล้วก็กำลังฝีมือเนี่ยเพื่อให้เด็กหญิงที่พาดาพ่อกว้างเนี่ยประสบความสำเร็จนั่นก็แสดงหมายถึงว่าโรงเรียนก็มีศักยภาพด้วยในการสอนนะคะแล้วก็นำมาสู่นักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันแล้วก็สิ่งที่น่าภาคภูมิใจก็คือถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดของโรงเรียนที่ได้รับจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
0: ค่ะหลังจากที่ได้รับรางวัลระดับชาติแบบนี้มาแล้วเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนคนอื่นในโรงเรียนยังไงได้บ้างคะ
2: สำหรับแรงบันดาลใจเนี่ยก็เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเพื่อนๆหรือว่าน้องๆเนี่ยก็จะได้เห็นตัวอย่างตัวอย่างของเพื่อนของพี่ที่ประสบความสำเร็จในโรงเรียนนะคะว่ากว่าจะถึงวันที่ประสบความสำเร็จกว่าจะตามที่เราฝันเนี่ยต้องอาศัยการฝึกซ้อมต้องอาศัยการฝึกปรือฝีมือนะครับเพราะฉะนั้นในทุกกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านงานประดิษฐ์ด้านดนตรีนาฏศิลป์ด้านกีฬานะครับด้านวิชาการหรืออื่นๆก็ตามเนี่ยก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆว่ากว่าที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีความมุ่งมั่นนะครับมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกฝนในการอ่านการเขียนการทบทวนตำรับตำราต่างๆเพื่อนำไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จเหมือนที่นิพาดาพ่อกว้างได้รับในวันนี้คร
0: ับ ในอนาคตโรงเรียนมีนโยบายหรือว่ามีโครงการอะไรที่จะผลักดันนักเรียนให้ก้าวสู่เวทีระดับประเทศอีกไหมคะ
2: สำหรับสโลแกนของโรงเรียนนะครับก็คือเรียนรู้ครบวงจรสหกรณ์ประชานุกูลนะครับโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลนั้นส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีวิชาการกีฬานะคะหรือเรื่องอื่นๆก็ตามเนี่ยทุกด้านเลยนะคะทุกเรื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ขอเพียงแค่ผู้ปกครองหรือนักเรียนเนี่ยได้บอกคุณครูนะคะหรือถ้าไม่ได้บอกคุณครูก็จะดูศักยภาพของนักเรียนว่านักเรียนคนนี้เหมาะที่จะไปทำอะไรคนไหนที่เก่งกีฬาก็ไปเล่นกีฬาคนไหนที่เก่งดนตรีก็ไปเล่นดนตรีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นทุกเรื่องราวของโรงเรียนเท่าที่โรงเรียนจะมีคุณครูที่จะสอนได้เนี่ยเราส่งเสริมทั้งหมดเลยนะคะก็อย่างอนาคตเนี่ยใกล้ๆเนี่ยก็คือระหว่างวันที่24ถึง27สิงหาคมที่จะถึงนี้นะฮ
0: ะ
2: โรงเรียนก็ได้เป็นตัวแทนของอบจ.ชุมพรแล้วก็ตัวแทนภาคใต้ไปแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนะ
0: ฮะ
2: ซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนไปทั้งหมด10กิจกรรมนะฮะก็มากที่สุดในบรรดาโรงเรียนในสังกัดอบจ.ชุมพรทั้งหมด
0: ค่ะก็รอเชียร์เนาะรอลุ้นกันนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจค่ะวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะกับน้องเนยแล้วก็ทางโรงเรียนค่ะที่ได้รับพระราชทานรางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่นระดับชาติประจำปี2569นะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสากลประชานุกูลที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชุมพรค่ะ ขอให้น้องเนี่ยคะได้รักษาความตั้งใจแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนต่อไปนะคะในช่วงหน้าค่ะพูดคุยกับพี่ยุ้ยสกาวรัตน์นาคสุวรรณค่ะวันนี้เราทั้ง3คนนะคะลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับช่วงต่อเลยนะคะ11:23 นค่ะกับอบจ.พบประชาชนวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีที่6 กรกฎาคม 2569นะคะเช่นเคยค่ะช่วงแรกนี้ไม่ใช่ช่วงแรกแล้วสิช่วงแรกผ่านไปแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราเข้าต่อกันเลยค่ะกับการติดตามภารกิจงานนะคะกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยนะคะในช่างเครื่องกลอาวุโสค่ะก็จะได้รายงานเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอกันนะคะเนื่องจากว่าจะมีพิธีถ่ายทอดสดนะคะแล้วก็เป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เชื่อว่าจะต้องมีหลายโครงการแน่ๆที่แล้วเสร็จนะคะรวมไปถึงโครงการที่กำลังเร่งดำเนินการให้กับพี่น้องประชาชนอยู่ในสัปดาห์นี้ค่ะหลายที่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วกับท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยในช่างเครื่องกลอาวุโสจากกองช่างอบจ.ชุมพรสวัสดีค่ะท่านสมพรคะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ยุ้ยครับสวัสดีครับ
0: วันนี้ขออภัยเลทนิดนึงนะคะ
1: ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างโครงการเราที่แล้วเสร็จค่ะ 100% มีเยอะไหมคะสัปดาห์ที่ผ่านมา2สัปดาห์เลยทีเดียว
1: ก็เสร็จไป1โครงการนะครับแต่ว่ามันยังติดพันอยู่ทั้งหมด8โครงการแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ครับผม
0: ค่ะที่เสร็จแล้วมีโครงการอะไรคะ
1: ก็เป็นการขุดลอกปากคลองจมูกโพรงนะครับหมู่8เชื่อมหมู่10ตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับ
0: อันนี้เสร็จแล้วใช่มั้ยคะ
1: ครับครับผม
0: ค่ะต่อไปงั้นโครงการที่กำลังดำเนินการก็คือว่ามีอีก8โครงการเหรอคะ
1: ครับผมครับผมเครื่องจับเข้าไป8โครงการเลยครับผม
0: โอเคงั้นโครงการแรกที่ไหนคะ
1: เป็นการซ่อมถนนนะครับเกรดบทอัดหมู่ที่13ตำบลบ้านโคนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถเกรดเดอร์นะครับ1คันรถบดสันสะเทือน1คันและรถบรรทุกน้ํา6ล้อ1คันครับผม
0: ค่ะ
1: ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 40% ครับผม
0: ค่ะ 40% นะคะที่บ้านควรนะคะหลังสวน
1: บ้านควรครับครับผม
0: แหมฝนตกแบบนี้นี่เป็นห่วงเหมือนกันนะคะเนี่ยเกรดบดอัดโอเคเลยใช่มั้ยคะ
1: ครับผมบางโครงการก็ทำไม่ได้แต่โครงการที่2เนี่ยเป็นการเกรดบดอัดซ่อมถนนหมู่ที่10ตำบลตะโกนะครับวันนี้หยุดนะครับ
0: ค่ะ
1: อำเภอทุ่งตะโกนี่หยุดครับ
0: ตกหนักนะคะ
1: แต่ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 70% แล้วครับผมโครงการนี
0: ้แต่ว่าก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะ
1: ครับผมใกล้เสร็จแล้วยังอีก3โมงครับโอเคคร
0: ับ ต่อไปโครงการที่3ค่ะ
1: ที่3ก็เป็นการปรับพื้นที่ยกระดับเพื่อปลูกหญ้านะครับที่สนามฟุตบอลในโครงการพระราชดำริที่หนองใหญ่นะครับตำบลบางเล็กอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้ก็จะมีรถเกรดเดอร์นะครับ1คันรถบดสันสะเทือน1คันรถน้ํา1คันรถขุดไฮดรอลิก1คันรถขุดหน้าจากหลัง1คันและรถบรรทุก6ล้อเทท้าย3คันครับชุดนี้ก็หยุดมา2อาทิตย์แล้วครับ
0: ค่ะ
1: เพิ่งจะได้เริ่มทำอาทิตย์นี้ครับก็ได้ไปประมาณ 50% ครับผม
0: 50% เหรอคะ
1: ครับผม
0: แต่ก็ถือว่าฝนช่วยนะคะฝนช่วยทำให้ดินพื้นส

0: ายิ่งอัดแน่นเข้าไปใหญ่นะคะ
1: ได้ได้ครับช่วงนี้ทำได้อยู่ครับ
0: ช
1: ่วงนี้ทำได้ครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะต่อไปโครงการที่4ค่ะ
1: ชุดที่4นะครับเป็นการขุดลอกสระน้ำสระหลวงนะครับหมู่ที่12ตำบลนาจักอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถขุดไฮดรอลิกนะครับ1คันรถบรรทุก6ล้อเทท้าย1คันครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 60% แล้วครับผม
0: ขุดลอกสระค่ะโอเคที่นาสระต่อไปโครงการที่5ค่ะ
1: ที่5เป็นการปรับพื้นที่บริเวณสนามบริเวณโรงเรียนสากลประชานุกูลนะครับโรงเรียนบ้านช่องมุดนะครับที่ช่องมุดนะครับตำบลชุมโคอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถแทรกเตอร์1คันและรถบรรทุก6ล้อเทท้าย1คันนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 80% ครับใกล้จะเสร็จแล้วครับ
0: ใกล้แล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะต่อไปชุดที่6ค่ะ
1: ชุดที่6เป็นการขุดลอกสระน้ำนะครับหมู่ที่3ตำบลนาจักอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับจุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิกบูมยาวนะครับ1คันแล้วก็รถบรรทุก6ล้อเทท้าย1คันนะครับเพิ่งจะเริ่มย้ายเครื่องจักรเข้าปฏิบัติงานวันนี้ครับผม
0: อ๋อค่ะเพิ่งเข้าค่ะ
1: ครับผม
0: ครับผมขุดชุดที่7ค
1: ่
0: ะ
1: ไปชุดที่7นะครับเป็นการขุดลอกหน้าฝายนะครับหมู่ที่8ตำบลชุมโคอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนะครับจุดนี้เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถบรรทุก6ล้อเทท้าย10ล้อนะครับไม่ได้6ล้อตัวสิครับ10ล้อ1คันนะครับชุดนี้ก็เพิ่งจะเข้าดำเนินการไปได้สัก2วันครับประมาณ 10% นะครับผม
0: ค่ะก็ดูแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการขุดลอกสระเพื่อเตรียมการรองรับน้ำซะเยอะเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะอันนี้เพื่อ
1: ต่อไปชุด
0: ต่อไปชุดที่8ค่ะ
1: ชุดที่8ค่ะเป็นการขุดลอกร่องน้ำคลองบางมั่นนะครับหมู่ที่15ตำบลนาพยาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับเพิ่งจะเริ่มได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ2วันแล้วครับเพิ่งเข้าไป2วันครับแล้วได้ประมาณ 10% นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ทุกอย่างก็ไม่มีอุปสรรคอะไรนะคะได้ในช่างผมพอ
1: ไม่มีครับนอกจากไอ้ที่ตะโกนวันนี้หยุดครับเพราะว่าฝนตกครับหนักกว่าเพื่อนทุกคนทำได้หมดครับวันนี้ครับ
0: ทางล่างนั้นฝนตกหนักเลยนะคะ
1: ครับผมที่ตะโกนทำไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ยังมีคิวรออีกยาวไหมคะเนี่ย
1: โอ้ยังอีกเยอะเลยครับ
0: เยอะเลยนะคะ
1: หลายกองการครับ
0: โอเคยังไงเอาใจช่วยพวกเรานะคะทีมแนวหน้าของกองช่างพวกเราด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ขอบพระคุณท่านในช่างสมพรตะพงน้อยค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะในช่างเครื่องกลอาวุโสนะคะจากกองช่างอบจ.ชุมพรของเราค่ะก็รายงานกันอย่างนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการอบจ.พบประชาชนของเรามีด้วยกัน5วันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกาค่ะซึ่งน้องๆก็จะหมุนเวียนนำเรื่องราวภารกิจแต่ละกองแต่ละงานที่อาจจะเป็นงานเร่งด่วนอะไรเงี้ยนะคะก็หมุนเวียนกันเพื่อมาพูดคุยแล้วก็นำเรียนให้กับท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยได้รับทราบกันนะคะไม่ว่าจะติดตามทางวิทยุก็คือสถานีสวทชุมพร FM 100 MHz หรือว่าอสมทหลังสวนก็เป็น FM 104.75 นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ขับรถอยู่เปิดวิทยุฟังก็จะได้ยินค่ะแต่ถ้าสมมติว่าในมือถือของท่านแล้วเปิด Facebook นะคะก็ติดตามได้ที่เพจของสวทชุมพรนะคะก็จะเห็นพวกเราเห็นหน้าตาแล้วก็ฟังซุ้มเสียงด้วยนะคะดีไม่ดีเนี่ยบางงานถ้าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีแบบจัดเต็มบนโต๊ะเลยนะคะเอาละตอนนี้10:31 นค่ะพักสักครู่เพราะว่าช่วงหน้าแขกรับเชิญดิฉันมาแล้วค่ะเดี๋ยวเป็นใครเจอกันค่ะ

0: 11:35 นะคะตอนนี้ดิฉันนั่งอยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีนินทจันทร์นะคะท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะสวัสดีค่ะท่านเส
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นท่านเสวันนี้มานะคะก็คือว่าจะต้องถามแน่นอนเลยเป็นเรื่องใดไปไม่ได้นอกจากเรื่องของกีฬานั่นเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นน้องๆนักเรียนเนี่ยอาจจะกำลังตื่นเต้นนะคะกับการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพร
1: ครับ
0: เรียนถามท่านเสนิดนึงแล้วกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพรไปมายังไงคะทำไมอบจ.เราถึงได้กระโดดเข้าไปเป็นเจ้าภาพครั้งนี้คะอีกครั้งนึงแล้วคะ
1: ครับก็เรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาชื่อว่ากีฬานักเรียนและเยาวชนจังหวัดชุมพรในปีนี้นะครับเราเป็นปีที่2อาจจะเป็นปีที่2หลังจากที่ห่างหายกันมาประมาณเกือบ30ปีเราถือว่าเป็นมหากรรมการแข่งขันกีฬาที่ระดับเยาวชนและนักเรียนนะครับที่มาเข้าร่วมถือว่าเป็นกีฬาจังหวัดในสมัยก่อนถ้าเราคิดถึงสมัยก่อนคือกีฬาจังหวัดห่างมา30กว่าปีไม่มีฝ่ายจัดการแข่งขันไม่มีเจ้าภาพหลักดีกว่านะครับโดยพอมาคราวนี้เนี่ยโดยนโยบายของท่านนายกนพดุสิตนะครับท่านมีนโยบายในการเรื่องการส่งเสริมกีฬาส่งเสริมเรื่องของสุขภาพของเยาวชนประชาชนทุกเพศทุกวัยเนี่ยนะครับก็เลยมีการดำริขึ้นมาแล้วก็ตกผลึกไปที่เราได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพรโดยท่านนายกนกูลแก้วสวีนะครับก็จะเป็นเจ้าภาพหลักกันนะสองหน่วยงานหลักนอกจากนั้นก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่ปฐมศึกษาชุมพรเขต1ชุมพรเขต2สำนักงานมัธยมศึกษาชุมพรสุราษฎร์นะครับอาชีวศึกษาโรงเรียนในสังกัดของท้องถิ่นแล้วก็โรงเรียนที่ของเอกชนนะครับแล้วก็ผนึกกำลังกันเพื่อที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่2ครับ
0: ค่ะทีนี้ถ้าฟังดูเหมือนที่ท่านเสว่าเนี่ยมันจะมีทั้งระดับประถมระดับมัธยมเขามีการแบ่งรุ่นไหมคะหรือว่ารวมเลย
1: ก็จะมีการแบ่งรุ่นนะครับแบ่งรุ่นตั้งแต่รุ่นตั้งแต่บางกีฬาก็เล่นตั้งแต่12-14
0: ค่ะ
1: นะครับ12-14 16-18อันนี้ครับในคือรุ่นอายุนะครับรุ่นอายุของนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนของจังหวัดชุมพรนะครับอันนี้เป็นรุ่นอายุที่เราแบ่งกันไปตามประเภทกีฬาซึ่งอาจจะมีความหลากหลายว่ากีฬาประเภทนี้ก็ต้องมีอายุในช่วงนี้อย่างเช่นของมวยไทยมวยสากลเนี่ยหรือกีฬาต่อสู้เนี่ยมันต้องมีเกณฑ์อายุขึ้นไปนะครับในการกำหนดการแข่งขันเป็นไปตามระเบียบการแข่งขันที่เราใช้เป็นสากลโดยอาจจะยึดของกรมพลักษาหรือของการกีฬาประเทศไทยเป็นหลักนะครับ
0: ถ้าอย่างนั้นถามเลยว่าชนิดกีฬาล่ะคะที่ทำการแข่งขันไม่ทราบว่ามีกีฬาอะไรบ้าง
1: เราจัดไว้หลากหลายพอสมควรครับในปีนี้พอๆกับปีที่แล้วนะครับเราจัดไว้ถึง17ประเภทกีฬานะครับ17ประเภทกีฬาจะเป็นกีฬาประเภทเรื่องประเภททีมนักกีฬาที่เป็นกีฬาบังคับนะครับที่เราต้องจัดเช่นกรีธาเนี่ยนะครับว่ายน้ำเนี่ยนะเป็นกีฬาถ้าเป็นของกีฬาแห่งชาติหรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติหรือกีฬาของกรมรักษาเนี่ยกีฬาเรียนทั้งสายประเทศไทยนะครับเป็นกรมรักษาเป็นเจ้าภาพเขาจะเป็นกีฬาที่ว่าเป็นกีฬาบังคับเป็นกีฬาสากลที่ต้องจัดกีฬาสากลอย่างเช่นฟุตบอลวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยนะครับ
0: กีฬายอดน
1: ิ
0: ยม
1: กีฬายอดนิยมหรือว่าต้องมีขึ้นมาของเรามีถึง17ชนิดกีฬาซึ่งได้แก่มีกรีธานะครับมีฟุตซอลนะครับมีวอลเลย์บอลในร่มมีมวยไทยมวยสากลมีอีสปอร์ตเดี๋ยวนี้มันเป็นกีฬาที่เขาใช้เป็นกีฬาใหม่นะครับมีการแข่งขันเดี๋ยวนี้มีการแข่งขันตั้งแต่เอเชียนเกมแล้วก็กำลังเข้าสู่โอลิมปิกเกมนะครับอีสปอร์ตเนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้เหมือนกับใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการแข่งขันกันเล่นเหมือนกับคล้ายๆเกมนะครับ
0: ที่ว่าเป็นทีม 3-4 คนแล้วก็วางแผนอะไรกัน
1: ต้องมีการวางแผนต้องมีทีมที่เป็นอีสปอร์ตนะครับซึ่งเป็นกีฬาใหม่ที่เราต้องจัดเพราะว่า1มีนักเรียนของเราเนี่ยเขาก็สนใจแล้วก็ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติในกีฬาแห่งชาติเนี่ยเขามีการแข่งขันด้วยนะครับเราก็คำนึงถึงในส่วนนั้นนะครับมีบาสเกตบอลมีเปตองวูดบอลแบดมินตันว่ายน้ำปัญจักษ์ศีลัตมวยสากลสมัครเล่นเซปักตะกร้อเทเบิลเทนนิสเทควันโดนะครับเรือพายฟุตบอลนะนี่นะครับก็เป็นกีฬาที่ถือว่าหนึ่งเป็นกีฬาที่ยอดนิยมที่เราจัด นะครับแล้วก็เป็นกีฬาที่บังคับว่าถ้าจัดการแข่งขันระดับที่เป็นมาตรฐานเนี่ยต้องมีกีฬาที่แต่ละประเภทที่เข้าเกณฑ์นะครับถึงจะยกระดับเรื่องของการแข่งขันของนักเรียนของเราได
0: ้ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วทุกชนิดกีฬาที่พูดมานี่คือมาตรฐานในเรื่องของสนามแข่งขันหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันอย่างที่ท่านเสบอกว่าเหมือน e-sport อย่างเงี้ยมันจะเป็นจะต้องใช้พวกคอมพิวเตอร์ที่เร็วๆหรือการควบคุมหรือการป้องกันการรั่วไหลอะไรอย่างงี้ไหมคะเพราะว่าถ้าจำได้เนี่ยเหมือนกับมันเคยมีข่าวดังตัว e-sport ที่ว่า คนนั่งอยู่ไม่ได้เล่นแต่มีคนที่บ้านหรือคนที่อื่นเล่นแทน ตรงเนี้ยของเรา
1: ทางคือทางระเบียบการแข่งขันเนี่ยเราก็เขียนไว้ชัดเจนครับในการป้องกันพวกนี
0: ้
1: แล้วก็สถานที่อย่างนี้ต้องเป็นสถานที่พิเศษนะครับมีห้องที่เป็นห
0: ้องสัญญาณอะไรเงี้ยใช้ชั้น
1: ม
0: ี
1: ห
0: ้
1: องที
0: ่
1: รองคอยควบคุมได้นะครับก็ทำให้การแข่งขันเนี่ยมันได้มาตรฐานยิ่งขึ้นนะครับส่วนกีฬาอื่นที่เป็นกีฬาสากลนะครับสนามแข่งขันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ใช้กันที่ศูนย์ของกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเวียงขีชุมพรเป็นหลักซ
0: ึ่
1: งเป็นสนามที่มาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็จะกระจายไปยังเขตบางอำเภออย่างเช่นฟุตบอลเนี่ยเรามีหลายทีมหลายรุ่นนะครับก็จะต้องกระจายออกไปไม่ว่าที่อำเภอท่าแซะนะครับที่อำเภอเมืองหรืออำเภอสวีนะครับแล้วก็ที่สนามของเทศบาลเมืองชุมพรนะครับสนามของอบต.บางที่เช่นของบางลึกของอะไรนะครับเราก็จะใช้สนามที่เราสามารถที่ใช้ในการแข่งขันได้แล้วก็เป็นสนามที่เราถือว่าเป็นสนามที่มาตรฐานที่เราใช้ในการแข่งขันทุกครั้งนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องสนามไม่มีปัญหาเราถือว่ายกระดับกีฬาเด็กๆนักเรียนมาใช้เป็นระดับของ
1: ใช่ครับ
0: ที่จังหวัดที่เราเคยจัดอยู่แล้วด้วย
1: ใช่ครับทุกสนามเนี่ยได้มาตรฐานหมดครับได้มาตรฐานในการแข่งขันได้เลยครับ
0: ค่ะในส่วนของพวกหน่วยงานล่ะคะหรือว่าหน่วยที่จัดการแข่งขันหน่วยแข่งขันอะไรเงี้ยเขาจัดการยังไงคะ
1: ครับเนื่องจากว่าในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนะครับในส่วนของการศึกษาที่เมื่อกี้ผมเรียนว่าเรามีอยู่หลายส่วนไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1เขต2นะครับแล้วก็ของมัธยมของมัธยมเนี่ยในการส่งแข่งขันเนี่ยถ้าเป็นของเขตพื้นที่เขต1เขต2เนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน่วยที่เป็นหน่วยย่อยนะครับเป็นหน่วยย่อยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเครือข่ายเป็นเครือข่ายเช่นเครือข่ายของเมืองนะครับซึ่งของเมืองเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เมือง1นะครับเมือง1เมือง2เมือง3เมือง4ถึงเมืองของเมือง5นะครับมี5เครือข่ายนะครับของท่าแซ่ก็จะมี2เครือข่ายคือท่าแซ่1ท่าแซ่2ท่าแซ่3ของปทิวก็มี2ของเครือข่ายนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็นอกจากนั้นของทางอำเภอสวีนะครับก็มีอยู่10เครือข่ายนะครับทางบุษวีหรือทางชุมพรเขต2นะครับก็มี10เครือข่ายแล้วก็จะมีโรงเรียนของตชด.และโรงเรียนของราชานุเคราะห์20เข้ามาผสมเข้าไปด้วย
0: ค่ะ
1: หรือก็มันหลากหลายว่าเด็กทุกสังกัดสามารถมาเล่นได้
0: เปิดโอกาสให้เด็กทั้งหมดค่ะ
1: ครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีของหน่วยที่เป็นโรงเรียนในของเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสุราษฎร์ชุมพรนะครับก็ถ้าเป็นโรงเรียนมัธยมเนี่ยเราก็ให้ส่งเป็นหน่วยเลยอย่างเช่นโรงเรียนของศรีภัยนะครับของสาบเบิร์มยาโรงเรียนปากน้ำชุมพรคือทุกหน่วยทุกอำเภอที่เป็นโรงเรียนมัธยมที่สังกัดมัธยม
0: โรงใหญ่ที่มีศักยภาพก็ส่งมาในนามโรง
1: ส่งในนามของโรงเรียนได้เลยนะครับก็เลือกชนิดกีฬาที่เด็กมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได
0: ้
1: นะครับซึ่งของมัธยมมีทั้งหมดถึง22แห่งนะครับทั้งจังหวัดเลยอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นหน่วยของโรงเรียนในสังกัดของอาชีวศึกษาในจังหวัดชุมพรนะครับก็จะมีอาชีวศึกษาท่านมีอาชีวศึกษาชุมพรวิทยาเทคนิควิทยาการอาชีพวิทยาอาชีพหลังสวนอาชีพท่าแซะวิทยาประมงวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรหมายธุรกิจวิทยาอาชีวศึกษารักธรรมนะครับก็มีอยู่9หน่วยของอาชีวะอีกส่วนหนึ่งครับเป็นโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเองนะครับก็คือโรงเรียนบ้านทับวังกับโรงเรียนสากลประชานุกูลในเราก็แยกหน่วยส่งเข้ามานะครับส่วนของโรงเรียนของสังกัดเทศบาลเมืองชุมพรก็จะมีโรงเรียนเทศบาลเมือง เมืองชุมพร1บ้านท่าตะเภาครับโรงเรียนเทศบาลเมืองชุมพร2วัดเกาะแก้วนะครับแล้วก็หน่วยของเอกชนนะครับหน่วยเอกชนทุกแห่งก็จะรวมเป็น1หน่วยแข่งขันเหมือนกันนะครับอันนี้คือเป็นเราสามารถที่จะให้นักเรียนในทุกสังกัดของเราเนี่ยเข้ามาร่วมการแข่งขันได้โดยไม่ได้เปิดโอกาสให้ทุกหน่วยเลยนะครับได้แสดงความสามารถกัน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เรียกได้ว่าเหมือนกับว่าเราลงมาตลาดล่างแล้วนะก็คือลงมาที่เด็กมาดูที่เด็กเลยเริ่มตั้งแต่แบบว่าส่งเสริมเด็กๆเยาวชนที่เขามีแววหรือว่าชื่นชอ
1: บ
0: กีฬานะคะแล้วก็เข้าแข่งขันในระดับกีฬาเยาวชนพอเด็กๆก็แข่งระดับกีฬาเยาวชนเสร็จแล้วเนี่ยค่ะท่านเสคะเราส่งต่อไปไหนไหมคะ
1: ครับอันนี้คือเป้าหมายที่เราหวังผลต่อเนื่องจากตรงนี้นะครับหลังจากที่เราได้ตั้งทำการจัดการแข่งขันในทุกประเภทกีฬามีผู้รับผิดชอบหมดแล้วเนี่ยนะทั้งสนามแข่งขันเรื่องของการจัดการแข่งขันเป็นระบบแล้วเนี่ยเราก็มีกรรมการอยู่ชุดหนึ่งที่เป็นโดยคำสั่งของเราเองนะครับว่าตั้งกรรมการชุดเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้ามาเป็นตัวแทนของจังหวัดและเราก็จะมีการฝึกซ้อมต่อยอดเด็กกลุ่มนี้ที่มีความสามารถเด็กอาจจะอยู่ที่อำเภอไกลๆไปอยู่พัตโต้อยู่ลำแมนะครับแต่มีความสามารถเราก็
0: ค
1: ัดตัวเข้ามาโดยมีกรรมการคัดตัวเอามาเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวเข้าไปแข่งขันในระดับสูงขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนแห่งชาติหรือกีฬาแห่งชาติหรือกีฬานักเรียนทั้งสายแห่งประเทศไทยอันนี้เราเป็นเป้าหมายที่เราจะต่อยอดให้กับนักเรียนพวกนี้เพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยบางทีเนี่ยโอกาสที่เขาจะเข้ามาแข่งขันในจังหวัดเนี่ยน้อยมากนะครับถ้าเราไม่มีเวทีเหล่านี้เนี่ยเขาก็อยู่ในพื้นที่เขาเองอยู่ในอำเภอยืดอยู่ในตำบลไม่มีโอกาสได้มาแสดงเพราะวันนี้เด็กก็มีโอกาสได้มาแล้วก็เป็นโอกาสของเด็กเขาในการที่จะต่อยอดเรื่องดี
0: เท่ากับเหมือนกับเป็นการหาช้างเผือกเลยนะคะ
1: เป็นลักษณะเหมือนช้างเผือกเลยครับ
0: เพราะว่าเมื่อสมัยก่อนมันก็จะมีโควต้าทุนเกี่ยวกับการศึกษาที่ว่าเป็นทุนเหมือนต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ว่าทุนช้างเผือกเกี่ยวกับนักกีฬาอะไรเงี้ยก็มีด้วย
1: เดี๋ยวนี
0: ้ยังมีไหมคะ
1: มีเกือบทุกมหาวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวนี้ในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยทั้งเอกชนทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ยนะครับเมื่อนักกีฬาที่มีผลงานไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของจังหวัดและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติหรือบางครั้งนี่มีโอกาสติดทีมชาติเป็นติดเยาวชนทีมชาติมันมาอะไรต่างๆเนี่ยเขาดึงตัวเข้าไปให้โควต้ามาให้โควต้ามาแล้วก็รับดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ว่าเรื่องค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายประจำเดือนของเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมาอะไรดังๆอย่างจุฬาก็มีจุฬาไม่โดนเกษตรนะครับมีหมดเดี๋ยวนี้ครับของมาอะไรการกีฬาแห่งชาติเหมือนกันก็มีนะครับนักกีฬาแข่งๆก็จะรับการยกเว้นค่าเรียนมีทุนการศึกษาให้มีเรื่องของค่าใช้จ่ายให
0: ้ค่ะตรงนี้จริงๆแล้วเราก็อยากฝากไปถึงท่านผู้ปกครองนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยเงินหายากแต่ว่าก็อยากให้ลูกหลานเนี่ยมีอนาคตที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมายุคนี้ค่ะมันสามารถยื่นเขาเรียกว่าพอร์ตก็คือยื่นผลงานในการที่จะเข้าไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะเหมือนระดับอุดมศึกษาหรือต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีผลงานในเรื่องของความสามารถพิเศษในด้านกีฬาดนตรีนาฏศิลป์อะไรอย่างเงี้ยมันสามารถยื่นเข้าเรียนต่อได้เลยนะคะ
1: ตอนนี้ทุกที่นะครับทุกมหาลัยก็ต้องการนะครับนักศึกษาเหล่านี้เข้าไปสร้างชื่อเสียงให้มหาลัยเขานะครับพันโอกาสของเด็กเนี่ยถ้าว่าเขามีความมุ่งมั่นจริงๆโดยเฉพาะเรื่องกีฬามุ่งมั่นจริงๆในการที่จะสร้างเขาเองสร้างตัวเขาเองขยันฝึกซ้อมแล้วก็เป็นตัวแทนในระดับต่างๆนะครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยนอกจากที่เรียนแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้มีสโมสรกีฬาที่จะรองรับเป็นสโมสรอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลไม่เป็นฟุตบอลฟุตซอลนะครับวันโอกาสของหรือกีฬาอื่นเหมือนกันไม่ว่าเป็นแบดมินตันเป็นอะไรว่ายน้องว่ายน้ำนะครับก็จะได้หมดเพราะโอกาสเหล่านี้เนี่ยคือสามารถที่จะสร้างอนาคตของเขาได้นะครับมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวได้แล้วบางคนนักกีฬาอาชีพเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับเป็นกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยถือว่ามีกระตังแล้วเนี่ยร่ำรวยแหละนะครับมีรถมีบ้านมีที่ดินมีอะไรทำอะไรเราจะเห็นจากข่าวทั้งหมดที่มาที่ไปของเด็กเหล่านี้ก็มาจากพื้นฐานเหล่านี้แหละครับอยู่ที่ตัวเขาเองจะสร้างอนาคตเขาได้แค่ไหน
0: ขอให้ตั้งใจเนาะต้องตั้งใจมุ่งมั่น
1: แล้วผู้ปกครองเองเหมือนกันนะครับมองว่าถ้าไปลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ย1เด็กมีโอกาสได้ที่เรียนแน่นอน มีความสามารถได้ที่เดียวแน่นอนอันที่สองโอกาสที่จะทำรายได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเนี่ยมีแน่นอนนะครับตรงนี้แหละครับ
0: พูดถึงตรงนี้แล้วก็เลยอยากเรียนถามว่าเหมือนปีที่ผ่านมาปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีที่สองนะคะจำนวนของคนที่เข้าร่วมหรือสนใจเข้าร่วมค่ะท่านเสกมองว่าไงคะ
1: ครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหเป็นที่ตื่นเต้นเป็นที่อะไรผมเคยดูกีฬามาเยอะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยหลังจากที่มันห่างหายมานานที่ผมว่า30ปีแล้วกีฬานักเรียนชุมพรไม่เคยจัดปีที่แล้วเนี่ยนะครับนักเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาตั้งแต่รุ่น10ปี12ปี14ปีจนถึง18ปีไม่ใช่นักเรียนอย่างเดียวนะครับผู้ปกครองที่ตามมาดูเนี่ยคุณยุ้ยโอ้ผู้ปกครองตามมาดูมานั่งกันเต็มอัศจรรย์หมดเต็มสนามกีฬาเกือบทุกที่เลยครับคนร่วมปีที่แล้วนะผมคิดว่าในทั้งวันเปิดและตลอดการแข่งขันนี่หลายหมื่นคนเฉลี่ยแต่ละวันเนี่ยผมว่าประมาณ 5-6,000 คนนะครับโดยเฉพาะวันไหนที่มีแข่งกีฬาพวกกรีธานะครับหรือฟุตบอลวอลเลย์บอลเนี่ยคนเนี่ยจะแน่นทุกยิมทุกสนามแน่นหมดเลยผู้ปกครองตามมาดู
0: อันนี้เชื่อค่ะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเคยส่งเด็กว่ายน้ำเหมือนกันค่ะคือนักกีฬาแค่คนนึงเนี่ยไปกันทั้งบ้านเลยค่ะเกือบ10คนเชียร์นักกีฬาคนเดียว
1: คือย่าตายให้ตาไว้หมดพ่อแม่ตาไปหมด
0: ไปหมดค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าไม
1: ่
0: ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกีฬาเนี่ยมันสร้างจริงๆอย
1: ่
0: างน้อยกองเชียร์เนี่ยก็คือเครือญาตินี่แหละเหมารถอะไรกันมาโหเต็มไปหมดนะคะสนุกจริงๆ
1: ยิ่งตอนนี้เราจัดเป็นเครือข่ายพอเครือข่ายปั๊บเครือข่ายหมายว่ามีหลายโรงมีหลายโรงแต่ละโรงอ่ะโรงนี้อาจจะเก่งนักกีฬาคนนี้มา2คน3คนอีกโรง2คน3คนรวมกันมาแล้วผู้ปกครองตามกันมาเนี่ยโหเป็นความอะไรผมว่าคนที่เข้าร่วมเนี่ยเค้าก็มีความสุขกับการที่เค้ามาติดตามดูลูกหลานนะครับเยอะมากนะครับปีนี้ก็น่าผมก็คาดว่าปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับน่าจะคนไม่น่าจะน้อยกว่าปีที่แล้ว
0: ค
1: ่ะนะครับ
0: ซึ่งปีนี้ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยกำหนดวันที่เป็นพิธีเปิดกีฬาเยาวชนไว้นะคะนั่น
1: คือ
0: นะคะจะเป็นวันเสาร์ที่8
1: วันเสาร์ที่8
0: วันเสาร์ที่8
1: ที่จะถึงเนี่ยครับวันเสาร์ที่8นะครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะวันนี้รู้สึกว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเปิดด้วยนะคะ
1: ใช่ครับก
0: ็
1: เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมพรนะครับว่าในกีฬาที่เป็นถือว่าเป็นกีฬานักเรียนของจังหวัดเราเองเนี่ยนะครับมีผู้ใหญ่นะครับเข้ามาเป็นเกียรติให้กับเรานะคร
0: ับ
1: โดยวันที่8เนี่ยนะครับเราพิธีเปิดเราจะใช้ที่สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับจะเริ่มประมาณ16นาฬิกานะคร
0: ับ
1: ก็จะมีขบวนพาเหรดเหมือนปกติทั่วไปนะครับมีขบวนพาเหรดนำนักกีฬาเข้าสู่สนามเป็นเครือข่ายแล้วก็เราจะใช้วงดุริยางของทั้งจังหวัดเลยที่มีโรงเรียนที่มีดุริยางอยู่
0: ปีนี้เห็นว่า4วงนะคะ
1: 4วงครับ
0: แล้วเล่นพร้อมกันทั้ง4วงเลยเห็นว่า
1: เขาไปซ้อมกันเองโดยเครือข่ายเขาเองคนนัดว่าเขาซ้อมกันเองเพลงเดียวกันแล้วก็เล่นพร้อมกันเลยทั้ง4วงเลย
0: นี่อยากชมแล้วนะคะเนี่ย
1: ให้กระหึ่มไปเลยมันถึงให้สนามกระหึ่มไปเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับนำดุริยางเข้ามา
0: ค่ะ
1: นำกระบวนนักกีฬาเข้ามานะครับแล้วก็โอกาสดีว่าปีนี้เนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับ
0: ท่านส
1: ุภจีนะครับท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันการกีฬาเรียนของเราปีนี้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยพิธีเปิดกีฬาภายในจังหวัดเนี่ยนะครับโอกาสที่ท่านผู้ใหญ่ที่เป็นระดับรัฐมนตรีกระทรวงเนี่ยนะครับที่จะมาโอกาสอย่างนี้เนี่ยน้อยมากนะครับแต่ว่าท่านให้โอกาสกับจังหวัดชุมพรให้โอกาสกับพี่น้องแล้วก็นักเรียนชาวจังหวัดชุมพรนะครับได้มาเป็นเกียรติในพิธีเปิดให
0: ้
1: โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นผู้กล่าวรายงานนะครับอันนี้คือพิธีเปิดในวันที่8นะครับก็เราก็มีขบวนแล้วมีพลุมีอะไรต่างๆเหมือนขบวนเปิดแต่ว่าเราทำให้ยิ่งใหญ่ครับปีนี้นะครับทำให้ยิ่งใหญ่นะครับ
0: ยังไงก็อาจจะต้องฝากเตือนนิดนึงไหมคะท่านเสกเพราะว่าช่วงเวลาเหมือนเราบอกว่ารวมพล16นาฬิกาเนี่ยอาจจะต้องเผื่อการเดินทางก่อน
1: ใช่ไหม
0: เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยรถจะติดตรงจุดยูเทิร์นหน้ามหาวิทยาลัยกีฬา
1: ครับมันติดมากติดทุกครั้งที่มีงานใหญ่ๆนะครับเพราะว่าจุดเส้นทางจราจรตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างมันเป็นจุดยูเทิร์นแต่แล้วก็ต้องเลี้ยวเข้า
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งถ้ามีรถเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะติดต้องเผื่อเวลานิดนึงครับเผื่อเวลาสำหรับการที่เดินทางเข้ามาแต่ว่าเรื่องที่จอดรถเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะเข้ามาข้างในที่จอดรถเยอะแยะมากมายสามารถรองรับได
0: ้ค่ะ
1: นะครับ แต่ช้านิดหนึ่งตรงนั้นต้องเผื่อเวลานิดหนึ่งคร
0: ับ ใช่ๆอาจจะต้องเผื่อแล้วก็ดีไม่ดีอาจจะต้องมีเตรียมในเรื่องของตรงจุดยูเทิร์นนะคะที่ว่าเป็นห่วงเพราะเหมือนคราวที่แล้วเนี่ยกีฬาบจครับอ่ะกะว่าเดินทางล่วงหน้าเป็นชั่วโมงนะคะรถติดหางแถวยาวเป็นเกือบ2กิโลค่ะกว่าจะยูเทิร์นได้
1: ใช่ครับวันเปิดนี่รถเยอะมาก
0: รถเยอะมากจริง
1: ครับแล้วปีนี้ด้วยยิ่งมาของนักเรียนทั้งจังหวัดทั้งรถนักเรียนรถผู้ปกครองรถครูบาอาจารย์นะครับ
0: วงดุริยาง
1: ครับจะเยอะมาก
0: ก่อนเลยนะคะเพราะว่ายังไงที่จอดรถเพียงพอแน่นอนแต่ว่าเราจะต้องมาเผื่อการเดินทางก่อนแล้วมาจับจองที่พักที่พักอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ถ้าไปข้างในมหาวิทยาลัยแล้วก็จะมีที่นั่งมีที่พักมีโรงยิมมีอาคารเยอะแยะมากมายครับสามารถมาพักได้ตรงนั้นเผื่อเวลาก่อนถึงพิธีเปิดวันต้องเผื่อเวลานิดนึง
0: ค่ะ
1: นะครับเผื่อเวลานิดนึง
0: สำหรับรายละเอียดต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามรายละเอียดความคืบหน้าสามารถไปดูได้ที่หน้าเพจชุมพรเกมก็ได้นะคะตอนนี้ชุมพรเกมก็เข้ามาในเฟซด้วยนะคะบอกว่าเจอกันวันเสาร์ครับมาค่ะก็เรียนเชิญนะคะตอนนี้ไม่ได้วุ่นวายแค่เรานะคะกับสมาคมกีฬานะคะเพราะว่าทางพาณิชย์จังหวัดเองนี่ก็กำลังวุ่นวายกันนะ
1: ครับก็เตรียมงาน
0: แอบกระซิบ
1: ก็เตรียมงานครับ
0: เตรียมงานค่ะเพราะว่าท่านรัฐมนตรีสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะท่านรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยก็เอาใจช่วยค่ะเพราะว่าจังหวัดชุมพรถือว่าเราก็ได้โอกาสนะคะในการที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาแวะเวียนมาบ้านเมืองเรา
1: ครับเข้ามาในพื้นที่ได้เห็นปัญหาได้พวกเราก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดหน่วยงานราชการก็ดีหรือภาคเอกชนก็ดีก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดนะครับและการคิดได้มีโอกาสได้นำเสนอหลายเรื่องกับท่านที่เป็นปัญหานะครับ
0: หนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะท่านรองเสขามีอะไรอยากจะฝากไหมคะเรียนเชิญเลยค่ะ
1: ครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนชาวชุมพรครับฝากนักเรียนเยาวชนจังหวัดชุมพรครับเรื่องของการแข่งขันกีฬาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งที่เป็นนโยบายของท่านนายกนครอุดรนะครับเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมเรื่องกีฬาเนี่ยนโยบายของท่านนายกคือว่าท่านต้องการเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนนั้นมีสุขภาพดีนะครับการแข่งกีฬาก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญนะครับเราสามารถที่จะมาร่วมกันในทุกฝ่ายงานจะสำเร็จได้เนี่ยทุกฝ่ายต้องมาร่วมกันแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับท่านส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาส่งเสริมให้เด็กได้มีส่วนร่วมในเป็นกิจกรรมเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ของเด็กอนาคตของเด็กนั้นเขาจะต้องไปอยู่ไปใช้ในชีวิตเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ฝากว่าเรื่องกิจกรรมกีฬานะครับเป็นเรื่องที่ให้เขาได้รู้จักใช้ในชีวิตปัจจุบันของเขาแล้วก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเองกับอนาคตของเขาเองนะครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนได้ร่วมกันตรงนี้ครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีนินทจันทร์ค่ะท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรดิฉันสกาวรัตน์นาคสุวรรณนะคะและคุณประวิตรยังอมรลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือข้อราชการสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและอังกฤษพบหารือเกี่ยวกับการผลักดันให้บรรดาประเทศในยุโรปรับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองมากขึ้นการแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดที่3ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเสมอเวียดนาม3ประตูต่อ3เก็บคะแนนเพิ่มเป็น7คะแนนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมหารือเต็มคณะเพื่อประสานความร่วมมือแก้ปัญหาความมั่นคงชายแดนและสแกมเมอร์
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยทันทีที่เดินทางถึงนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนำประธานาธิบดีเมียนมาร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเมียนมาถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลและชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาทั้งการจัดการปัญหาข้ามแดนสแกมเมอร์ความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนก่อนเข้าสู่การหารือข้อราชการเป็นคณะภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมถึงพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลสำหรับช่วงบ่ายนี้นายกรัฐมนตรีของไทยและประธานาธิบดีเมียนมาจะเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนรวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาที่ทำเนียบรัฐบาลผลิตนาถขวัญแสงสุขรายงาน
1: โอกาสนี้ไทยและเมียนมาจะมีแถลงการร่วมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญครอบคลุมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียนโดยมีลักษณะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นร่างแถลงการร่วมจึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560กรมการขนส่งทางบกประสานตำรวจไซเบอร์ปิดการช่องทางและกวาดล้างการลักลอบใช้บัญชีของผู้ใช้งานหน่วยงานรัฐพร้อมทั้งดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาด
3: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าตามที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้แถลงข่าวกรณีตรวจพบพฤติกรรมเสพค้นข้อมูลทะเบียนรถผิดปกติจาก3บัญชีผู้ใช้งานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสุรศรีนั้นขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้สั่งระงับการใช้งานของทั้ง3หน่วยงานชั่วคราว พร้อมประสานตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นช่องทางและสั่งการให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ e-service รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดแล้วนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างเตรียมทบทวนการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดและได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมทางการเงินได้พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหากมีสายโทรเข้าหรือข้อความอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์ห้ามดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักและห้ามโอนเงินโดยเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งสืบสวนและสกัดกั้นกรณีการรั่วไหลของข้อมูลในสังคมออนไลน์ยืนยันข้อมูลที่รั่วไหลเป็นข้อมูลเก่าไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินได้พร้อมเตือนผู้ที่ส่งต่อข้อมูลมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มีโทษทั้งจำและปรับ
4: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีปัญหาข้อมูลรั่วไหลโดยไม่ได้รับอนุญาตว่าในเบื้องต้นกระทรวงดีอีให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC ตรวจสอบข้อเท็จจริงของการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.รวมทั้งได้ประสานกับกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์แล้วสำหรับความคืบหน้าตามพรบ.คอมพิวเตอร์ในการติดตามตัวผู้กระทำผิดโดยล่าสุดตำรวจไซเบอร์ร่วมกับสกมช.ได้เข้าตรวจค้นและสืบค้นเชิงลึกจากหมายเลข IP เพื่อแยกแยะกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งต้นเรื่องและผู้ซื้อขายข้อมูลซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาในการขยายผลเพื่อปรับปรามทั้งระบบโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงระบบการเข้าถึงข้อมูลเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดแล้วทางนี้ได้ฝากเน้นย้ำเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าข้อมูลที่รั่วไหลดังกล่าวเป็นข้อมูลเก่าไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินใดๆได้และขอให้ประชาชนคลายความกังวลในเรื่องดังกล่าว
5: ความมั่นใจในเบื้องต้นนะคะก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยข้อมูลตามที่ทางสกมช.ได้แจ้งเอาไว้เนี่ยนะคะข้อมูลต่างๆเนี่ยคือไม่สามารถเอาไปทำธุรกรรมอะไรได้อยู่แล้วในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ที่ท่านเห็นตามภาพข่าวเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าเป็นข้อมูลเก่าของหลายๆท่านเป็นรูปเก่าเป็นอะไรเก่าซึ่งแน่นอนละค่ะว่ามันไม่ได้อัปเดตแบบล่าสุดที่จะสามารถใช้ทำธุรกรรมอะไรได้นะคะเพราะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยในเรื่องมาตรการการป้องกันเนี่ยทางทุกกระทรวงเองก็พยายามในการปรับเปลี่ยนระบบเพื่อป้องกันให้อย่างดีที่สุดค่ะ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวย้ำเตือนประชาชนว่าการเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายบนสื่อสังคมออนไลน์เข้าข่ายมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งครอบคลุมลักษณะการกระทำความผิดได้แก่การนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จการนำเข้าข้อมูลที่กระทบความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเศรษฐกิจหรือทำให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งระงับบัญชีม้าแบบเรียลไทม์ทุกธนาคารพร้อมเร่งรัดกระบวนการคืนเงินผู้เสียหายให้เร็วที่สุดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีว่าขณะนี้ได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อบัญชีม้าทุกสีซึ่งเป็นการร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยปปง.และสมาคมธนาคารไทยในการควบรวมฐานข้อมูลข้ามธนาคารแบบเรียลไทม์หากพบว่าบุคคลใดมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับการทุจริตในธนาคารใดธนาคารหนึ่งระบบจะระงับช่องทางทำธุรกรรมทั้งโมบายแบงกิ้งตู้ ATM และช่องทางออนไลน์ของบุคคลนั้นในทุกธนาคารทันทีพร้อมขึ้นบัญชีดำห้ามเปิดบัญชีใหม่โดยเด็ดขาดนอกจากนี้ยังมีมาตรการเชิงรุกอายัดบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงก่อนที่เงินจะถูกโอนออกแม้จะยังไม่มีการแจ้งความก็ตามสำหรับมาตรการคืนเงินผู้เสียหายได้เร่งกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของปปง.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเพื่อรองรับกฎกระทรวงที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่12สิงหาคมนี้โดยตั้งเป้าดำเนินการตามมาตรการเชิงลึกให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ทางนี้หากประชาชนบริสุทธิ์ถูกระงับบัญชีสามารถแจ้งยืนยันตัวตนเพื่อปลดล็อกได้ที่สายด่วน AOC 1441กด2 ประเทศไทยเตรียมเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริการอบใหม่ปลายเดือนนี้จะนำเสนอการเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเพื่อรักษาอัตราภาษีสินค้านำเข้าไม่ให้เกินร้อยละ19
6: นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังจากประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เจรจาอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยถูกกล่าวหาใน2ประเด็นได้แก่ไม่มีมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานภาคบังคับและมีการอุดหนุนภาคเอกชนจนเกิดการผลิตส่วนเกินโดยประเด็นแรกไทยได้ลงนามในข้อตกลงการค้ากับสหรัฐและมีคำตัดสินเรียบร้อยแล้วส่งผลให้สหรัฐยกเว้นภาษีสินค้าจากไทยกว่า 2,000 รายการคิดเป็นประมาณร้อยละ60ของมูลค่าการส่งออกไทยไปยังสหรัฐส่วนเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินไทยได้ส่งข้อมูลชี้แจงว่าข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงโดยผลการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าอุตสาหกรรมหลักที่สหรัฐให้ความสนใจได้แก่ยานยนต์และชิ้นส่วนยางและผลิตภัณฑ์ยารวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์มีอัตราการใช้การผลิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 75-95 สะท้อนว่าไม่ได้มีกำลังการผลิตส่วนเกินตามที่ถูกกล่าวหาพร้อมยอมรับว่าการกำหนดอัตราภาษีภายใต้มาตรา301ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาคดีเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับผลการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ARTระหว่างไทยกับสหรัฐหากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงได้มีโอกาสที่อัตราภาษีจะลดลงไทยจึงเตรียมดำเนินการในหลายด้านและการเจรจารอบถัดไปในช่วงปลายเดือนนี้จะเสนอเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐทั้งการสนับสนุนการลงทุนของเอกชนไทยในสหรัฐการเพิ่มการนำเข้าสินค้าเช่นพลังงานเครื่องบินกากถั่วเหลืองและข้าวโพดเพื่อรักษาอัตราภาษีไม่ให้เกินร้อยละ19รวมถึงความร่วมมือด้านการทหารยืนยันว่าจะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน
7: อะไรที่ดีกับประเทศไทยเรารับแต่ว่ามันก็จะมีบางข้อคิดว่าคงจะไม่เป็นประโยชน์เช่นถ้าเราต้องลดมาตรฐานบางเรื่องลงมากๆแล้วสินค้าเกษตรหรือยาที่เข้ามาจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของคนไทยในอนาคตถ้าเราจะตัดสินใจเรื่องการค้ากับประเทศอื่นอาจจะต้องมาปรึกษาสหรัฐก่อนฉะนั้นเนี่ยเราจะไปคุยกับสหรัฐเรื่องนี้ค่ะตอนปลายเดือนนี้อีกทีนึงว่าเรารับอะไรได้รับอะไรไม่ได้
6: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์กล่าวด้วยว่าผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนของการค้าโลกในปัจจุบันด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้าพร้อมขยายตลาดใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าไทยในระยะยาวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดตลาดการค้าสินค้าเกษตรไทยกับชิลีคาดการเปิดตลาดส่งออกลำไยและมังคุดไทยได้ภายในปีหน้าพร้อมเตรียมขยายตลาดส่งออกกุ้งแช่แข็งและขนมขบเคี้ยวสุนัขเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทย
8: นางสาววรวินันฉ่ำเฉลิมรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.เปิดเผยว่าได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS Committee ครั้งที่6ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทยชิลีณกระทรวงการต่างประเทศชิลีโดยการประชุมครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทยพร้อมยกระดับความร่วมมือด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชกับประเทศคู่ค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกซึ่งที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าที่สำคัญในการผลักดันการเปิดตลาดลำไยและมังคุดสดของไทยโดยฝ่ายชิลีได้แจ้งว่าจะเร่งรัดกระบวนการพิจารณาอนุญาตนำเข้าและคาดว่าจะสามารถเปิดตลาดและเริ่มส่งออกสินค้าได้ภายในปีหน้านอกจากนี้ไทยยังได้หารือกับฝ่ายชิลีเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการนำเข้ากุ้งแช่แข็งและขนมขบเคี้ยวสำหรับสุนัขหรือ Dog Chills เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอเปิดตลาดในระยะต่อไปโดยสินค้าทั้ง2ประเภทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตสูงมีมาตรฐานความปลอดภัย และมีแนวโน้มการสร้างมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกทั้งที่ประชุมยังเห็นชอบที่จะยกระดับความร่วมมือด้านกฎระเบียบการนำเข้าอาหารแปรรูปในปี2570โดยฝ่ายชิลีจะถ่ายทอดองค์ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดและขั้นตอนการนำเข้าอาหารแปรรูปให้แก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการไทยเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมวางแผนการผลิตและพัฒนาการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือฝ่ายการพาณิชย์ของแคนาดาเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายแฟรงค์เลที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์และข้าหลวงพาณิชย์อาวุโสสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยว่าได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหารตลอดจนหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและแคนาดาให้ครอบคลุมทั้งมิติวิชาการการค้าและเทคโนโลยีในอนาคตนอกจากนี้ฝ่ายแคนาดาให้ความสนใจสินค้าเกษตรของไทยเป็นอย่างมากพร้อมทั้งร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานในหลากหลายมิติทั้งด้านพืชปศุสัตว์ประมงและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
9: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
12: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพเรือจัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ถูกอัญเชิญลงจากคานในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาโรงพยาบาลสิริราชท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีทั้งนี้การอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงโดยจะอัญเชิญลงน้ำวันละ1ลำตามลำดับและเข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้กรมการศาสนาร่วมกับองค์การทางศาสนา5ศาสนาเตรียมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569
4: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมการศาสนาเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่10สิงหาคมเวลา 9:00 น.ณ วัดปทุมคงคาเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2500 2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและแสดงพระธรรมเทศนาพร้อมกันนี้กรมการศาสนายังร่วมกับองค์การทางศาสนา5ศาสนาได้แก่พุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกจัดพิธีตามหลักศาสนาบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระราชกุศลในฐานะผู้ทรงอุปถัมภ์ค้ำจุนทุกศาสนาในประเทศไทยขณะที่ส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาพร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาปริสฐานพระฉายาลักษณ์และสมุดลงนามแสดงความอาลัยและจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสืบสานพระราชปณิธานทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมศิลปาชีพชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยและการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดเดือนสิงหาคมนี้มาริชโยรายงาน
12: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสั่งการด่วนให้จัดตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือควบคู่การใช้โดรนสำรวจจุดเสี่ยงและให้เครือข่ายผู้นำชุมชนแจ้งเตือนภัยทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยว่าภายหลังจากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการระดับภูมิภาคเพื่อติดตามสถานการณ์และรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือได้ออก2ข้อสั่งการด่วนถึงทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานให้ดำเนินงานในทันทีโดยมีประเด็นสำคัญคือต้องรวดเร็วและแก้ปัญหาให้ทันสถานการณ์พร้อมได้จัดตั้งวอร์รูมบัญชาการและเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งยังแก้ไขข้อจำกัดให้หน่วยงานจังหวัดสามารถใช้งบประมาณฉุกเฉินออกมาช่วยประชาชนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอระเบียบราชการนอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยีอย่างอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาบินสำรวจจุดเสี่ยงควบคู่กับการจัดเตรียมศูนย์พักพิงให้พร้อมและเร่งรัดการขุดลอกลำน้ำเพื่อรับน้ำฝนและ

0: ภัยในพื้นที่เสี่ยงเนื่องด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศให้ประเทศไทยตอนบนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายจะติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพวสินคำพีระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้
2: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการทุกหน่วยงานยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระหว่างนี้ถึง9สิงหาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงโดยให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางทั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านสื่อสังคมออนไลน์และเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงเร่งขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำปรับปรุงระบบระบายน้ำรวมทั้งเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวและสิ่งของจำเป็นสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ได้กำชับให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมและระบบไฟฟ้าทันทีหากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านอำเภอเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7ยืนยันเขื่อนขนาดกลางกว่า60แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีความมั่นคงแข็งแรงแม้จะมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่อง
3: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าแม่น้ำโขงตอนล่างแม่น้ำชีตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,371.61 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 592.54 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 298.74 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 90.70 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: จังหวัดสกลนครเพิ่มการระบายน้ำในทะเลสาบหนองหานเพื่อรับมือฝนตกหนักในระยะนี้
4: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวว่าจังหวัดสกลนครเร่งบริหารจัดการน้ำหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ซึ่งอาจเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำหลังฝนตกต่อเนื่องทั้งคืนเช้าวันนี้ปริมาณฝนวัดได้ 52.2 มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าหนองหาน16ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็น208ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 78.18 ของความจุสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา22ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรองรับมวลน้ำที่คาดว่าจะไหลเข้าเพิ่มเติมจังหวัดสกลนครได้เพิ่มการระบายน้ำโดยยกประตูระบายน้ำทั้ง3บานเป็นระดับ80เซนติเมตรเร่งพร่องน้ำหนองหานลงสู่ลำน้ำก่ำ จังหวัดสกลนครขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมหนองหานและลำน้ำสาขาเฝ้า

0: วังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกสิ่งของขึ้นที่สูงหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมบริเวณน้ำไหลเชี่ยวและติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเร่งบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างมาก
2: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง3แห่งในพื้นที่พบว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีปริมาณน้ำร้อยละ 56.82 ของความจุอ่างยังสามารถรับน้ำได้อีกร้อยละ 43.18 อ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยมีปริมาณน้ำร้อยละ 81.19 ของความจุอ่างสามารถรับน้ำได้อีกเพียงร้อยละ 18.81 และอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวมีปริมาณน้ำร้อยละ 84.78 ของความจุอ่างสามารถรับน้ำได้อีกร้อยละ 45.22 ทั้งนี้โครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างมากจึงได้เฝ้าระวังเป็นพิเศษเพื่อพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมตรวจสอบอาคารชลประทานประตูระบายน้ำให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่11สิงหาคมนี้และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
3: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่5ถึง11สิงหาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงจังหวัดนราธิวาสคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสจึงขอให้เรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดออกจากฝั่งในช่วงที่มีคลื่นลมแรงขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศสภาพอากาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: สิบสองนาฬิกาสามสิบสองนาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษออกแถลงการที่ยืนยันว่านายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงสถานการณ์สงครามในยูเครนความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการผลักดันให้บรรดาประเทศในยุโรปรับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองมากขึ้นโดยนายมิลิแบนและนายรูบิโอต่างเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นร่วมกันที่มีต่อพันธมิตรด้านความมั่นคงขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษยังเปิดเผยอีกว่าการหารือในครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์โดยรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษและสหรัฐเห็นพ้องที่จะรักษาการติดต่อและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในอีกหลายเดือนข้างหน้า
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเปโดรซานเชสรัฐมนตรีกลาโหมโคลอมเบียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าอาจมีเหตุการณ์ก่อการร้ายเกิดขึ้นในช่วงพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโคลอมเบียของนายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่านักการเมืองฝ่ายขวาจัด ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองกาลิทางตะวันตกเฉียงใต้ของโคลอมเบียในวันศุกร์นี้อย่างไรก็ตามนายซานเชสไม่ได้ระบุว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่กองทัพโคลอมเบียเตรียมส่งกำลังทหารประมาณ 11,000 นายไปยังเมืองกาลิเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพิธีดังกล่าวส่วนรัฐบาลโคลอมเบียสั่งข้ามอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนทุกลำทำการบินอยู่เหนือเมืองกาลีและพื้นที่โดยรอบเนื่องจากมีกลุ่มกบฏในโคลอมเบียเคยก่อเหตุโจมตีด้วยการใช้โดรนทิ้งระเบิด
5: นายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุนิวทอล์กซีบีที่ระบุว่าเขาพร้อมพิจารณาจัดการลงประชามติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของประเทศหากได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกสมัยซึ่งนิวซีแลนด์มีกำหนดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่7พฤศจิกายนนี้นอกจากนี้เขายังสนับสนุนให้มีการลงประชามติเพื่อขยายวาระของรัฐสภาจาก3ปีเป็น4ปีทั้งนี้นิวซีแลนด์ใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมตั้งแต่ปี2539ซึ่งเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองขนาดเล็กมีบทบาทในรัฐสภามากขึ้นแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความซับซ้อนและนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลผสมอย่างไรก็ตามชาวนิวซีแลนด์เคยลงประชามติเมื่อปี2554และมีผู้ลงคะแนนร้อยละ58ที่เห็นชอบให้คงระบบดังกล่าวไว
1: ้สำนักงานความมั่นคงทางอาหารและการประมงเมืองจิระบนในจังหวัดชวาตะวันตกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้อินโดนีเซียเผชิญสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งจัดส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเกลือของเมืองจิระบนในเดือนกรกฎาคมปีนี้อยู่ที่เกือบ600ตันหรือเพิ่มขึ้นราว20เท่าจากเดิมที่ไม่เกิน30ตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและหากสภาพอากาศยังคงแห้งแล้งต่อไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้พื้นที่ดังกล่าวจะมีผลผลิตเกลือสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างไรก็ตามแม้เอลนีโญจะส่งผลดีต่อปริมาณการผลิตเกลือแต่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอินโดนีเซียเตือนเกษตรกรภาคการเพาะปลูกให้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งคาดว่าจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงต้นปีหน้าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นัดที่3ฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับเวียดนามที่ยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีผลปรากฏว่าทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเสมอกับเวียดนาม 3-3 เก็บเพิ่มเป็น7คะแนนจาก3นัดยังต้องไปลุ้นแชมป์คอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026ในนัดสุดท้ายส่วนผลการแข่งขันอีกคู่รัสเซียเสมออัฟกานิสถาน 3-3นายรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังเกมว่ารูปแบบเกมตั้งแต่ครึ่งแรกในการเล่น 5-5 ทีมชาติไทยทำได้ดีแต่มาพลาดจากการรับเล่น power play ในช่วงท้ายทั้งที่ควรกล้าเข้าไปกดดันเวียดนามมากกว่านี้และต้องชมเวียดนามด้วยที่เล่น power play ได้ดีเล่นบอลจังหวะเดียวค่อนข้างแม่นแต่ทุกคนในทีมชาติไทยก็สู้กันเต็มที่แล้วข้อผิดพลาดในเกมก็เป็นการบ้านที่ต้องกลับไปแก้ไขต่อไปทั้งนี้ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตซอลคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นัดที่4พบกับรัสเซียในวันนี้เวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMXImpact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม G สอนวิสากุลพิสารรัตนักหวดชาวไทยเล่นได้ดีกว่าเอาชนะกาเบล่าจูเลียน่าโคซี่จากออสเตรเลีย2เซตรวด6-3และ6-1ทำให้ชนะ3แมตช์รวดคว้าสิทธิ์เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่มดีการทัศสุรฤทธิ์โยธินนักเทนนิสไทยเอาชนะอีชานบาดากิจากอินเดีย2-0เซต6-1และ6-0ทำให้การทัศมีผลงานรวมชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขัน Asian Open Figure Skating Trophy 2026ประเภทจูเนียร์ชายที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบฟรีสเกตติ้งฮิโร่แก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำคะแนน2รอบไปถึง 206.21 คะแนนคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้สำเร็จพร้อมรั้งอันดับ3ในรอบช็อตโปรแกรมด้วยคะแนน 68.53 คะแนนฮิโร่แก้วตาทิพย์กล่าวว่า รู้สึกขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ทุกคนมอบให้และดีใจที่ความทุ่มเทและความพยายามได้แสดงผลออกมาแล้วสำหรับฮิโร่ถือเป็นนักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จนับตั้งแต่ปี2007ที่มีการแข่งขันกันมาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลซีวีคัพ2026สนาม2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรผู้ฝึกสอนเน้นเรื่องการเคลื่อนที่การควบคุมบอลการเสิร์ฟและรับเสิร์ฟรวมถึงระบบการเล่นของทีมพร้อมประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นสำหรับการแข่งขันระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรกล่าวว่าในการฝึกซ้อมมีการปรับตัวกับสนามการแข่งขันและเสริมทักษะส่วนบุคคลนักกีฬาและทีมสตาฟโค้ชให้ความร่วมมือดีมากโดยการแข่งขันในครั้งนี้จะผสมผสานระหว่างนักกีฬาที่ไม่ได้ไปเวียดนามกับนักกีฬาที่ผ่านสนามแรกที่เวียดนามมาแล้วซึ่งโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
7: เราจะค่อยๆเข้ามาเรื่องของการเล่นระบบในเน้นการเรื่องของการปรับตัวเพราะว่ามีนักกีฬาอยู่2กลุ่มกลุ่มที่อยู่กรุงเทพที่ไม่ได้ไปเวียดนามแล้วก็กลุ่มทั้งทีมที่มาเวียดนามมาผสมกันรวมตัวกันเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในเรื่องของการปรับตัวนิดนึงว่าเทคนิคในเรื่องของการเล่นเป็นทีมเทคนิคการเล่นแบบผสมนะครับซึ่งภาพโดยรวมแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็สุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีนะครับ
6: ทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีซึ่งจะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยซึ่งทีมชาติไทยจะลงสนามพบฟิลิปปินส์เป็นนัดแรกในวันที่7สิงหาคมนี้เวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายนิธิพฤกษ์ชอุ่มรองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการผสานลวดลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินายโกศลสิงหนาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันจักรยานขาไถกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมโดยมีนักกีฬาร่วมชิงชัยใน6ประเภทรวม290คนจาก80โรงเรียน28สำนักงานเขตที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกนายโกศลสิงหนาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถนับเป็นกีฬาบังคับในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครจึงบรรจุกีฬาจักรยานขาไถเป็นกีฬาสาธิตปีที่2ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมประจำปีการศึกษา2569เพื่อคัดตัวนักกีฬาผู้มีความสามารถสูงสุดเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป
8: ครับกรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่านะครับก็มีการสนับสนุนเรื่องของการจัดแข่งกีฬาช้างน้อยนะครับเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านกีฬาให้กับนักเรียนกรุงเทพมหานครเรียนดีแล้วกีฬาก็ต้องเด่นครับคือน้องๆวันนี้นะครับจะเป็นอีกสเต็ปนึงเป็นอีกก้าวนึงนะครับนักกีฬาผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้เล็กๆทั้งนั้นนะครับเจอกับโรงเรียนเกิดจากชุมชนนักกีฬาของเรานะครับเป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนกทม.เราจะไปต่อที่ระดับประเทศนะครับที่เชียงใหม่ประมาณปลายปีนะครับไม่แน่นะครับเรามีการส่งเสริมต่อให้ไประดับโลกก็ได้นะครับ
6: สำหรับผลการแข่งขันจักรยานขาไถผู้ได้รับเหรียญทองได้แก่รุ่นอายุ4ปีชายเด็กชายปิติจิตดีจากโรงเรียนวัดบึงบัวเขตลาดกระบังรุ่นอายุ4ปีหญิงเด็กหญิงทัศพรบุญครองจากโรงเรียนซอยแอนเนกกาญจนาภิเษก2เขตสายไหมรุ่นอายุ5ปีชายเด็กชายปริญญาวัฒน์ธนโพคินวราศิริจากโรงเรียนวัดบิณฑมบพิตรเขตดุสิต รุ่นอายุ5ปีหญิงเด็กหญิงวรัญชยาสาโตนจากโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครรุ่นอายุ6ปีชายเด็กชายบัญญวัฒน์ประดับญาติจากโรงเรียนวัดหนองจอกภักดีนรเศษเขตหนองจอกและรุ่นอายุ6ปีหญิงเด็กหญิงนหทัยแสงงามจากโรงเรียนวัดสุทธิสะอาดเขตคลองสามวาพาณิชย์คาดนาครายงาน
9: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
10: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
11: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
11: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
11: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าฤดูฤดูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีซึ่งใช้การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันในรอบ1ปีเป็นเครื่องกำหนดประเทศที่อยู่ในเขตภูมิอากาศต่างกันจะมีจำนวนฤดูต่างกันคำว่าฤดูนอกจากจะมีความหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีแล้วยังมีความหมายว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำเช่นฤดูน้ำหลากฤดูปลาวางไข่หรือหมายถึงช่วงเวลาระยะหนึ่งของปีที่เหมาะจะทำงานหรืองานพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นฤดูเกี่ยวข้าวฤดูทอดผ้าป่านอกจากนี้ยังใช้หมายถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเช่นฤดูลงพื้นที่ของส.ส.
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนคูจิระยังคงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานี ดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
5: สิบสองนาฬิกาห้าสิบนาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งอาทิป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกอัยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัฒนธรรมและวัตถุมงคลโอท็อปมูเตลูเป็นต้นรวมไปถึงโซนโอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10100และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ asean.fad@m-society.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง7สิงหาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdss.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022029098ก รมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
16: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง AI ช่วยทำงานได้แต่จะทำอย่างไรไม่ให้คิดแทนเราท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการสรุปเอกสารค้นหาข้อมูลแปลภาษาเขียนอีเมลวางแผนงานหรือแม้แต่ช่วยสร้างไอเดียใหม่ๆจนหลายคนเปรียบว่า AI คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ช่วยประหยัดทั้งเวลาและแรงงานได้อย่างมหาศาลผลสำรวจของ Microsoft และ LinkedIn ในรายงาน Work Trend Index 2024 พบว่าพนักงานทั่วโลกกว่า 75% ใช้ AI ในการทำงานและส่วนใหญ่เห็นว่า AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดงานที่ซ้ำซ้อนและทำให้มีเวลาทุ่มเทกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแม้ AI จะมีศักยภาพสูงแต่ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากกลับมองว่าสิ่งที่ควรระวังไม่ใช่การที่ AI ฉลาดขึ้นแต่เป็นการที่มนุษย์คิดน้อยลงเมื่อคุ้นชินกับการให้ AI ตอบคำถามสรุปข้อมูลหรือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอยู่เสมอเราอาจเผลอลดการคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองโดยไม่รู้ตัวองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระบุว่า AI ควรเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของมนุษย์ไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพการศึกษากฎหมายการเงินหรือการบริหารภาครัฐที่ยังจำเป็นต้องอาศัยวิจารณญาณประสบการณ์และจริยธรรมของมนุษย์ประกอบการพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องระหนักคือ AI ไม่ได้รู้ทุกเรื่องและไม่ได้ถูกต้องเสมอไปเพราะ AI เรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตจึงอาจให้ข้อมูลที่ล้าสมัยไม่ครบถ้วนหรือสร้างข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือแต่ไม่เป็นความจริงได้หากผู้ใช้นำข้อมูลไปใช้โดยไม่ตรวจสอบอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความเสียหายตามมาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจึงแนะนำว่าทุกครั้งที่ใช้ AI ควรถามตัวเองเสมอว่าข้อมูลนี้มีแหล่งอ้างอิงหรือไม่สามารถตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่และคำตอบนี้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่เพราะการตั้งคำถามคือทักษะสำคัญที่ AI ไม่สามารถทำแทนมนุษย์ได้นอกจากนี้การเขียนคำสั่งหรือพร้อมที่ชัดเจนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้ AI ตอบได้ตรงความต้องการมากขึ้นแต่ผู้ใช้ควรใช้ AI เพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลช่วยมองหลายมุมหรือช่วยเรียบเรียงภาษามากกว่าปล่อยให้ AI เป็นผู้คิดวิเคราะห์และตัดสินใจแทนทั้งหมดสำหรับนักเรียนนักศึกษาและคนวัยทำงานการใช้ AI อย่างเหมาะสมคือการเรียนรู้ไปพร้อมกับเทคโนโลยีไม่ใช่การคัดลอกคำตอบเพื่อนำไปใช้งานในทันทีอาจทำให้การทำความเข้าใจเนื้อหาทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของศตวรรษที่21ค่อยๆลดลงได้และสำหรับการทำงาน AI ควรเป็นผู้ช่วยที่ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นไม่ใช่ผู้แทนที่ความรับผิดชอบของมนุษย์เพราะสุดท้ายแล้วความเข้าใจบริบทการสื่อสารกับผู้อื่นความเห็นอกเห็นใจจริยธรรมและการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนยังคงเป็นสิ่งที่มนุษย์มีบทบาทสำคัญและยากที่เทคโนโลยีจะทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ท้ายที่สุดโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่ AI จะอยู่กับเรามากขึ้นทุกวันแต่สิ่งที่จะทำให้มนุษย์แตกต่างจาก AI ไม่ใช่ความเร็วในการหาคำตอบแต่หากคือความสามารถในการตั้งคำถามคิดอย่างมีเหตุผลและใช้วิจารณญาณในการเลือกสิ่งที่ถูกต้องเพราะเมื่อเราใช้ AI เป็นผู้ช่วยแทนที่จะเป็นผู้คิดแทนเทคโนโลยีก็จะกลายเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาความคิดของตนเองอย่างไม่หยุดนิ่งจบบทความประจำวันเรื่อง AI ช่วยทำงานได้แต่จะใช้อย่างไรไม่ให้คิดแทนเรา เรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกไปได้แล้วนี่
2: ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลอดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ต

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันช่วงบ่ายๆนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ13 นาฬิกากว่าๆไปจนถึง14 นาฬิกานะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามอุไรกุลนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับมาพร้อมด้วยน้องนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชนะครับน้องหลุยแล้วก็น้องภูครับสวัสดีครับน้องหลุยน้องภูครับ
1: ครับสวัสดีครับผมหลุยสกุลเสวิเชียนครับ
2: ภูณัฐพลโพธารามครับ
0: ครับน้องหลุยกับน้องภูนะครับก็จะมาช่วยพี่หนุ่มนะครับในช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะครับก็มีเรื่องราวข่าวจริงประเทศไทยนะครับมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับมาบอกกล่าวกับข่าวสารต่างๆนะครับจากภาครัฐนะครับให้กับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้น้องหลุยเตรียมเรื่องอะไรมาบ้างครับ
1: วันนี้เป็นครม.นะผมเห็นชอบครับการร่างแถลงไทยกับประเทศเมียนมาครับผมพี่หนุ่มครับ
0: ครับในส่วนของน้องภูนะครับวันนี้เตรียมเรื่องอะไรมาครับ
2: ผมเป็นDE เร่งปราบสแกมเมอร์สกัดบัญชีม้าครับ
0: ครับก็สองเรื่องราวนะครับเมื่อวานนี้มีการเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะครับจากเดิมปกตินะครับก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันทุกวันอังคารนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจที่ไปเยือนประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งก็ตรงในช่วงวันอังคารด้วยนะครับการประชุมครม.เลยเลื่อนมาเป็นวันพุธนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็มีหลายเรื่องที่จะน่าติดตามกันนะครับสำหรับการประชุมครม.นะครับซึ่งก็จะมีมติต่างๆที่ออกมานะครับน้องหลุยก็นำมาฝากท่านผู้ฟังทุกกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของสแกมเมอร์ด้วยนะครับก็จะมาแจ้งเตือนกันนะครับเรื่องราวของสแกมเมอร์เรื่องราวของภัยมิจฉาชีพนะครับที่มาหลอกลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่ง SMS มานะครับให้เรากรอกข้อมูลต่างๆแล้วก็พอเรากรอกข้อมูลไปมิจฉาชีพนี้ก็จะเอาข้อมูลของเรานะครับไปทำธุรกรรมทางการเงินนะครับบางทีอาจจะไปเปิดบัญชีม้านะครับแล้วก็ทำให้เราตกเป็นผู้ต้องหาได้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่จะมาเตือนภัยนะครับเรื่องของการหลอกลวงทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นกลโกงของมิจฉาชีพนะครับที่มีการประยุกต์แล้วก็พัฒนามาอย่างทันท่วงทีนะครับทุกฟังเขาก็จะเปลี่ยนถ้าเกิดว่าเรารู้ทันแล้วนะครับเขาก็จะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแนวคิดนะครับที่จะมาหลอกลวงเรานะครับก็มีกลยุทธ์ใหม่ๆกันเข้ามานะครับโดยเฉพาะเรื่องของ AI นะครับปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่าเทคโนโลยี AI นะครับมีการนำมาใช้กันมากเลยทีเดียวนะครับมาใช้ในทางที่ดีนะครับก็อาจจะก่อให้เกิดประโยชน์กันนะครับแต่ว่าแก๊งมิจฉาชีพนะครับก็นำเรื่องของ AI นะครับมาใช้ในการหลอกลวงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลอกให้รักนะครับบางทีรูปที่อยู่ในแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆนะครับก็อาจจะเป็นรูปที่สวยงามนะครับเจนภาพกับ AI นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลอกให้คนที่ไม่รู้แล้วก็ไม่เท่าทันนะครับว่ารูปที่ได้มาเป็นรูป AI นะครับก็ทำให้ตกหลงกลนะครับก็หลายคนนะครับที่ตกเป็นเหยื่อนะครับก็มีการที่จะโอนเงินนะครับเขาก็ขอเงินแล้วก็เราก็โอนเงินไปนะครับบางคนนี่ติดตามจากเพจ Facebook กันตลอดนะครับไม่เคยเจอตัวจริงนะครับแต่ว่าพอเขาเดือดร้อนเขาโอนเงินมานะครับซึ่งบางคนก็โอนเงินไปให้นะครับก็ทำให้เป็นกลโกงของมิจฉาชีพนะครับเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์นะครับที่หลอกลวงกันนะครับก็จะมีการเตือนกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำนะครับพี่หนุ่มก็เตือนกับท่านผู้ฟังเป็นประจำนะครับให้ระวังภัยของแก๊งมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบต่างๆด้วยนะครับก็จะได้รู้เท่าทันนะครับเรื่องของภัยมิจฉาชีพกันนะครับแล้วก็เรื่องที่น่าติดตามกันอยู่นะครับเรื่องของฝนฟ้าอากาศด้วยนะครับท่านผู้ฟังก็มาแจ้งเตือนกันนะครับในห้วงนี้นะครับตั้งแต่ก็มีการเตือนกันนะครับตั้งแต่วันที่3สิงหาคมมาแล้วนะครับไปจนถึงวันที่9สิงหาคมนะครับเรื่องของคลื่นลมแรงในบริเวณทะเลอ่าวไทยตอนบนด้วยแล้วก็ทางฝั่งอันดามันด้วยนะครับก็แจ้งเตือนกันมานะครับช่วงนี้เรือเล็กก็ควรจะงดออกจากฝั่งกันด้วยนะครับใครที่ทำการประมงหรือว่าอาจจะใช้เรือในการโดยสารนะครับก็ต้องดูดินฟ้าอากาศด้วยนะครับช่วงนี้ก็ห้ามก่อนนะครับสำหรับพี่น้องชาวประมงนะครับที่ทำการประมงที่ใช้เรือขนาดเล็กนะครับช่วงนี้ก็ต้องหยุดไปก่อนจนถึงวันที่9นะครับก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวประมงด้วยนะครับช่วงนี้คลื่นลมแรงก็ต้องหยุดนะครับแล้วก็รายได้ก็อาจจะหายไปด้วยนะครับเพราะว่าต้องอาศัยทะเลเป็นหลักนะครับในการที่จะทำการประมงออกไปจับปลานะครับเกิดว่าคลื่นลมแรงก็ต้องหยุดจับปลาก็ทำให้ขาดรายได้ไปนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวประมงด้วยนะครับแล้วก็สำหรับยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับน้องหลุยน้องภูมิครับ ที่ติดตามข่าวมานะครับที่ไปเสียชีวิตอยู่ที่ประเทศจอร์เจียนะครับวันนี้นะครับร่างของยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับหรือว่าน้องฮารุนโซโล่นะครับหรือว่านายบวรทัศน์เป็งสุขนะครับก็มีการส่งนะครับกลับถึงไทยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของครอบครัวนะครับก็จะได้นำร่างของนายบวรทัศน์นะครับไปทำการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับก่อนจะนำไปก่อนจะนำร่างนะครับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับแล้วก็นางสาวใจไทยอุปการนะครับนิสิตเกษตรนะครับอธิบดีกรมสารสนเทศและก็โฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับแจ้งเตือนความคืบหน้าวับว่าช่วงเช้าของวันนี้นะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็ได้มอบหมายให้นางประเทืองทิพย์สิริวิเทศนะครับรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลนะครับเป็นผู้แทนในการอำนวยความสะดวกในการรับร่างครับนายบวรทัศน์หรือว่าน้องฮารุนโซโล่นะครับที่เสียชีวิตที่กรุงบิลิชีนะครับประเทศจอร์เจียนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ทราบเรื่องนะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะครับได้ประสานงานอย่างใกล้ชิด นะครับกับครอบครัวของนายบวรทัศน์กับทางการจอร์เจียนะครับแล้วก็บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตนะครับเข้าพื้นที่ในทันทีนะครับเพื่อเร่งประสานการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ทางการจอร์เจียนะครับในส่วนของการสืบสวนถึงสาเหตุการเสียชีวิตนะครับถึงแล้วก็ขั้นตอนต่างๆนะครับในการนำร่างนะครับของน้องฮารุนโซโล่นะครับกับประเทศไทยนะครับลงถึงติดตามสอบถามกับทางการจอร์เจียนะครับถึงสาเหตุถึงความล่าช้านะครับของการที่จะเจอศพแล้วก็รายวันเลยทีเดียวนะครับกว่าจะเจอน้องฮารุนนะครับในการที่จะรู้ว่าน้องอรุณเสียชีวิตนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับครอบครัวก็จะได้นำร่างนะครับของน้องอรุณโซโล่นะครับไปทำการตรวจสอบกับทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับก่อนจะนำร่างกลับไปประกอบทางประกอบพิธีทางศาสนานะครับที่ภูมิลำเนาเดิมนะครับคืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปนะครับก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับน้องฮารุนโซโล่นะครับที่ทำสารคดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับน้องไปเดินทางท่องเที่ยวไปหลากหลายประเทศทั่วโลกด้วยนะครับแล้วก็สถานที่ที่น้องไปนะครับก็เป็นสถานที่ที่แปลกใหม่นะครับเรียกว่าแปลกใหม่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่ค่อยจะมีใครเดินทางไปนะครับเป็นสถานที่ที่เรียกว่าอันตรายด้วยนะครับหลายแห่งนะครับที่เดินทางไปก็เป็นอันตรายแล้วก็เดินทางไปคนเดียวด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับน้องอายุยังน้อยนะครับน้องหลุยน้องภูมินะครับคิดจะเป็นยูทูบเบอร์เดินทางออกท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าครับ
1: ไม่หรอกครับว่าจะถ
0: ้
1: าเป็นอยากทำเป็นรายการอาหารและอะไรแบบนี้มากกว่าครับ
0: ครับก็แล้วก็ในส่วนของสาเหตุการเสียชีวิตนะครับที่หลายคนนะครับยังค้างคาใจนะครับว่าเสียชีวิตจากอะไรกันแน่นะครับแต่ว่ามีข้อบ่งชี้ไปนะครับว่าอาจจะเกิดจากโรคประจำตัวนะครับแล้วก็ในเป็นน่าจะเป็นสาเหตุหลักๆนะครับในส่วนของหมอยงนะครับนายแพทย์วรวรรณนะครับซึ่งเป็นนายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะครับหรือว่าหมอยงที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับก็ได้ออกมาวิเคราะห์นะครับเรื่องของการนอนหลับและตายนะครับหรือว่าหลายคนก็คงจะรู้จักกันนะครับในเรื่องของหลับแล้วก็ไหลตายนะครับในส่วนของหมอยงนะครับชี้โรคไหลตายนะครับเกิดจากระบบไฟฟ้าหัวใจผิดปกตินะครับมักจะเกิดขึ้นขณะนอนหลับนะครับนายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะครับหรือว่าหมอยงนะครับหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะครับให้ความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับโรคไหลตายนะครับว่าตัวเองนี้นะครับไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจนะครับแต่ก็ได้มีโอกาสร่วมทำการวิจัยทางพันธุกรรมนะครับกับทีมโรคหัวใจนะครับนายแพทย์กุลวีเนตรมณีแล้วก็นายอภิชัยคงพัฒนโยธินนะครับที่ศูนย์ของตนเองนะครับแล้วก็อาจารย์อภิชัยนะครับก็ได้ให้ความรู้มาในวันนี้นะครับพอสมควรนะครับเราคงได้ยินชื่อว่าการที่ผู้ชายแข็งแรงดีแล้วเสียชีวิตนะครับมีการพูดว่านะครับอาจจะตายเพราะผีแม่ไม้นะครับหลายคนก็เป็นความเชื่อแต่โบราณนะครับอยู่ดีๆก็นอนตายนะครับก็บางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นผีแม่ไม้นะครับมาเอาตัวไปนะครับก็เป็นความเชื่อที่ทางบ้านนะครับที่ต้องมีการแก้นะครับแก้เคล็ดนะครับเรียกว่าแก้เคล็ดก็เอาผ้าสีนะครับมาผูกหน้าบ้านหรือว่าตุ๊กตารวมทั้งชายหนุ่มจะทาเล็บหลอกผีแม่ไม้นะครับไม่ให้มาเอาตัวไปนะครับก็จะพบได้บ่อยนะครับกับความเชื่อนี้นะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานนะครับแล้วก็ในส่วนของโรคไหล ยตายนะครับภัยเงียบนะครับที่อาจเกิดขึ้นกับคนสุขภาพแข็งแรงนะครับหลายคนอาจคิดว่าคนแข็งแรงไม่น่าจะเสียชีวิตกระทันหันนะครับแต่ความจริงแล้วนะครับโรคไหลตายนะครับอาจเกิดขึ้นได้นะครับแม้ว่าในตัวผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวนะครับก็มักจะเกิดขึ้นนะครับขณะนอนหลับนะครับอย่างที่ปรากฏในข่าวนะครับชายชาวม้งนะครับที่อพยพจากไทยไปอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่เสียชีวิตนะครับด้วยโรคนี้นะครับแล้วก็ในปีพ.ศ. 2533นะครับแรงงานชายไทยนะครับที่ไปทำงานในประเทศสิงคโปร์นะครับนอนหลับแล้วก็เสียชีวิตหลายคนเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นข่าวคราวเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับเราก็ตกใจเหมือนกันนะครับดูข่าวแล้วปรากฏว่าภาพแข็งแรงดีนะครับแล้วก็พอนอนหลับไปปรากฏว่าตื่นเช้าขึ้นมาเสียชีวิตด้วยนะครับก็เป็นการที่จะตายก่อนวัยอันควรด้วยนะครับเราเห็นสุขภาพแข็งแรงนะครับสำหรับโรคไหลตายนะครับก็คือโรคไหลตายเกิดจากความผิดปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจนะครับทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงนะครับจนอาจหมดสติหรือว่าเสียชีวิตกระทันหันนะครับโดยผู้ป่วยจำนวนมากอาจไม่เคยมีอาการเตือนมาก่อนนะครับในส่วนของคนไทยนะครับก็มีความเสี่ยงนะครับในส่วนของโรคไหลตายนะครับซึ่งก็พบมากนะครับในหมู่คนเอเชียนะครับโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเช่นประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนตอนล่างนะครับพบโรคนี้นะครับประมาณในอัตราส่วนนะครับ1ต่อ500จนถึง1ต่อ 1,000 คนนะครับนี่เป็นอัตราส่วนนะครับแล้วก็พบได้บ่อยนะครับในผู้ชายวัยหนุ่มนะครับที่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ในประเทศไทยนะครับพบได้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่ที่เจอนะครับก็จะเห็นว่าคนที่อยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะเป็นโรคไหลตายกันบ่อยนะครับสัญญาณเตือนที่บ่งบอกอาการของโรคนี้นะครับที่เราไม่ควรมองข้ามนะครับบทสังเกตกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังถ้าเรามีคนใกล้ชิดหรือว่าคนที่มีอาการนะครับที่อาจจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเป็นโรคไหลตายนะครับก็คือนะครับก็มีประวัตินะครับคนในครอบครัวนะครับเป็นโรคไหลตายนะครับหรือว่าเสียชีวิตอย่างกระทันหันนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับมีการเป็นลมด้วยนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับนี่สังเกตกันบ่อยๆนะครับคนที่อยู่รอบข้างเรานะครับหรือว่ามีการหายใจเงือกนะครับกระสับกระส่ายเลยแล้วก็เกร็งขณะนอนหลับนะครับนี่3สาเหตุนี่จำไว้เลยนะครับสังเกตคนที่อยู่รอบข้างด้วยนะครับแล้วก็สังเกตตัวเราเองด้วยนะครับเวลานอนหลับก็สังเกตคนที่นอนข้างๆว่าสังเกตดูนะครับว่าเรานอนหลับแล้วก็เกร็งหายใจเป็นเฮือกเฮือกหรือเปล่านะครับน้องหลุยน้องไอซ์นะครับสังเกตดูด้วยนะครับสังเกตคนที่นอนข้างๆด้วยนะครับก็ลองนอนกันดูนะครับ2คนแล้วก็สังเกตดูนะครับน้องหลุยน้องภูมินะครับสังเกตกันเอาเองนะครับนอนกลางวันก็ได้นะไม่ต้องนอนที่บ้านนะครับแล้วก็สาเหตุที่จริงๆนะครับเกิดมานะครับก็มีการสันนิษฐานกันว่านะครับก็คือส่วนของพันธุกรรมยีนนะครับ SCN5A นะครับการศึกษาในประเทศไทยนะครับพบกลายพันธุ์นะครับในยีนดังกล่าวนะครับ 10-15% นะครับสำหรับยีนตัวนี้นะครับเป็นยีนที่กลายพันธุ์นะครับนี่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับแต่เขาก็บอกว่าเป็นยีนตัวนี้นะครับ SCN5A นะครับในส่วนของคนที่เป็นพันธุกรรมนะครับส่วนที่ไม่ใช่พันธุกรรมนะครับปกติคนเป็นโรคไหลตายนะครับอาจไม่มีอาการอะไรเลยนะครับแต่บางครั้งก็มีปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคไหลตายนะครับเช่นไข้สูงการบริโภคอาหารจำพวกข้าวแป้งน้ำตาลแล้วก็แอลกอฮอล์จำนวนมากเกินไปนะครับแล้วก็ฝากเตือนกันนะครับสำหรับท่านที่

างไรนะครับก็ต้องไปศึกษากันดูนะครับการรักษาโรคไหลตายนะครับปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคไหลตายให้หายขาดนะครับแต่หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคนี้นะครับแพทย์จะให้การรักษาตามอาการนะครับแบบประคับประคองนะครับก็คือการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัตินะครับเครื่องนี้ก็จะตรวจการหยุดเต้นของหัวใจนะครับแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าช็อตนะครับเพื่อกระตุ้นให้หัวใจกลับมาทํางานโดยอัตโนมัตินะครับการจี้หัวใจนะครับเป็นการรักษาที่ได้ผลดีนะครับโดยในปัจจุบันนะครับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศไทยนะครับเป็นผู้นำในการศึกษาการจี้หัวใจด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงนะครับโรคไหลตายนะครับอาจจะไม่มีสัญญาณเตือนนะครับแต่การรู้เท่าทันและก็การตรวจคัดกรองตั้งแต่เนิ่นๆนะครับก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตได้นะครับเพราะการป้องกันเริ่มต้นจากการรู้จักโรคและก็ไม่ได้เลยสัญญาณผิดปกติของร่างกายนะครับอันนี้ก็ฝากกันเตือนมานะครับท่านผู้ฟังครับการเสียชีวิตของยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับน้องฮารุนโซโล่นะครับก็หลายคนนะครับอาจจะวิเคราะห์กันว่าน่าจะเกิดจากโรคไหลตายกันนะครับอาจจะเป็นสาเหตุหลักๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็จะมีการผ่าชันสูตรกันอีกทีนะครับเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องฮารุนโซโล่นะครับที่เสียชีวิตในประเทศจอร์เจียนะครับน้องก็เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับหลายคนก็ติดตามดูช่องของน้องกันอยู่นะครับน้องก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็สร้างรายได้นะครับโดยการเป็นยูทูบเบอร์นะครับเรียกว่าเป็นการเติมความฝันให้กับตัวเองนะครับเรียนแล้วก็ไปออกไปท่องโลกนะครับแล้วก็สร้างรายได้ด้วยการใช้ช่องยูทูบเบอร์เป็นโซเชียลมีเดียนะครับช่อง YouTube นะครับก็สามารถที่จะนำเรื่องราวต่างๆนะครับมาบอกกล่าวผ่านช่องทางของช่อง YouTube นะครับให้เราได้รู้จักประเทศต่างๆนะครับเพราะว่าประเทศที่น้องได้เดินทางนะครับเป็นประเทศที่หลายคนอาจจะไม่เคยไปนะครับเป็นดินแดนที่ลึกลับนะครับซ่อนเงื่อนด้วยนะครับกับหลายๆเมืองที่น้องเดินทางไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่นะครับมีบทเพลงที่ขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับหลายบทเพลงเลยทีเดียวนะครับเมื่อต้นรายการนะครับมีท่านผู้ฟังขอเพลงของคุณเอกชัยศรีวิชัยนะครับชวนน้องทำบุญนะครับคุณสมบัติมั่นยืนนะครับขอเพลงเหมือนลูกโบลิ่งนะครับของคุณรพินภูไทยนะครับพี่หมูนะครับจากเกียนซานะครับขอเพลงห่วงแม่ห่วงบ้านนะครับของคุณเอกชัยศรีวิชัยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะครับนักร้องลืมนักเรียนนะครับของคุณธนาภาโชนะครับเป็นเพลงที่ท่านผู้ฟังขอกันเข้ามาแล้วก็ทักทายนะครับท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของสวทนครศรีธรรมราชนะครับน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสนะครับคุณสมบัติมั่นยืนนะครับคุณกัญญาหนูแดงนะครับ FC ของรายการตลอดอ่าวไทยนะครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะครับ

ีหนองเฮ้อรายการตลอดอ่าวไทยโอกาสไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทถุงส่ง FM 97 เมกะเฮิรตซ์สวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 เมกะเฮิรตซ์รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาข้อเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

0: ข่าวจริงประเทศไทย
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะครับผมพบกับผมครั้งนะครับหลุยสกุลวิเชียรสกุลแสงวิเชียรนะครับโดยข่าวแรกประจำวันนี้นะครับผมเป็นการประชุมครม.นะครับผมเห็นชอบร่างแถลงการไทยร่วมกับประเทศเมียนมานะครับกระชับความร่วมมือทุกมิติเพื่อประชาชนยกระดับจ้างแรงงานข้ามชาติครับบริหารจัดการคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนครับนำมาติดตามรายละเอียดกันครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยประชุมได้มีมติเห็นชอบความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเมียนมาจำนวน3เรื่องได้แก่เห็นชอบร่างแถลงการร่วมมือของนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสหรัฐแห่งสภาพาเมียนมาครับในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานนายอธิบดีแห่งสหรัฐเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหา2519ประโยชน์ที่ได้รับจากการแถลงการร่วมครั้งนี้นะครับจะช่วยกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยเมียนมาเพื่อนำประโยชน์มาสู่ประชาชนทั้งสองประเทศโดยเฉพาะความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนครับ2ครับเห็นชอบบันทึกความเข้าใจครับหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงว่าการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลและราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลของสหภาพเมียนมาโดยทั้ง2เห็นพ้องให้ปรับปรุงเอกสารทั้ง2ฉบับให้สอดคล้องกับสภาพตามสถานการณ์ปัจจุบันช่วยให้จัดส่งและการจ้างแรงงานข้ามชาติระหว่างไทยกับเมียนมาเป็นระบบและต่อเนื่องมากขึ้นครับแรงงานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและมีสิทธิ์ลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองครับการจ้างงานผิดกฎหมายครับและการค้ามนุษย์3เห็นชอบขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยและเมียนมาเพื่อช่วยสนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านคุณภาพน้ำการแจ้งเตือนการป้องกันและการแก้ไขมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนครับระบบนิเวศสุขภาพและการดำเนินการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำครับโดยขอบเขตอำนาจหน้าที่นี้จะมีผลบังคับใช้ระยะเวลา3ปีครับนับตั้งแต่วันที่ทุกฝ่ายลงนามในขอบเขตอำนาจหน้าที่ซึ่งมีกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างไทยกับเมียนมาจะทำให้ปัญหาไปอย่างรวดเร็วครับท่านฟังครับ
2: ครับข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าว DE เร่งปราบสแกมเมอร์สกัดบัญชีม้ารวมศูนย์ข้อมูลเร่งคืนเงินผู้เสียหายกวาดล้างทัวร์เถื่อนไกด์เถื่อนคืนความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวครับโดยเนื้อหาจะเป็นอย่างไรมาฟังกันครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครั้งที่3 2569และคณะอนุกรรมการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1 2569พิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อบัญชีม้าทุก4จากความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสมาคมธนาคารไทยเตรียมเชื่อมโยงฐานข้อมูลข้ามธนาคารแบบเรียลไทม์หากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินทุจริตในธนาคารใดธนาคารหนึ่งระบบจะระงับบัญชีของบุคคลนั้นทันทีในทุกธนาคารซึ่งมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลางในระบบ3ระบบได้แก่การเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่าน CFR สำหรับแลกเปลี่ยนเส้นทางทางการเงินรายชื่อบุคคลเสี่ยงฐานข้อมูลจากระบบตรวจจับพฤติกรรมบัญชีธนาคารที่มีความผิดปกติร่วมกับฐานข้อมูลของปปง.และฐานข้อมูลจาก AOC 1441ที่รวบรวมรายชื่อผู้ถูกดำเนินคดีเพื่อทยอยระดับการปรับปรามบัญชีม้าหากประชาชนที่ถูกละบัญชีโดยไม่ได้ตั้งใจสามารถ

ต่อสายด่วน AOC 1441กด2เพื่อปลดล็อกบัญชีสำหรับหลักเกณฑ์การคืนเงินผู้เสียหายจะให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของปปง.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลมีผลบังคับใช้งานในวันที่12สิงหาคม2569อีกทั้งธปท.ได้เริ่มกำหนดหลักเกณฑ์การจำกัดวงเงินโอนชำระต่อวันผ่านบัญชีธนาคารและอีมันนี่ของเยาวชนอายุ 12-18 ปีไม่เกิน 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันตามช่วงอายุภายในเดือนตุลา2569นี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกรมการท่องเที่ยวได้ยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้เป็นวาระเร่งด่วนสูงสุดตามนโยบายของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครอบคลุมทั้งมิติความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวและการกวาดล้างภัยคุกคามจากกลุ่มมิจฉาชีพสแกมเมอร์การเอารัดเอาเปรียบทัวร์เถื่อนและไกด์เถื่อนเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและร่วมกับกระทรวงดีอีดำเนินโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวประเทศไทยโดยเชื่อมโยงข้อมูลและบริการด้านการท่องเที่ยวเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวครับเดี๋ยวเชิญท่านผู้ฟังพักฟังเพลงกันสักครู่ครับ

0: ลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับบทเพลงเพราะๆนะครับที่ขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชนะครับออกแถลงการชี้แจงนะครับข้อเท็จจริงนะครับกรณีการมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570นะครับอภิปรายคุณภาพบ้านพักและการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาตินะครับตามที่ได้มีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาการอภิปรายของนายวีระพัทรานนท์นะครับในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570นะครับเมื่อวันที่5สิงหาคม2569นะครับซึ่งได้สะท้อนมุมมองและก็ประสบการณ์ส่วนตัวจากการเดินทางไปท่องเที่ยวพักแรมในอุทยานแห่งชาติเมื่อประมาณ4ปีก่อนนะครับโดยมีการใช้ถ้อยคำระบุว่าคุณภาพการบริการก็ที่พักในอุทยานเร็วสามารถนะครับทั้งยกตัวอย่างประเด็นข้อจำกัดต่างๆนะครับการปิดไฟในเวลา20นาฬิกาแล้วก็สภาพเครื่องนอนที่เป็นหนามเหล็กนะครับจนต้องนำผ้าห่มมาปูทับปริมาณน้ำใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตตลอดจนข้อเสนอแนะให้พิจารณานำรูปแบบการบริหารจัดการแบบเอกชนเข้าร่วมลงทุนนั้นนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นะครับได้รับทราบข้อห่วงใยดังกล่าวแล้วก็ขอเรียนชี้แจงนะครับข้อเท็จจริงนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันนะครับกับสาธารณชนนะครับก็คือนะครับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวแล้วก็การใช้ประโยชน์พื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะศรีมิลันนะครับกรณีการเข้าพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะศรีมิลันนะครับนั้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นะครับได้มีประกาศลงวันที่4ตุลาคมพ.ศ.2561นะครับแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับเมื่อวันที่8ตุลาคมพ.ศ.2561นะครับรวมระยะเวลา8ปีนะครับที่มีการยกเลิกการพักแรมบนเกาะนะครับแล้วก็กำหนดให้เป็นการท่องเที่ยวแบบไปกลับนะครับหรือว่าวันเดย์ทริปเท่านั้นนะครับทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาขยะแล้วก็น้ำเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงประกาศปิดนะครับเพื่อมุ่งเน้นฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืนนะครับสำหรับอาคารบ้านพักหูยงนะครับบริเวณเกาะเมียงนะครับซึ่งในอดีตเคยเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวนะครับตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ.2551นะครับภายหลังประกาศปิดการพักแรมดังกล่าวนะครับทางราชการก็ได้มีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานนะครับให้เป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามแล้วก็รองรับภารกิจของทางราชการเท่านั้นนะครับโดยไม่ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปแต่อย่างใดนะครับส่วนการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและก็ข้อจำกัดในเขตป่าอนุรักษ์นะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นะครับขอน้อมรับทุกข้อคิดเห็นด้วยความตระหนักในความคาดหวังของประชาชนนะครับโดยในส่วนข้อจำกัดนะครับทางด้านไฟฟ้าน้ำประปาและก็สัญญาณสื่อสารในพื้นที่เกาะหรือว่าป่าลึกห่างไกลเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องบริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัดทางสภาพภูมิประเทศนะครับเช่นการใช้พลังงานสะอาดนะครับหรือว่าโซลาร์เซลล์หรือการกำหนดเวลาเปิดปิดกระแสไฟฟ้านะครับเพื่อความปลอดภัยและก็ลดการใช้พลังงานเกินนะครับองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และป้องกันไม่ให้แสงเสียงจากมนุษย์นะครับเข้าไปรบกวนพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ป่านะครับสำหรับข้อเปรียบเทียบกับบ้านพักเจ้าหน้าที่ที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้พบเห็นในพื้นที่การปฏิบัติงานนะครับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นะครับมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในส่วนบริเวณบริการนักท่องเที่ยวส่วนอื่นๆนะครับให้มีความสะอาดและก็เหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็ข้อชี้แจงนะครับว่าอุทยานแห่งชาตินะครับที่ไปพักนะครับก็ได้มีการไม่ให้นะครับนักท่องเที่ยวเข้าไปพักค้างแรมนะครับในบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะศรีมิลันนะครับซึ่งมีการประกาศปิดมาแล้วนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561นะครับก็ขอชี้แจงกันตามนี้นะครับเรื่องของการที่จะไปเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะครับท่านผู้ฟังครับเราจะไปเที่ยวสนุกไปเที่ยวแล้วไปเปิดไฟถึงเที่ยงคืนกลางดึกดื่นไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังก็ต้องอยู่ตามข้อกำหนดนะครับบางทีเราไปเที่ยวแล้วก็จะไปรบกวนระบบนิเวศไปรบกวนการหากินของสัตว์ป่านะครับดังนั้นการเข้าไปอยู่ไปในพื้นที่อนุรักษ์นะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งด้วยนะครับท่านผู้ฟังพื้นที่อุทยานก็มีเอาไว้อนุรักษ์นะครับให้กับพื้นที่ที่จะ ให้สัตว์ป่าไว้อยู่อาศัยนะครับไม่ใช่ว่าให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวไปทำกิจกรรมต่างๆนะครับเพราะว่าจะไปรบกวนการอยู่อาศัยของสัตว์ป่าในเขตพื้นที่อุทยานนะครับนี่เป็นข้อชี้แจงนะครับของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตะวันอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตะวันอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญานะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบริกุลพร้อมด้วยน้องนักศึกษาฝึกงานนะครับน้อง
1: หลุยสุกุลแสงวิเชียรนะครับ
2: ปูณัฐพลโพธารามครับ
0: ครับลาท่านฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือเต็มคณะร่วมกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือไทยเมียนมาในทุกมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: นายกรัฐมนตรีหารือเต็มคณะร่วมกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือไทยเมียนมาในทุกมิติโดยเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายหารือเต็มคณะเพื่อยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติพร้อมยืนยันเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดบนพื้นฐานของมิตรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในการหารือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยเมียนมาและการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์รับฟังเสียงประชาชนผลักดันกองทุนหมู่บ้านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการ SML Plus เสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนอย่างยั่งยืน
7: นางสุขสำรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านที่หอประชุมอำเภอไผ่สาลีอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากสมาชิกกองทุนและประชาชนเพื่อนำไปพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยมีประชาชนในพื้นที่และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเข้าร่วมจำนวนมากการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการจัดทำเอกสารโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการ SML Plus พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลปัญหาของสมาชิกกองทุนเพื่อร่วมหารือแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงนอกจากนี้ยังได้ฝากถึงกรรมการกองทุนที่อาจยังไม่เข้าใจในรายละเอียดของโครงการโดยจะขอความร่วมมือจากในอำเภอพัฒนาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยสร้างความเข้าใจต่อไปเพชรไทยเกิดชั่วสวทนครสวรรค์รายงาน
1: เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่กว่า10ล้าน1แสนคนสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำนักงานสถิติแห่งชาติของเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่เกือบ10ล้าน1แสน30,000คนซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าจากเมื่อ10ปีก่อนและยังถือเป็นครั้งแรกที่เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานเกินกว่า10ล้านคนนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเมื่อปี2548ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้สูงอายุในเกาหลีใต้จำนวนมากต้องการเลื่อนอายุเกษียณเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพและการที่สังคมสูงขยายตัวอย่างรวดเร็วทางนี้ข้อมูลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเกาหลีใต้มีประชากรอยู่ระหว่าง 55-79 ปีอยู่ที่ประมาณ17ล้านคนเพิ่มขึ้นราว 570,000 คนจากปีที่แล้วในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุที่ยังมีความต้องการทำงานมากถึง 11,780,000 คนหรือร้อยละ 69.2 ของจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดส่งผลให้อายุเกษียณเฉลี่ยของเกาหลีใต้เพิ่มเป็น73ปี6เดือนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในหาต้นเหตุและผู้รับผิดชอบเพราะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องใช้เป็นโอกาสยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่าฐานข้อมูลภาครัฐถูกเจาะโดยตรงและได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อหาสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนกระทรวงคมนาคมระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติสั่งเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและส่งข้อมูลให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการสืบสวนขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลพร้อมยืนยันว่ายังไม่พบการรั่วไหลจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เร่งตรวจสอบและประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐประมาณ300กรมทั่วประเทศภายใน30วันผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นิติวิทยาศาสตร์เปิดผลชันสูตรหลุนโซโล่เบื้องต้นชี้หัวใจล้มเหลวแต่ยังไม่ตัดประเด็นสารพิษผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยผลการชันสูตรศพนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือหลุนโซโล่ภายหลังนำร่างกลับประเทศไทยโดยได้รับความยินยอมจากญาติให้เปิดเผยข้อมูลว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว อย่างไรก็ตามยังต้องตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อและพันธุกรรมเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของภาวะไหลตายพร้อมทั้งไม่ตัดประเด็นการได้รับสารพิษหรือสารเคมีโดยกระทรวงยุติธรรมจะประสานทางการประเทศจอร์เจียเพื่อขอผลการตรวจเพิ่มเติมทั้งนี้ใบมรณบัตรจากประเทศจอร์เจียยังไม่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการตำรวจและปปส.ภาค9สกัดยาบ้าซุกกระป๋องเงาะแปรรูปเตรียมส่งชายแดนใต้
8: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ตรวจยึดยาบ้าที่ซุกซ่อนในกระป๋องเงาะแปรรูปภายในบรรจุ4กล่องหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งเอกชนไปยังพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเช้าวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาและใช้เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจพบสิ่งผิดปกติภายในกล่องพัสดุจากการเปิดตรวจสอบพบเงาะกระป๋องในน้ำเชื่อมจำนวน67กระป๋องภายในแต่ละกระป๋องถูกซุกซ่อนยาบ้าไว้กระป๋องละ2มัดมัดละ 2,000 เม็ดรวมยาบ้าทั้งหมด 268,000 เม็ดเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางก่อนขยายผลติดตามการจับกุมผู้รับพัสดุได้2รายในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายผลติดตามผู้ส่งพัสดุต้นทางและผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

หนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทับพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม0952645456และเสียสิน0654653638คิดถึง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: มาแล้วนะ

ณตั้งกำปังกะตังซาทุอย่างกัตตวาอนุตัปปติทำกรรมได้แล้วร้อนใจภายลั่งกรรมที่ทำแล้วนั้นไม่ดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรได้เป็น100เมกะเฮิรตซ์บ๊ายบายยังดีเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกับผมดีเจไม้นาก้าวบาวกอยกิติพงษ์พานมสวรรค์ครับเช่นเคยแล้วครับเปิดรายการไปเป็นเพลงของสายันสัญญาเช่นเคยแล้วครับเพลงนี้ครูพานมครูวิไลพันนมนะครับขอไปครูวิไลพันนมเป็นผู้ประพันธ์นะครับลวงเล็กประธานสภากาแฟนวัดเข้ามานะครับวันนี้ลวงเล็กบอกว่าหมอภัยพีวันเพ็ญคุณกระทิงนะครับให้ผีสายยุทธให้ปาติสณวาพรณผีพานิสวทชมพรพีมีบุญคุณกระทิงให้ฉางใกล้ให้สาวจีซะหยักนะครับให้ลุงคิดให้เบาแค่ใครพีกดทายางให้นะหัวนับเขาทล่มให้ผู้ใหญ่เล็กให้สาวเล็กเสริมสร้อยให้คุณอ่อนสุภาแล้วก็ผู้ช่วยอีทด้วยนะครับขอบคุณพี่ชายใจดีที่น่ารักเช่นเคยแล้วครับหลังจากข้อมาทุกวันเลยนะครับแต่เช้าถึงเจอหน้าก็ย้ำอย่าลืมนะครับสายันสายันก็เปิดให้ทุกวันแล้วครับก็โดยส่วนตัวแล้วผู้ดำเนินรายการชอบเพลงสายันเป็นชีวิตจิตใจนะครับก็เปิดรายการทุกครั้งก็จะต้องเป็นเพลงของสายันสัญญานั่นเองนะครับต้องกราบขออภัยท่านที่ไม่ชอบด้วยนะครับท่านที่ไม่ชอบก็ฟังเพลงต่อๆไปก็แล้วกันนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวชอบสายันนิดนึงนั่นเองนะครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569นะครับวันนี้ต้องกับวันแรม8ค่ำเดือน8ลั่งนะครับปีมะเมียวันนี้เป็นวันพระด้วยนะครับจุลศักราช1388คริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลย้อยได้บางเวลาแต่ว่าห้ามนำโยจ่ายไม่ออกจากอู้นะครับในเรื่องของการงานวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศแฝงอุปสรรคและคลื่นใต้น้ำหน้าเน้นนะครับพึงชะลอการเริ่มงานไม่รู้ว่าเซ็นสัญญาแล้วก็เน้นสร้างงานหลังบ้านเงียบๆด้วยความรอบคอบนั่นเองนะครับในเรื่องของการเงินวันนี้เขาบอกว่าเงินหมุนเวียนพันพ่วนนักนะครับแฝงรายจ่ายชับพลันจากการเดินทางแล้วก็งดลงทุนที่ว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับตรวจสอบตรวจตราควบคุมบัญชีหลังบ้านให้รัดกุมรอบคอบนั่นเองนะครับในเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าเปราะบางคัดแย้งประชดประชันกันหงายนะครับครูหลักต้องประคองสติอารมณ์เย็นเข้าไส้นะครับส่วนคนโสดก็ครองตัวระวังคนแฝงพ่นประโยชน์เข้ามาผัวพันนะครับช่วงเวลาดีวันนี้อยู่ที่เวลา15นาฬิกา9นาทีนะครับก็คือตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปจนถึงเวลา16นาฬิกา35นาทีนะครับแล้วก็อีกช่วงเวลานึง19นาฬิกา29นาทีไปจนถึงเวลา20นาฬิกา10นาทีนะครับ4มงคลวันนี้นะครับเป็นสีแซ่สีแดงสีน้ำตาลที่คาดไม่ได้ก็คือสีส้มนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสนั่นเองนะครับสีอัพโชควันนี้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีดำนะครับทิศมงคลวันนี้เขาบอกว่าเป็นทิศตะวันตกนะครับแล้วก็ให้หันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อรับโชคลาภบารมีแล้วก็ระงับอุปสรรคภัยอันตรายทางปวงนั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันชวดทาสน้ำย่อยนะครับภาษาจีนเขาเรียกว่ายิมจื้อถูกฉลกกับคนที่เกิดปีชันลู่ปีมะโรงแล้วก็ปีวอกนะครับแต่ว่าท่านที่เกิดปีมะเมียนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องปะทะขัดแย้งรุนแรงโดยตรงมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุฉับพลันจากการสัญจรหรือว่าเสียสับกระทันหันห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะครับท่านที่เกิดปีท่อแล้วครับปีท่อรวมทั้งปีระกาด้วยนะครับวันนี้ให้ระวังเรื่องปัญหาอึดอัดใจจากคำพูดนะครับข้อตกลงมีข้อผิดพลาดหรือทุกคนรอบข้างเอาเปรียบเบียดเบียนพ้นประโยชน์นั่นเองนะครับสำหรับเด็กที่เกิดตรงกับวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดมีเสน่ห์หน้าขน5นะครับแต่ว่าอาจจะมีลูกส่วนตัวสูงไปนิดนึงนะครับคุณพ่อคุณแม่ควรเสริมด้วยการฝึกให้เขามีสมาธิจ่อแล้วก็เรียนรู้ความนุ่มนวลแล้วก็ฝึกความอดทนนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับประจำวันที่6สิงหาคม2569นะครับก็บอกกันทุกวันแล้วครับมาถึงตรงนี้ก็077511-3-077504-101นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับต้องการที่ชมรายการหรือขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เบอร์ที่ผมบอกไปนั่นเองนะครับสำหรับท่านที่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็สามารถรับฟังได้ทางโซเชียลแล้วครับ
เป็น Facebook ไลฟ์ของสวทนะครับเข้าไปแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์หรือว่ากดรูปหัวใจก็ได้นะครับขอบคุณที่ทุกท่านยังคงติดตามกันนะครับที่เข้ามาไลฟ์วันนี้ก็จะมีพี่สุนันสุวรรณชัดนะครับหรือว่าเบานันทำซิ่งนั่นเองนะครับเข้ามาแล้วบอกว่ารับชมอยู่นะครับรวมถึงน้องอำนาจจันทร์ปราณรสนายช้างเทคนิคของสวทชุมพรนะครับท่านสมบัติมายืนบอกว่าดีเจบาวก้อยขอฟังเพลงกลัวกรุงเทพของจิรพันธ์วีรพงศ์นะครับเดี๋ยวสักครู่เปิดท้ายนะครับรวมถึงพี่ปราโมทบุญชาตาพี่ชายใจดีทีน่ารักนะครับแล้วก็คุณวัชรพันธ์สิทธิอรุณนะครับเพื่อนบอยนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของผู้ดำเนินรายการเองนะครับรับชมอยู่ที่กรุงเทพหลวงไก่ซ่าอยากบอกว่ารับชมอยู่ครับรวมถึงพี่พานีชัยพรามออเปอเรเตอร์คนช่วยข้างสวทชุมพรนะครับไม้ไม้แล้วนะครับบอกไว้ก่อนมาอยู่แคมป์ไม่กี่วันแล้วครับตอนนี้ไม้ไม้แล้วนะครับเห็นว่าเป็นว่าไม้ไม้เสร็จแล้วครับไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดนะครับที่บอกไม้ไม้เสร็จแล้วก็ยังคงทำงานเป็นปกติแล้วครับก็ยังรับใช้รับโทรศัพท์เป็นมัณฑนากรประจำสถานีนั่นเองนะครับบริการถูกคนด้วยความเต็มใจเลยนะครับพี่พานีชัยพรามของเรานะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามานะครับในช่วงนี้ข้อมาเมื่อเช้าเลยนะครับเพลงเล่าจ๋าของจากการขับร้องของดอนซ่อนระเบียบนะครับซาวจีซ่าหยักเป็นผู้ข้อมานะครับบอกว่าถ้าไม่หมอบหายก็อดกินกับข้าวอร่อยอร่อยนะครับก็เลยจำเป็นต้องหมอบหายแล้วครับวันนี้ซาวจีบอกว่าหมอบให้ถูกเสี้ยงถูกไส้แล้วครับพิเศษชังไก่นะครับแล้วก็ลวงเหล็กรองแคกนะแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านรวมถึงบากอยด้วยนะครับขอบคุณซาวจีนะครับแล้วก็เพลงนึงที่จะไปในช่วงนี้นะครับเพลงฮักใจไม่คิดนะครับจากการขับร้องของชรินันทนาคอนคุณเศร้าถุงตะโกข้อมาครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกา29นาทีนะครับมาสู่ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังกันนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพี่กฤษทายางนะครับส่งอีโมจิโบกมือมานะครับบอกว่าสวัสดีครับรับฟังอยู่ครับขอบคุณพี่กฤษทายางนะครับเมื่อวานเปิดเพลงไม่จบนะครับถ้าเกิดยังไงเสียถ้าเกิดวันนี้ทันเดี๋ยวพยายามเปิดให้จบนะครับเพลงของสายันพีขดข้อมานะครับบอกว่าอะไรนะหนักเรียนทีหลักเลยสักอย่างนะครับเมื่อวานก็ถ้าเกิดยังไงวันนี้มีเวลาพอนะครับเดี๋ยวเปิดให้เป็นเพลงสุดท้ายนะครับถ้าเกิดไม่มีใครข้อมาช่วงนี้นะครับขอบคุณพี่กฤษนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังนาคุ้มนะครับนาคุ้มหรือว่านาชอบแลมแพทบอกว่าสวัสดีครับ

ดีเจครับวันนี้ข้อฟังเพลงสมซานนะครับสมซานไม่ใช่ของเซ็กโลโซนะครับนี่นะคุ้มข้อสมซานของชาตรีสี่ชนนะครับบอกว่ามอบให้ทุกๆคนที่ฟังรายการลุกทุ่งบันเทิงครับเดี๋ยวสักครู่เปิดให้นะครับก็น่าจะช่วงสุดท้ายนั่นแหละครับขอบคุณนะคุ้มเรือนาชอบด้านเพชรที่ยังคงให้เกียรติติดตามนะครับท่านสมบัติมายืนมาบอกว่านะครับชาวตีห้าไฟดับรื้อมาช้าไปกว่า10นาทีนะครับถูกต้องแล้วครับช่วงนั้นไฟดับนะครับพอช่วงตอนตีสี่กว่านะครับช่วงตอนตีห้านะครับไฟดับแล้วก็กว่าจะเซตเครื่องได้ขึ้นเครื่องได้ก็ผ่านไปช่วงเวลานั้นนะครับพี่ส่วนนั้นก็บอกว่าสงสัยไฟดับนะครับถูกต้องแล้วครับขอบคุณที่ยังคงติดตามนะครับถ้าไม่ติดตามก็คงไม่ทราบนะครับถ้ากล่าวว่าเป็นเช็คเป็นการเช็คเรตติ้งอีกแบบนึงนะครับมีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคอมเมนต์มาถ้ากล่าวว่าท่านยังคงติดตามรายการจากสวทชุมพรได้เป็นร้อยอยู่นะครับขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียวสาระด้านราคาดังนะครับเช่นเคยช่วงแรกๆก็จะเป็นเรื่องนี้แล้วครับดินฟ้าอากาศของในส่วนของจังหวัดชุมพรวันนี้มีฝนลดน้อยลงนะครับแต่อุณหภูมิต่ำลงนิดนึงวันนี้จังหวัดชุมพรมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งด้วยบริเวณที่อำเภอเมืองอำเภอท่าแซอำเภอสวีเราก็อำเภอพะโต๊ะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของการคาดหมายอุณหภูมินะครับวันนี้สูงสุดอยู่ที่แค่33องศานะครับช่วงกลางวันอากาศดีเลยทีเดียวต่ำสุด24องศานะครับสำหรับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:45 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:13 นาทีนะครับในส่วนของน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มทีนะครับเวลา 5:13 นาทีนะครับ 5:13 นาทีหรือ 17:13 นาทีนั่นเองนะครับแล้วจะลงเต็มทีเวลา 7:13 นาทีนะครับมาฟังคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันสำหรับสาวช่วนชาวส่วนชาวร้ายแล้วครับสำหรับท่านที่ทำงานออฟฟิศก็ถ้ามีรถยนต์ก็ดีไปแล้วครับถ้าเกิดได้ขับมอเตอร์ไซค์ก็จะได้หวางแผนทุนะครับมีเอาร่มไปหรือว่าเอาผ้ายางกันฝนไปนะครับในการเดินทางไปทำงานนะครับจะได้หวางแผนทุนั่นเองมีตึงเนื้อราวมีหนึ่งเรื่องราวนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวเขาบอกว่าอธิบดีกรมส้มเสื่อการปกครองท้องถิ่นเข้ารับสาบข้อกล่าวหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นวันที่12สิงหาคมนะครับตำรวจเตรียมส่งสำนวนให้กับกปปช.นะครับคณะกรรมการปปช.นั่นเองนะครับนายธีรุตสุภวิบูลพ้นนะครับอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.นะครับพร้อมกับทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามนะครับเพื่อรับข้อกล่าวหาในคดีทุจริตการสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือให้การไปแล้วนะครับโดยคณะที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำนั่นเองนะครับโดยในเรื่องนี้นะครับพันตำรวจเอกนิติวิทย์ธนาสิทธิ์นิติกุลนะครับผู้กำกับการซ่องกองบังคับการปราบปรามได้เปิดเผยว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13คนนะครับแบ่งเป็นกลุ่มข้าราชการท้องถิ่นและก็พนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบ11คนและอีก2คนก็คือนายธีรุตสุภวิบูลพ้นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนี่แหละครับแล้วก็นายเรืองเดชศิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและก็จิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับสำหรับนายธีรุตแล้วก็นายเรืองเดชนี่นะครับถูกแจ้งข้อกล่าวหารวม6ข้อ5นะครับอย่างเช่นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแล้วก็ปลอมและรับรองเอกสารราชการอันเป็นเท็จรวมถึงรวมกันปลอมแล้วก็เปิดเอกสารราชการในคณะที่ผู้ต้องหาอีก11คนนะครับถูกดำเนินคดีข้อหาอ้างยี่ซองโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188นะครับแล้วก็ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับทางนี้นะครับเบื้องต้นมีผู้ต้อง5เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและทั้งหมด6คนนะครับส่วนที่เหลือก็กำลังประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่10สิงหาคมนี้แล้วครับก่อนที่ตำรวจจะสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นั่นแหละครับภายในวันที่12สิงหาคมนี้พร้อมทั้ง
ปราสร้างกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ครับเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและก็ทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดหากพบความผิดปกติก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจนะครับรวมถึงแฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงด้วยนั่นแหละครับน่าจะไม่มีใครไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องคดีนี้นะครับรวมถึงมีไม่ต้องบอกว่ามีรายชื่อไหมครับในส่วนของจังหวัดชุมพรนะครับก่อนหน้านี้มีทั้งหมด88คนนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ทราบว่าเลือกกี่คนแล้วนะครับได้ข่าวว่ามีการทอดชื่อไปด้วยนะครับประมาณนั้นก็เราฐานก็คงช่วยกันตรวจสอบนะครับช่วยกันติดตามสอดส่องดูแลเกี่ยวกับความผิดทุจริตนะครับเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังการทุจริตในระบบราชการนี้ผมบอกได้เลยว่าผมในสอบเข้ามา100%นะครับด้วยความสามารถของตัวเองทั้งสิ้นนะครับไม่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินใดๆเลยนะครับสอบกอพอพักกอพักข้อพักคอแล้วก็เข้าบรรจุในปี2534นู่นนั่นแหละครับมาถึงจนปัจจุบันก็เลื่อนอีก4ปีแล้วครับต้องลาราชการไปก็ตอนนี้อยู่กับแฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงก่อนนะครับเราสู้กันฟังเล็กๆหน่อยๆนั่นเองนะครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามาในช่วงนี้นะครับเพลงคอยนองทั้งคืนนะครับจากการขับร้องของซอนแพทซอนสุพันบอนันทำซิ่งข้อมานะครับบอกว่ามอบแฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกๆฐานนะครับแล้วก็เพลงคนไล่เมียไอ้ยาเพลงนี้นะครับเพลงคนไล่เมียจากการขับร้องของยอดดักสลักใจนะครับพี่ผ่านนี่ข้อมานะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่ทราบว่าไปสะกิดตอมไล่มาครับยุดีเดินมาบอกว่าบอกก้อยขอเพลงคนไล่เมียของยศดักหน่อยนะครับเพลงนี้เพราะดีก็จัดให้ในช่วงนี้แล้วครับบอกว่าหมอพายล่วงเล็กนะครับพี่วันเพ็ญคุณกระทิงพี่เศร้าทุงตะโกนแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกฐานแล้วครับเอาละครับคอยนองทั้งคืนแล้วก็คนไล่เมียครับ

เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638คิด

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาทีสี่สิบห้านาทีนะครับข่าวสู่ช่วงเรื่องราวชาวลูกทุ่งก่อนเดินก็ฟังไว้เดินนะครับร้านทับพีซีฟู้ดนะครับอยู่ชายฮะอยู่ชายทะเลปากฮาดบ้านเรานั่นแหละครับบ้านเราเรียกปากฮาดนะครับภาษากลางเขาเรียกว่าปากมะหาดนะครับบ้านเราเรียกปากฮาดปากฮาดนั่นแหละครับอยู่แถวนั้นแหละครับเปิดบริการทุกวันแล้วกันนะครับสำรองที่นั่งได้ที่0952645456นะครับแล้วก็อีกเบอร์1065465638นะครับจองล่วงหน้าได้เลยนะครับโต๊ะเรื่องราชาลูกทุ่งวันนี้เป็นเรื่องราวของทีนี้ก็เป็นประวัติของผู้ประพันธ์เพลงก็แล้วกันนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของครูก้องกาดกำแห้งนะครับหรือว่าชื่อจริงชื่อสนั่นเมินชมพูเกิดเมื่อวันศุกร์ที่8สิงหาคม2484นะครับที่บ้านเมลบบุรีนั่นเองนะครับนั่นก็เป็นล้านแท้ๆนะครับของครูก้องได้ยืนยันว่าครูก้องเกิดที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ที่นั่นก็แล้วแต่นะครับไม่เป็นไรแต่ว่าท่านก็เป็นผู้ที่มีความสามารถในการประพันธ์เพลงให้ไล่นักร้องหลายคนได้ร้องนะครับท่านก็ร้องเองด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังว่าร้องเพลงอะไรนะครับแล้วก็เป็นศิษย์ของหลวงปู่พรหมวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะครับครูก้องเข้าวงการโดยได้ร้องเพลงประจำวงดนดุริยางค์ทหารบกนะครับชื่อว่าวงแม่เจ้าพระยาในช่วงปี2503ถึง2505นะครับพอออกจากทหารมาอยู่กับวงประกายดาวนะครับของการแก้วสุพรรณนั่นเองประมาณสัก2ปีนะครับก็มาอยู่กับวงตรีพงศ์ศรีวรนุชได้อีก1ปีจากนั้นนะครับในปี2505ถึง2508แล้วมาอยู่กับวงดนตรีพรพิรมอีก2ปีนะครับแล้วก็ได้ช่วงปี2511นะครับรวมแสดงภาพยนตร์เรื่องฝนเนื้อนะครับแล้วก็ปี2512นะครับ2512มาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องถุงเซตที่นะครับแล้วก็มาเล่นตลกเป็นโคซกของวงเพลินพรมแดนจากนั้นก็จัดรายการวิทยุที่มณฑลท่านบกที่4นครสวรรค์นะครับแล้วก็แต่งเพลงให้กับเพลินร้อง3ถึง4เพลงนะครับยังเช่นเพลงกลัวฟืนเพลงดังป๊าบเพลงรักกันเหมือนแฮวแล้วก็ก่อนจะออกจากวงดนตรีของกองนะครับก่อนจะออกมาตั้งวงดนตรีขออภัยนะครับก่อนพอแต่งเพลงเสร็จแล้วก็ออกมาตั้งวงดนตรีชื่อกองกำใจนะครับทำวงอยู่2ปีก็หยุดได้มาบันทึกเสียงรักกับคนรถนะครับเพลงนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อก้องกัดกำแห้งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับเพลงยุคแรกที่แต้งนะครับแล้วก็บันทึกเสียงคือเพลงสะดุดตากับเพลงเนื้อนิ่มนะครับแล้วก็ขี่ฝ่ายข้ามโค้งโดยใช้ชื่อก้องกำใจนะครับเพลงที่สร้างชื่อเสียงนะครับได้แก่รักกับขนรถนะครับแล้วก็เพลงคนไทยรอยเปิดเส้นนะครับก้องกัดกำแห้งมีชื่อเสียงในบทบาทของนักแต่งเพลงอย่างมากนะครับโดยเพลงที่โดยแต่งเพลงให้ผู้พานเพชรปฐมพรนะครับในเพลงโชเฟอร์ใจเดียวรักฝากเมียไว้กับแหมนะครับแล้วก็รักฟืนฟืนรวมถึงควันชัยเพชรรอยเอ็ดด้วยนะครับมาฝากตัวเป็นซิดตั้งแต่เพลงจดหมายเป็นมั่นนะครับแล้วก็เพลงยกเมียให้เพื่อนคนรอยเอ็ดไกลบ้านรักอันตรายให้กับควันชัยครับรองจนโด่งดังนะครับจากนั้นก็ได้แต่งเพลงทุ่งนางคอยความรักเมื่อยาคมเศร้ารอยเอ็ดให้กับพุ่มพวงดวงจันทร์รองนะครับสำหรับนักร้องรุ่นตามาที่โด่งดังจากเพลงของครูก้องก็คือสุนารีราชสีมานะครับซึ่งถือได้ว่าแจ้งเกิดจากเพลงของครูก้องอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับคุณสุหมายว่าสุนารีราชสีมานะครับก้องการกำแห้งได้ป่วยรักษาตัวตั้งแต่ปี2547นะครับเพราะกลายเป็นไล่โรคนะครับไม่ว่าโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคไตโรคมะเร็งแล้วก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อปี2554นะครับหมอลงความเห็นว่าเสียชีวิตเนื่องจากหัวใจวายเฉียบพลันนะครับรวมสิริอายุตอนปี47นั่นแหละครับตอนปี54นะครับตอนนั้น69ปีนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของครูก้องกาดกำแห้งนะครับผู้ประพันธ์เพลงชื่อดังแล้วก็ปั้นนักร้องดังมาหลายคนนะครับมาเล่าให้ฟังในช่วงของเรื่องราวชาวลูกทุ่งในรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับเอาละครับช่วงนี้ผมจะเปิดเพลงรักกับคนรถนะครับจากการขับร้องของครูก้องกาดกำแห้งนะครับและหลังจากนั้นก็เป็นเพลงกลัวกรุงเทพนะครับจากการขับร้องของจิรพันธ์วีระพงษ์นะครับท่านสมบัติมันยืนข้อมาครับ

0: สมัย
1: 10:56 น.นะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับไม่มีงานเลี้ยงได้ไม่เลิกราเช่นเดียวกันนะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วครับขอบคุณพ่อโอนะครับพ่ออุษณีเอกมานนพภูมิหน่วยการสวทชุมพรนะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้สวทชุมพรแล้วก็รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้หมดเวลาฝากทิ้งท้ายด้วยเพลงสมซานนะครับจากการขับร้องของชาตรีสี่ชนนะครับนาคุ้มข้อมาบอกว่าหมดถูกหมอภัยถูกเสี้ยงถูกไส้แล้วครับส่วนพี่ขอทายางวันนี้คงไม่ทันแล้วแน่ๆนะครับเพลงนักเรียนที่รักอะไรประมาณนั้นแล้วครับพรุ่งนี้ผมเปิดให้เป็นเพลงแรกนะครับพี่ขดพรหมวานเปิดท้ายไม่จบนะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม่นาเก้าบากอยกิติพงศ์พนมสวรรค์ต้องกราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันไม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตลาดนักท่องเที่ยวจีนจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตลาดนักท่องเที่ยวจีนจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคหลักพร้อมคาดการนักท่องเที่ยวจีนทะลุ5ล้านคนในปีนี
7: ้นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อจอดตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนตลอดปี2569โดยมุ่งดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวผ่านกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมเฉพาะในแต่ละภูมิภาคสำหรับพื้นที่จีนตะวันออกสำนักงานเซี่ยงไฮ้ได้ชูจุดขายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Tourism โดยร่วมกับพันธมิตรร้านสเปซและแพลตฟอร์ม True New นำเสนอแคมเปญฟื้นฟูสุขภาพกายและใจควบคู่กับการโฆษณาผ่านโรงภาพยนตร์และสถานีโทรทัศน์เพื่อเจาะกลุ่มครอบครัวที่มีกำลังซื้อสูงด้านภูมิภาคจีนตะวันตกสำนักงานเฉิงตูมุ่งเน้นโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยร่วมกับ ZX Tour ดึงดูดนักวิ่งมาราธอนสู่เมืองรองพร้อมนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมทริปสัมผัสวิถีชุมชนในเชียงใหม่และเชียงรายขณะที่ภูมิภาคจีนตอนเหนือสำนักงานปักกิ่งได้จัดกิจกรรมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเมืองฉางชุนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวช่วงปิดเทอมฤดูร้อนซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 80,000 คนปฏิพลจะรับพรมมารายงาน
1: นายอำเภอเมืองชัยภูมิยืนยันไม่ทิ้งผู้ตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ OSS และชุดปฏิบัติการตำบลอำนวยความสะดวกในการทบทวนสิทธิ
8: ์นายเดชนอกคำในอำเภอเมืองชัยภูมิเปิดเผยว่าอำเภอเมืองชัยภูมิได้เร่งให้บริการและช่วยเหลือประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่ตกหล่นในรอบแรกหรือไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและต้องการยื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยอำเภอเมืองชัยภูมิได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ OSS ขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังตรวจสอบสิทธิ์ไม่ผ่านพบว่าส่วนมากยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลปรับเปลี่ยนใหม่ซึ่งทางอำเภอเมืองชัยภูมิได้สร้างความเข้าใจและดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ประชาชนได้ปรับปรุงข้อมูลและทบทวนสิทธิ์อีกครั้ง นอกจากนี้ทางอำเภอยังจัดชุดปฏิบัติการประจำตำบลซึ่งประกอบด้วยปลัดอำเภอปลัดเทศบาลพัฒนาการอำเภอรพสตกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันลงพื้นที่พบประชาชนเป็นประการด่านแรกเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการทบทวนสิทธิ์และการขอเอกสารเพิ่มเติมโดยเป็นการช่วยลดภาระการเดินทางและลดความแออัดณที่ว่าการอำเภอช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างครบถ้วนศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่6ถึงวันที่9สิงหาคมนี้
9: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยอาทิพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำลำห้วยอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำตลอดจนแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมขังหรือเส้นทางภูเขาในช่วงฝนตกขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นเบื้องต้นระมัดระวังกระแสไฟฟ้ารั่วไหลเน้นย้ำดูแลเด็กผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางและสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งครับสำหรับวันนี้ครับเป็นวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569นะครับอยู่กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงFM 97 MHz ครับวันนี้อยู่กับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับคุณผู้ชมคุณฟังก็สามารถที่จะติดตามรายการนี้ได้นะครับสำหรับสวัสดิ์ทุ่งสงเนี่ยเป็นประจำทุกวันพฤหัสนะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์และวันนี้ก็มาเยือนกันอีกครั้งและแน่นอนว่าวันนี้มาอยู่ในรูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับมีการไลฟ์กลับมาอีกครั้งและยังคงอยู่กับบุคลากรคุณภาพจากทางสวัสดิ์ทุ่งสงอีกเช่นเคยครับช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live ครับคุณรวีวัฒน์ราชบำเพ็ญคุณโยฮันกาญจนวงศ์คุณวีรยุทธศรีจันทร์ครับประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนโคตรครับควบคุมการผลิตโดยนายวชระบานเย็นผอ.สวทท.ทุ่งสงนะครับอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ครับคุณผู้ชมคุณฟังก็สามารถที่จะติดตามรายการนี้ได้นะครับทางไลฟ์ของ Facebook Fanpage สวทท.ทุ่งสง FM 97หรือว่าทางFacebook Fanpage สวทท.ขออภัยครับ Facebook ของทางรายการให้แยกข่าวนะครับอย่างเช่นเคยครับแล้วก็รูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นในรายการให้แยกข่าววันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย2ช่วงหลักๆคือช่วงรู้เรื่องรู้รัฐทันข่าวรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะครับแล้วก็ช่วง PRD Service นะครับช่วงแรกเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจของนโยบายรัฐบาลที่ได้นำเสนอรวมไปถึงเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่ของภาคใต้ตอนบนอย่างในสวทห้ารวมถึงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับและแน่นอนว่าในห่วงเวลาแบบนี้นะครับข่าวที่น่าสนใจมากที่สุดของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชคงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องนี้กันในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ช่วงถัดไปครับ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
0: คุณผู้ชมคุณฟังครับหลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569ครับนอกเหนือจากบรรยากาศการแสดงความยินดีนะครับในเรื่องราวที่ผ่านมาการนำเสนอในเรื่องของประวัติความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ในแง่วัฒนธรรมของพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็หลายๆคนให้ความสำคัญเลยก็คือในเรื่องของในพื้นที่ของจุดๆนี้เนี่ยทางภาคประชาชนนะครับรวมไปถึงในภาคธุรกิจเนี่ยจะได้รับผลลัพธ์ในแง่ของเศรษฐกิจอย่างไรบ้างจากการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในครั้งนี้นะครับจะเกิดแรงกลับเพื่อมขนาดไหนครับวันนี้ครับทางสวทท.ทุ่งสงได้รับเกียรติจากคุณประยูรเงินพรมนะครับประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ท่านนะครับอยู่ในระบบออนไลน์แล้ววันนี้สัมภาษณ์สดในรายการทาง Facebook Live เลยนะครับวันนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับทุกคุณประยูรครับครับผมขอสอบถามอีกนึงครับจากหลังจากที่การวัดการที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยภาคธุรกิจภาคเอกชนเนี่ยได้มีความตื่นเต้นหรือว่ามีการหยิบยกมาพูดคุยกันในกลุ่มสังคมมากน้อยแค่ไหนครับ
2: ก็ในขณะนี้ครับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนี้ก็ต้องอะไรกินเบอร์กินเบอร์ด้วยความคาดหวังมา12ปีและก็ปีนี้ประสบความสำเร็จในด้านวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนี่ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับขณะนี้ภายในตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานี่คึกคักไปด้วยผู้คนรถติดยาวเหยียดนะครับนั่นคือผลพวงจากพระธาตุสู่มรดกโลกครับที่เกิดขึ้นจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะที่พักร้านอาหารนี่เต็มหมดเลยในขณะนี้ครับตั้งแต่วันที่25เป็นต้นมาณวันนี้ครับเศรษฐกิจถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เศรษฐกิจนี่ร้านอาหารร้านกาแฟร้านที่พักไอโรงแรมที่พักเต็มหมดนะครับในขณะนี้นี่คือผลพวงได้จากวัดพระธาตุวรมหาวิหารที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชในขณะนี้พวกเราชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่ก่อการดีได้ริเริ่มจัดทำวัดพระธาตุได้เสนอขึ้นไปสู่มรดกโลกนั่นคือประสบความสำเร็จในวันนี้เราต้องขอขอบคุณผู้ที่ก่อการดีได้เริ่มทำเรื่องนี้เป็นต้นมาและมาถึงณวันนี้เขาถามเขามีคนเคยถามว่าพระวัดพระธาตุวรมหาวิหารนี่เมื่อได้มรดกโลกแล้วคนจังหวัดนครได้อะไรวันนี้แหละครับท่านจะได้เห็นเลยว่าทุกเรื่องในเกี่ยวกับเรื่องวัดพระมหาธาตุเช่นวนาโม นะครับเหรียญพระธาตุทุกรุ่นตอนในขณะนี้ครับราคาพุ่งขึ้นเป็นร้อยเท่านะในขณะนี้ครับนั่นคือผลพวงที่ได้รับจากพระธาตุสู่มวลโลกครับผมครับ
0: ครับผมแรงกระเพื่อมขณะนี้เนี่ยได้มีการประมาณคาดการตัวเลขในเรื่องของการเติบโตหรือว่าความสะพัดเงินสะพัดมากน้อยขึ้นในพื้นที่ไว้บ้างแล้วมั้งไหมครับ
2: ในขณะนี้นะครับเท่าที่ตั้งแต่หลังจากวันที่5เป็นต้นมานะครับก็เรามีงานเฉลิมฉลองนี่เพิ่นก็สะพัดไม่ต่ำจาก300ล้านนะครับแล้วก็มันมาร่วมด้วยหลังจากที่วัดพระธาตุสู่มวลโลกแล้วแล้วก็ชาวจังหวัดนครราชโดยภาคเอกชนที่ทำมาหลายสิบปีเกี่ยวกับเฉลิมฉลองศาลหลักเมืองด้วยคือตั้งแต่วันศาลหลักเมืองนี่ตั้งเริ่มมาตั้งแต่วันที่1มาถึงวันนี้เป็นวันเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายนะครับได้จาก5วันที่ผ่านมาก็ผลพวงจากวัดพระธาตุวรมหาวิหารนี่เป็นมรดกโลกนี่ก็ไม่ต่ำจาก 2-300 ล้านที่ผ่านมาครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันนี
0: ้
2: นะครับแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาที่ภาคภูมิใจก็คือชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดประกวดพระด้วยท่านทราบไหมครับว่าเหรียญพระธาตุเหรียญพระธาตุวันนั้นที่ประมูลกันในงานประกวดพระที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
0: ครับผม
2: โดยเฉพาะเหรียญพระธาตุนี่ไปถึงหลักล้านนะครับ
0: โอ้
2: นะครับนั่นคือผลพวงที่ได้จากพระธาตุสู่มรดกโลกนะครับและโดยเฉพาะหัวนาโมในขณะนี้หัวนาโมนี่300 500นี่ไม่มีที่จะหานะครับนั่นคือผลพวงที่ได้จากคนนครที่ได้ผลพวงมาจากพระธาตุสู่มรดกโลกครับ
0: ผมไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างแน่นอนแล้วก็จะส่งผลส่งเสริมไปในอนาคตแน่นอนทีนี้สอบถามนิดนึงนะครับในส่วนของภาคธุรกิจในพื้นที่เนี่ยรวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆเรามีการเตรียมความพร้อมที่จะในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่ามีการวางแผนต่อยอดกับกระแสที่เกิดขึ้นยังไงบ้างครับ
2: คือในขณะนี้เราก็เตรียมความพร้อมว่าคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเราต้องดูแลแขกที่มาเยือนที่มาเยี่ยมเยียนในคนจังในวัดพระมหาธาตุนะครับเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีในขณะนี้กำลังคุยกันอยู่ว่าเราจะต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนเรานี่หนึ่งในการดูแลก็ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยและก็เรื่องรถเรื่องที่พักเรื่องอาหารนี่คือราคาปกติเหมือนเดิมหมดเลยครับไม่ต้องห่วงพวกเราจะดูแลทุกเรื่องที่คนมาเยี่ยมเยียนเราในนครศรีธรรมราชนะครับผมครับ
0: ครับผมสุดท้ายคำถามสุดท้ายและในเรื่องของภาคส่วนภาครัฐหรือหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยเราไม่น่าจะมีข้อสงสัยแต่ว่าในส่วนของฟีดแบคของทางประชาชนภาคเอกชนเนี่ยสิ่งที่คาดหวังให้หน่วยงานรัฐอาจจะต้องมีการเร่งพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อรองรับครั้งนี้นะครับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากวัดพระมหาวรมหาวิหารเนี่ยรวมไปถึงภาคส่วนของนักท่องเที่ยวด้วยที่เข้ามาเนี่ยคิดว่ามีเรื่องใดบ้างครับเช่นพวกเรื่องโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยหรือว่าการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนี้เรามีจุดนี้ไหมครับ
2: ก็ในขณะนี้ครับทางจังหวัดก็ได้เริ่มนะครับได้เริ่มคิดวางแผนว่าต่อไปนี้เราจะต้องดูแลนักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดนครศรีธรรมราชและโดยเฉพาะเรื่องการเดินทางเส้นทางในการเดินทางมาเยี่ยมเยียนในวัดพระธาตุตั้งแต่ลงจากสนามบินเราต้องดูสถานที่เช่นถนนต้องดีรถไฟฟ้าต้องสว่างอย่างนี้ครับก็กำลังคุยกันอยู่กับภาครัฐนะครับผมนะครับโดยเฉพาะประชาชนพวกเราก็บริการเต็มที่อยู่แล้วนะครับ
0: ครับผมก็คือในเรื่องของการขนส่งคมนาคมการเดินทางเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหรือทั้งในและต่างประเทศนะครับที่จะเข้ามาเพิ่มขึ้นในอนาคตก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็คิดว่าเนี่ยต่อไปน่าจะมีอีกหลายเฟสอีกหลายเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของเรานะครับวันนี้น่าสนใจมากๆแล้วถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวไหนที่ทางสวรรค์ทุ่งสงอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเดี๋ยวจะลองพูดคุยกันกับทางคุณประยูนในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ให้เกียรติมาในการสัมภาษณ์ทางรายการของทางสวรรค์ทุ่งสงนะครับวันนี้ขอบคุณคุณประยูนเงินพรมนะครับประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: จะเห็นได้ว่าในเรื่องของแรงกระเพื่อมนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนี้เป็นเรื่องที่ ยิ่งใหญ่ตื่นตาตระการตาคนในพื้นที่มากแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจไม่ใช่แค่ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพราะว่าที่นี่คือแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้เป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้คนใต้ทุกคนรวมไปถึงความภาคภูมิใจพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่วันนี้เนี่ยมรดกโลกแห่งประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแหล่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับคุณผู้ชมคุณฟังยังอยู่ในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะครับเรามาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันต่อนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเช้านี้ทางด้านรองประธานวุฒิสภาได้มีการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายการวิจัยเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยนะครับส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทางผลงานวิจัยและก็ข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับโดยเมื่อเช้านี้ที่ห้องประชุมรักชดานะครับโรงแรมชดาแอดนครจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนายสมชายลีละน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมเป็นเกียรติแล้วก็ให้การต้อนรับนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2และคณะนะครับในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายการวิจัยเพื่อสนับสนุนภารกิจนิติบัญญัติและการกำหนดนโยบายสาธารณะของวุฒิสภาประจำปีงบประมาณ2569นะครับก็ทางวุฒิสภาก็ได้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาและก็เสริมสร้างในส่วนของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนะครับแล้วก็การวิจัยภาร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะครับอย่างสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคประชาชนจุดนี้เนี่ยได้มีการรวบรวมเอาการวิเคราะห์สังเคราะห์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อนำเสนอในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและก็ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสนับสนุนหน้าที่นะครับการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนด้วยครับนี่ก็เป็นจุดที่เมื่อเช้านี้นะครับได้มีการลงพื้นที่แล้วก็เอาเรื่องขององค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับไปกันต่อข่าวต่อไปกันที่พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างครับบ้านใกล้เลืองเกียนกันนี้เลยนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการเปิดงานแสดงสินค้าและการกระทรวงนานาชาตินะครับปาล์มเม็กซ์ไทยแลนด์2026ครั้งที่15ครับยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทยเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนครับเมื่อเช้านี้นะครับนายจุมพจน์วนชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้นายบรรดาลสถินรัชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าและการกระทรวงนานาชาติปาล์มเม็กซ์ไทยแลนด์2026ครั้งที่15ครับงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569นะครับที่อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติอุบลรัตนราชกัญญาสหกรณ์สุราษฎร์ธานีหรือว่าในพื้นที่เรารู้จักกันในชื่อว่าโคออปนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่มีชื่อเสียงแล้วหลายๆคนน่าจะเป็นที่รู้จักกันในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับโคออปอยู่ที่อำเภอบุญพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับงานนี้ก็จัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องของปาล์มน้ำมันนะครับโดยทางด้านนายสุภชัยจินตนาเลิศนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงนี้ได้กล่าวว่าปัจจุบันไทยเนี่ยยังคงเป็นผู้ผลิตปาล์มน้ำมันรายใหญ่อันดับที่3ของโลกรองจากอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียนะครับข้อมูลล่าสุดเนี่ยมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าผลผลิตปาล์มน้ำมันของไทยเนี่ยในฤดูการผลิตปี68-69ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.9 ล้านตันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในฐานะกลไกสำคัญของภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารพลังงานชีวภาพแล้วก็ปิโตรเคมีด้วยนะครับสุราษฎร์ธานีเองก็เป็นแหล่งเพาะปลูกปาล์มน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับก็ยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในการผลิตการแปรรูปน้ำมันปาล์มของไทยครับงานนี้นะครับรวมผู้ผลิตผู้แสดงสินค้าแบรนด์ดัง200แบรนด์เลยครับในที่อยู่ในแวดวงของปาล์มน้ำมันนะครับแล้วก็ยังมีการจัดกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการเสนอเทคโนโลยีจากผู้ผลิตชั้นนำเครื่องจักรระบบอัตโนมัติแล้วก็โซลูชันต่างๆที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันกันเลยทีเดียวคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ย 3,600 คนตลอดการจัดงานเลยครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจแล้วก็ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนะครับเอาละครับไปกันต่อกันในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างข้ามไปฝั่งอันดามันครับคุณผู้ชมคุณฟังที่จังหวัดกระบี่ตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมนะครับจัดการเปิดอบรมกระบี่ South Springเบเนโรจีครับการยกระดับบริการน้ำพุร้อนเค็มด้วยศาสตร์วารีบำบัดบนฐานงานวิจัยนะครับที่ห้องประชุมเกาะกลางโรงแรมมารีไทม์อำเภอเมืองกระบี่นะครับนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็เป็นประธานเปิดการ อบรมกระบี่ South Spring Benology การยกระดับบริการน้ำพุร้อนเค็มด้วยศาสตร์วารีบำบัดบนฐานงานวิจัยนะครับโดยมีนายแพทย์สมบูรณ์บุญกิติชัยพันธ์นะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่มาร่วมรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวครับว่างานดังกล่าวเนี่ยเป็นการยกระดับบริการน้ำพุร้อนเค็มนะครับซึ่งว่านี่เป็นหนึ่งในอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็น Wellness City Destination นะครับเป้าหมายในเรื่องของเป้าหมายการเดินทางเพื่อสุขภาพนะครับตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรและอัตลักษณ์ของพื้นที่ซึ่งจังหวัดกระบี่ก็เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ครับคุณผู้ชมคุณฟังมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่เป็นรู้จักกันในระดับนานาชาติโดยเฉพาะแหล่งน้ำพุร้อนเค็มซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีคุณค่านะครับสามารถนำมาต่อยอดเป็นบริการด้านสุขภาพที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างแล้วก็ตอบสนองต่อแนวโน้มของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันโรครวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับในการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในปัจจุบันเนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยองค์ความรู้งานวิจัยมาตรฐานการให้บริการและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการและก็ทำให้ที่จังหวัดกระบี่นั้นมีความน่าเชื่อถือมีมาตรฐานและก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปนั่นเองนะครับงานนี้ก็จัดขึ้นนะครับเป็นการมุ่งมั่นให้ตัวจังหวัดเนี่ยเป็น Wellness City Destination นะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาองค์ความรู้และก็ศักยภาพของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับมาให้ความรู้ความเข้าใจในด้านศาสตร์วารีบำบัดซึ่งเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้คุณสมบัติของน้ำแร่แล้วก็น้ำพุร้อนเนี่ยมาส่งเสริมสุขภาพแล้วก็บำบัดรักษาบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์เลยนะไปนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานบริการน้ำพุร้อนเค็มของจังหวัดกระบี่ให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันในตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติครับงานนี้ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569นะครับผู้ที่มาเข้าร่วมอบรมก็เป็นในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสุขภาพนะครับผู้ประกอบการสปาและน้ำพุร้อนเค็มตลอดจนโรงแรมรีสอร์ทหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาและก็เครือข่ายสุขภาพเนี่ยมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดกระบี่เนี่ยกันอย่างหนา

ติดตั้งระบบและผู้ประกอบการการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยขอเชิญชวนผู้ประกอบการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมขึ้นทะเบียนเพื่อยกระดับมาตรฐานและการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดได้อย่างมีคุณภาพด้วยนะครับเปิดรับขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับโซลารูฟท็อปผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลาร์ซึ่งประกอบไปด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์นะครับอินเวอร์เตอร์และก็ตัวแบตเตอรี่ครับผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนก็จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการหรือว่าลูกค้าพี่น้องประชาชนได้นั่นเองครับสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสและก็มาร่วมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมโซลารูฟท็อปของประเทศไทยครับเปิดรับขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับก็คลิกดูรายละเอียดได้นะครับในเรื่องของ QR code ตามเว็บทาง Facebook Fanpage ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงได้นะครับรวมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยความสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เป็นการสร้างความเติบโตการเติบโตของพลังงานสะอาดของประเทศไทยได้ในอนาคตนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทาง call centerการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ PA Call Center ได้ที่เบอร์โทรศัพท์1129นะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากให้ในรายการให้แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงถัดไปนะครับเตรียมพบกับสารคดีใต้ร่มพระบารมีซึ่งวันนี้เป็นคิวของทางสทสุพรรณบุรีครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับรายการให้แยกข่าวอยู่ในคิวของทางสวทเกาะสมุยรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะครับสำหรับวันนี้สวททุ่งสงก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีรายการนี้ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นสามารถรับฟังได้พร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกสถานีทั่วประเทศดิฉันนางสาวรุ่งทิพย์อมรธาตรีรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับรายการนี้จะนำทุกท่านน้อมรำลึกถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนพระราชกรณียกิจที่สำคัญอันนำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นของประสบนิกรไทยทั่วล่าและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติบ้านเมืองช่วงแรกของรายการวันนี้ขอนำทุกท่านมารู้จักกับวัดสุวรรณภูมิวัดแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดสุพรรณบุรีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้นเมื่อปีพุทธศักราช2516เป็นอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ถูกบันทึกไว้ด้วยความปลื้มปิติติดตามได้จากช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: วันที่10พฤศจิกายน2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างวัดวรคติยาราชนารีไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้นณวัดสุวรรณภูมิตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีและทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดในการนี้คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองชั้นวูดแบทรุ่น229คอสุพรรณบุรีและวิทยากรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการลูกเสือชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อพระราชทานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปถวายบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณภูมิจากนั้นเวลาประมาณ15นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเสวยพระกระยาหารกลางวันและทรงพักผ่อนพระราชอิริยาบถบนแพที่ประทับซึ่งทางจังหวัดจัดถวายณศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีต่อมาเวลา16นาฬิกา40นาทีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งกลับถึงพระตำหนักจิตรดารโหฐานเมื่อเวลา17นาฬิกา10นาทีวัดสุวรรณภูมิเป็นวัดแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดสุพรรณบุรีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้นเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2516เป็นอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ถูกบันทึกไว้ด้วยความปลื้มปิติวัดสุวรรณภูมิเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ต้นกรุงศรีอยุธยาอายุกว่า600ปีเดิมชื่อวัดกลางหลังจากการบูรณะในสมัยรัชกาลที่3ถึง4ชาวสุพรรณบุรีเรียกวัดนี้ว่าวัดใหม่จนกระทั่งพุทธศักราช2459สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสพระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่6ประทานนามวัดใหม่ว่าวัดสุวรรณภูมิวัดสุวรรณภูมิตั้งอยู่บนถนนพระพันวสาตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรีแม้จะตั้งอยู่กลางเมืองและอยู่ชิดติดถนนแต่บรรยากาศภายในวัดกลับเงียบสงบสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่สุดที่เหลืออยู่คือวิหารอายุเกือบร้อยปีสร้างตั้งแต่พุทธศักราช2468และศาลาการประเรียนอายุกว่า70ปีภายในโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่นอกจากนี้ภายในวัดสุวรรณภูมิยังมีพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระสังฆราชปุณปุณณสิริมหาเถระซึ่งหลวงพ่อเปลื้องหรือพระเทพวุฒาจารย์เจ้าอาวาสในขณะนั้นสร้างไว้เมื่อพุทธศักราช2514เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระสังฆราชลำดับที่17กรุงรัตนโกสินทร์คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุณปุณณสิริมหาเถระภายในพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่เก็บโบราณวัตถุมีค่าทางประวัติศาสตร์มากมายโดยชิ้นที่เป็นไฮไลท์เป็นบาทสังคโลกสมัยสุโขทัยราวพุทธศตวรรษที่18ถึง19ที่มีเพียงชิ้นเดียวในประเทศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคยได้รับสมญานามสุวรรณเทวีหรือ The Golden Girl จากผู้สื่อข่าวสังคมแห่งกรุงวอชิงตันเมื่อครั้งปรากฏพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยสีทองอารามพร้อมพระสิริโฉมอันงดงามในงานเลี้ยงรับรองอันยิ่งใหญ่ณโรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในฐานะองค์สภานายิกาแห่งสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสภากาชาดอเมริกันในช่วงปลายเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2503ติดตามได้จากช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: สวัสดีค่ะ สวรรณเทวีหรือเดอะโกลเด้นเกิลคือสมญานามที่ผู้สื่อข่าวสังคมแห่งกรุงวอชิงตันพร้อมใจกันถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานเลี้ยงรับรองอันยิ่งใหญ่ณโรงแรมเมฟลาวเวอร์ท่ามกลางคณะทูตานุทูตและผู้มีเกียรติที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกว่าพันคนซึ่งในค่ำคืนนั้นพระองค์ทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยสีทองอารามพร้อมทรงเข็มกลัดรูปครุฑประดับเพชรที่พระอังสาพระสิริโฉมอันงดงามและสง่างามทรงสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งยังนับเป็นหมุดหมายสำคัญในการเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีโลกอันมีส่วนส่งเสริมให้ผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการชื่นชมในระดับสากลนับแต่นั้นเป็นต้นมางานเลี้ยงรับรองครั้งประวัติศาสตร์นี้นับเป็นหนึ่งในพระราชภารกิจสำคัญของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2503ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนบทบาทอันโดดเด่นของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติทั้งในด้านการทูตมนุษยธรรมและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเริ่มต้นขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะองค์สภานายิกาแห่งสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสภากาชาดอเมริกันเพื่อพระราชทานโล่เงินจารึกอันแสดงถึงอุดมการณ์ร่วมกันในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและส่งเสริมสวัสดิภาพของมวลมนุษยชาติโดยมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินร่วมทอดพระเนตรอาคารและพระราชทานกำลังใจแก่บรรดาสมาชิกอาสาสมัครก่อนที่ในวันถัดมาทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระราชทานสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ทั่วประเทศในรายการ Open Hearing ของสถานีโทรทัศน์ ABC เพื่อเผยแพร่เรื่องราวของประเทศไทยสู่สายตาประชาชนชาวอเมริกันขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาพุทธศักราช 2503
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีสืบสานพระราชปณิธานและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงยกระดับคุณค่าแห่งภูมิปัญญาภาคไทยโดยการส่งเสริมให้นักศึกษาแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอได้ร่วมออกแบบชุดผ้าไหมให้กับเอกอัครราชทูตแคนาดาและอาร์เมเนียประจำประเทศไทยสำหรับการเดินแบบในงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากบทสัมภาษณ์พิเศษดร.ทรงวุฒิเรือนไทยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมทรงวุฒิเรือนไทยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องดีๆนะครับนะที่จะนำเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องนะชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะได้รับทราบแล้วก็ร่วมความเป็นแสดงความภาคภูมิใจนะครับนะในส่วนของนักเรียนนักศึกษาของพวกเรานะครับนะซึ่งโครงการดังกล่าวก็คือโครงการตัดชุดผ้าไหมนะครับนะให้กับเอกอัครทูตนะครับภรรยานะของเอกอัครทูตนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งปีนี้นะครับวิจารย์เองเนี่ยก็จะถูกมอบหมายนะครับให้รับผิดชอบตัดชุดผ้าไหมนะสำหรับ เอกอัครทูตของประเทศอาร์เมเนียนะครับแล้วก็เอกอัครทูตของประเทศแคนาดาประจำประเทศไทยนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ส่งเสริมนะครับให้กับเด็กๆของอาชีวศึกษานะครับในที่เรียนนะครับเรียนในสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นแล้วก็สิ่งทอนะครับเพื่อเป็นการฝึกนะครับเพราะโครงการนี้เราก็จะได้มีโอกาสที่จะฝึกให้เด็กๆของเราเนี่ยได้มีทักษะนะครับทั้งในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของการตัดเย็บนะครับแล้วก็กระบวนการในการประสานงานนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในเรื่องของการใช้ภาษานะครับซึ่งเมื่อวันที่31ที่ผ่านมานะครับ31มีนาคมที่ผ่านมาผมเองนะครับพร้อมกับดร.เตียนศักดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนะครับท่านหัวหน้าแผนกคุณครูแล้วก็นักเรียนนักศึกษาของแผนกแฟชั่นและสิ่งทอของวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสได้เข้าพบนะครับเอกอัครทูตของประเทศแคนาดาประจำประเทศไทยนะครับก็ไปเพื่อให้ทางสถานทูตเนี่ยนะครับได้เลือกแบบนะครับเลือกผ้าที่เป็นผ้าไหมของเรานะครับว่าเขาอยากได้ผ้าไหมสีอะไรนะครับแล้วก็รูปแบบที่เขาอยากได้ที่จะสวมใส่ไปร่วมกิจกรรมในการเดินแฟชั่นโชว์นะครับของสมาคมผ้าไหมไทยเนี่ยนะครับที่หอประชุมของกองทัพเรือนะครับว่าเขาอยากได้อะไรแบบไหนนะครับเราก็ไปแล้วก็พูดคุยกันนะครับซึ่งก็เป็นการฝึกเด็กๆเราด้วยนะครับเด็กก็ได้มีโอกาสได้ใช้ทักษะของการวัดการวัดตัวการออกแบบแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการเลือกการเลือกของผ้านะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเด็กๆก็ได้มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนะครับก็อาจจะผิดบ้างถูกบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นการฝึกนะเพื่อให้บุตรหลานของพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ฝึกทักษะเพื่อที่เขาสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในอนาคตนะครับนะซึ่งโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่ดีนะครับนะซึ่งเราเองเราก็จะได้เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับว่าบุตรหลานที่เรียนในสาขาวิชาการออกแบบของพวกเราเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะการันตีได้นะครับว่าเด็กๆที่จบจากวิทยาลัยเนี่ยนะครับมีคุณภาพแล้วก็มีทักษะในเรื่องของการออกแบบการตัดเย็บแน่นอนนะครับก็อย่างที่เราพาให้ทำโครงการต่างๆนะครับก็เป็นตัวการันตีได้ตัวหนึ่งแล้วก็เพื่อเป็นการแสดงถึงให้เด็กๆของพวกเราเนี่ยเกิดความมั่นใจนะครับว่าเขาเรียนวิชาชีพนี้ไปแล้วนะเขาก็สามารถที่จะเอาวิชาชีพหรือเอาทักษะต่างๆที่ได้ฝึกไปเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตนะครับเราก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้เขาได้ด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับแทนที่เด็กๆของเราในช่วงของการปิดภาคเรียนเนี่ยนะครับเขาจะใช้เอาเวลาไปใช้ในเรื่องของที่ไม่เป็นประโยชน์นะครับแต่เขาก็ต้องกลับเข้ามานะครับกลับเข้ามาวิทยาลัยมาช่วยกับคุณครูมาปรึกษาคุณครูมาทำในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของการตัดเย็บนะครับซึ่งเราก็จะมีกำหนดของการที่จะไปลองฟิตติ้งตัวของที่สถานทูตที่แคนาดาเนี่ยนะครับประมาณวันที่27นะเมษายนนะครับก็ปลายเดือนนี้นะครับเราก็จะตัดชุดไปให้กับท่านเอกอัครทูตแล้วก็ภรรยาแล้วก็บุตรหลานของเอกอัครทูตประจำประเทศไทยเนี่ยได้ลองฟิตติ้งตัวว่าจะต้องมีการปรับแก้อะไรตรงไหนบ้างนะตัวขนาดที่วัดไปใช้ได้หรือไม่ได้นะครับจะต้องมีการปรับแก้อะไรตรงไหนก็จะดูว่าทักษะฝีมือที่เขาออกแบบที่เขาตัดเย็บเนี่ยเป็นอย่างต้องปรับแก้อะไรบ้างนะครับก็เสร็จแล้วหลังจากที่ฟิตติ้งตัวเสร็จเขาถึงจะไปตัดชุดจริงๆนะครับก็ตามไซส์ต่างๆที่ในชุดฟิตติ้งนะครับก็เป็นการให้เขาได้เรียนรู้ของกระบวนการว่าในกระบวนการในการทำงานต่างๆต้องมีอะไรบ้างและทักษะที่เขาต้องใช้นั้นมีอะไรบ้างสิ่งสำคัญก็คือลูกๆของเราเองจะได้ เกิดความมั่นใจนะเกิดแรงบันดาลใจนะครับนอกจากที่จะจบไปแล้วจะเรียนต่อหรือเขาก็จะได้ไปศึกไปทำงานนะครับศึกษาต่อควรจะไปศึกษาต่อที่ไหนนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เด็กๆนะครับหรือท่านผู้ปกครองอาจจะมีลูกบุตรหลานนะครับเรียนอยู่ชั้นมัธยมตอนต้นนะหรือจบม.3แล้วยังไม่รู้ว่าลูกหลานของเราจะไปเรียนที่ไหนนะครับก็ที่วิทยาลัยอาชีวศาสตร์สุพรรณบุรีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เป็นตัวเลือกนะครับถ้าอยากให้บุตรหลานของเรานะครับว่าอยากให้มีอาชีพนะหรือจบไปแล้วสามารถที่ประกอบอาชีพได้นะครับนะให้เขาสามารถที่จะสร้างรายได้กับตัวเองนะครับแล้วก็แผนกแฟชั่นและสิ่งทอนะครับนะของวิทยาลัยอาชีวศาสตร์สุพรรณบุรีนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับนะซึ่งเราการันตีได้นะครับว่าเด็กที่จบแผนกนี้แล้วนะครับนะเขาสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้แน่นอนนะครับนะก็ฝากนะครับนะฝากนะช่วยประชาสัมพันธ์นะครับนะเพื่อสร้างโอกาสนะครับแล้วก็สร้างเวทีนะให้กับเด็กๆของพวกเราได้มีโอกาสได้ไปร่วมนะกิจกรรมนะครับนะซึ่งกิจกรรมในของสมาคมผ้าไหมไทยเนี่ยนะครับก็นะวันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะที่เด็กๆจะเกิดความภาคภูมิใจนะครับนะเขาจะได้เห็นชุดที่เขาได้อกนะได้มีโอกาสได้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วัดตัวออกแบบนะครับไปฟิตติ้งแล้วก็ตัดชุดจริงเนี่ยนะครับนะไปเดินเฉิดฉายนะครับนะไปโชว์ความสง่างามนะอยู่บนเวทีนะครับนะซึ่งนายแบบแล้วก็นางแบบก็ถือว่าเป็นนางแบบที่กิติมศักดิ์นะครับนะก็มาจากท่านทูตบ้างหรืออาจจะเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นบุตรหลานนะครับนะของเอกอัครทูตที่ได้มาเดินแบบในวันนั้นนะเด็กๆเราก็จะไปร่วมกิจกรรมแล้วเขาก็จะเห็นนะครับเห็นผลงานเขาไปเดินอยู่บนเวทีนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่จะช่วยสร้างนะฮะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆสร้างประสบการณ์นะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจนะว่าแน่นอนนะหลังจากจบการศึกษาเราสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้นะครับนะขอบคุณมากครับ
0: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมบริการครบวงจรเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังนี้เปิดสายด่วน1818โทรฟรีให้ข้อมูลให้คำแนะนำตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.เพิ่มจุดชาร์จโทรศัพท์80จุดรองรับกว่า300เครื่องรวมถึงจุดชาร์จรถกอล์ฟไฟฟ้าเพื่อรองรับการให้บริการรับส่งผู้สูงอายุเตรียมรถวีลแชร์บริการ73คันพร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางบริการรถกอล์ฟรับส่งผู้สูงอายุมีเจ้าหน้าที่ประจำดูแลกว่า150คนจุดบริการทางการแพทย์14จุดทั่วพื้นที่มีแพทย์พยาบาลและอาสาสมัครคอยดูแลสุขภาพประชาชนตลอดวันสุขาเคลื่อนที่สุขาผู้สูงอายุจุดคัดแยกขยะพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องจุดให้ยืมผ้าถุงกางเกงช่วยแต่งกายให้เหมาะสมนำกลับมาซักรีดทำความสะอาดทุกครั้งก่อนให้บริการดูแลพื้นที่สนามหลวงและภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและงดงามสมพระเกียรติและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกสถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอานนท์ นันตะ สุคนครับกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมุ่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีผลักดันแรงงานเข้าสู่ระบบถูกกฎหมายพร้อมเตรียมนำแรงงานเมียนมาเข้าสู่ระบบประกันสังคม
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเตรียมนำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาฉบับใหม่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนสิงหาคมนี้หลังจากทั้งสองฝ่ายได้เจรจาปรับปรุงจาก MOU ฉบับเดิมที่ลงนามเมื่อปี2559เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILOสาระสำคัญของ MOU ฉบับใหม่คือการขยายกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีเพื่อให้แรงงานเมียนมาสามารถเข้าสู่ระบบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นรวมถึงกำหนดให้แรงงานนอกภาคเกษตรสามารถทำสัญญาจ้างและพำนักทำงานได้สูงสุด2ปีโดยจะเปิดโอกาสให้แรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตทำงานใกล้หมดอายุสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนได้อีกครั้งปัจจุบันแรงงานเมียนมาถือเป็นกำลังสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงมุ่งดูแลสวัสดิภาพแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับแรงงานไทยพร้อมเตรียมผลักดันให้แรงงานเมียนมารวมถึงแรงงานต่างด้าวบางกลุ่มเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลชาววิสาประทุมมารายงาน
1: นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระตั้งข้อสังเกตมติคณะกรรมการการสรรหากสทช.อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมเสนอรัฐบาลส่งเรื่องให้วุฒิสภาพิจารณาน
8: ายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสมาชิกวุฒิสภาแถลงตั้งข้อสังเกตว่ามติคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่วินิจฉัยว่านายแพทย์สารณะบุญใบใจยพฤกษ์ประธานกสทช.ขาดคุณสมบัติอาจมีปัญหาด้านความชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับองค์ประชุมและคุณสมบัติของผู้ร่วมลงมติโดยระบุว่าผู้เข้าร่วมประชุมบางรายอาจไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายส่งผลให้องค์ประชุมอาจไม่ครบ และกระทบต่อความชอบธรรมของมติดังกล่าวพร้อมระบุว่าความขัดแย้งภายในองค์กรยังไม่สิ้นสุดจึงเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเร่งส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาและขอให้ประธานวุฒิสภาไม่ส่งเรื่องกลับไปยังฝ่ายบริหารโดยไม่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการที่รอบคอบและโปร่งใสนอกจากนี้ยังเสนอให้คณะนายกรัฐมนตรีพิจารณายุบคณะกรรมการกสทช.ทั้ง7คนและเปิดกระบวนการสรรหาใหม่ทั้งหมดเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งที่สะสมมาเป็นเวลานานวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการการจัดการน้ำระดับจังหวัดและการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน
9: นางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการการจัดการน้ำระดับจังหวัดและการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูนโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและรับรู้ถึงแนวทางการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ2569พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นการขับเคลื่อนแผนงานการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดลำพูนให้มีประสิทธิภาพรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะสามารถจัดทำแผนงานและโครงการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดให้มีความครบถ้วนสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และสามารถผลักดันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำพูนอย่างสมดุลมั่นคงและยั่งยืนต่อไปวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์สวท.ลำพูนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

มีที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออกต้องทำอย่างไรหลายท่านนะครับที่เจอที่ดินของตนเองนั้นปรากฏว่าถูกที่ดินแปลงอื่นปิดล้อมอยู่จนกระทั่งที่ดินของตนเองนั้นไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าที่ดินตาบอดในกรณีเช่นนี้นะครับตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกฎหมายบัญญัติไว้ให้ที่ดินแปลงที่ถูกปิดล้อมนั้นมีสิทธิ์ที่จะขอเปิดทางจำเป็นเดินผ่านที่ดินแปลงที่ปิดล้อมนั้นไปออกสู่ทางสาธารณะได้แต่ในกรณีที่ดินที่แปลงที่ถูกปิดล้อมกับที่ดินที่ถูกปิดบังอยู่นั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวพันกันมาก่อนแต่อย่างใดแปลงที่ขอเปิดทางนั้นจำเป็นจะต้องจ่ายค่าทดแทนให้กับที่ดินแปลงที่อยู่ข้างหน้าและนอกจากนั้นการขอเปิดทางจำเป็นในกรณีนี้ให้ทำได้เท่าที่จำเป็นและพอสมควรต้องไม่กระทำให้เกิดความเสียหายกับที่ดินแปลงที่ปิดบังมากนักนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับมีที่ดินอีกแปลงหนึ่งเดิมที่ดินที่เคยเป็นแปลงใหญ่นั้นเคยมีที่ที่ติดกับถนนสาธารณะอยู่ก่อนแล้วแต่ต่อมาแปลงดังกล่าวได้มีการแบ่งแยกแบ่งโอนเป็นแปลงย่อยๆจนเป็นเหตุให้บางแปลงนั้นไม่มีทางเข้าออกจากการแบ่งแยกครั้งนั้นในกรณีเช่นนี้นะครับกฎหมายบอกว่าให้แปลงที่ถูกปิดบังโดยการแบ่งแยกแบ่งโอนครั้งนี้เดินผ่านที่ดินที่มีการแบ่งแยกและมาปิดบังเราในภายหลังนี้ออกไปได้นะครับและในการเดินทางออกไปในครั้งนี้สามารถออกไปได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนนะครับแต่การใช้ทางนะครับทำถนนก็ขอให้ใช้โดยพอสมควรไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับที่ดินแปลงที่ปิดล้อมเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออกและถูกที่ดินที่ปิดบังอยู่นั้นปิดกั้นทำรั้วไม่ยอมให้เราเข้าออกนะครับไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีได้ทุกจังหวัดนะครับอัยการจะเชิญคู่กรณีมาทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้รู้ถึงสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้ทางอีกฝั่งหนึ่งนั้นเปิดทางจำเป็นให้กับผู้ที่ถูกปิดล้อมในกรณีตกลงกันได้ก็ไปดำเนินการตามข้อตกลงหากตกลงกันไม่ได้นะครับก็จะต้องไปดำเนินการฟ้องคดีซึ่งหากท่านเป็นคนยากจนไม่มีเงินจ้างทนายสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์เราก็มีทนายความอาสาที่จะฟ้องคดีเปิดทางจำเป็นให้กับท่านได้

0: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
2: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
1: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
2: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
1: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
2: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
1: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
5: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งด้วยพี่อยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
4: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
5: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
4: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
5: โอ้ยเกือบไปแล้ว
4: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
3: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: พชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: อกเล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้องบุ๋มเย็นจิตอกำจรนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 17:00 นถึง 18:00 นโดยประมาณนะคะติดตามกันได้เลยทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะรวมไปถึงทางช่องทางหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันไว้ได้นะคะจะได้ไม่พลาดรายการจากทางสถานีแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆบนหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะรายการบอกแล้ว90เองค่ะก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารนะคะรวมไปถึงผลงานเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะในส่วนของรายการของเราก็จะเป็นผลงานเพลงเพื่อชีวิตนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังใครที่ชอบฟังเพลงแนวนี้ก็ติดตามกันไว้ได้เลยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงถึง6โมงเย็นนะคะมาดูข้อมูลข่าวสารที่น้ำมุมนำมาฝากกันในวันนี้ดีกว่านะคะข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐวันนี้นำเรื่องของไทยเมียนมากระชับมิตรภาพนายกรัฐมนตรีต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันนะคะในส่วนของช่วงสุขภาพวันนี้นำ8วิธีดูแลหนังศีรษะให้แข็งแรงจุดเริ่มต้นของผมสุขภาพดีทำได้ทุกวันการดูแลหนังศีรษะอย่างถูกวิธีนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะในช่วงของสุขภาพวันนี้ค่ะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายนะคะช่วงข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพนะคะวันนี้นำเรื่องของเตือนภัยมิตรแอบอ้างชื่อธนาคารหลอกลวงประชาชนค่ะจะเป็นยังไงนะก็มาติดตามกันในช่วงท้ายของรายการสำหรับเรื่องราวมิจฉาชีพนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาล่ะทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารที่เราจะมาพูดคุยกันในช่วงต่างๆในวันนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักหนึ่งช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: บอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงนี้นำข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐมาฝากกันนะคะวันนี้นำเรื่องของไทยเมียนมานะคะกระชับมิตรภาพนายกรัฐมนตรีต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาค่ะเดินหน้าความร่วมมือเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะคะเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลนะบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาก็ร่วมกันหารือข้อราชการกลุ่มเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทั้งในการจัดการปัญหาข้ามแดนความร่วมมือด้านพลังงานนะคะการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนก่อนเข้าสู่การหารือข้อราชการเต็มขณะนะคะณห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าต่อไปนะคะนี่ก็เป็นการหารือกระชับมิตรนะคะระหว่างไทยและก็เมียนมานะคะซึ่งได้มีการต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในช่วงเช้าของวันนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังเพื่อความร่วมมือความมั่นคงแล้วก็การพัฒนาร่วมกันนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะคะไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากกันในวัน

0: ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ในช่วงสุขภาพเรานำเรื่องราว8วิธีดูแลหนังศีรษะให้แข็งแรงจุดเริ่มต้นของผมสุขภาพดีทำได้ทุกวันค่ะมาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะการดูแลหนังศีรษะอย่างถูกวิธีจะช่วยลดปัญหารังแคความมันอาการคันและสนับสนุนการมีเส้นผมที่แข็งแรงเพราะหนังศีรษะที่สมดุลเป็นพื้นฐานสำคัญของการเจริญเติบโตของเส้นผมซึ่งวันนี้จะนำ8วิธีดูแลหนังศีรษะให้สุขภาพดีลดปัญหาผมและรังแคมาฝากกันนะคะพร้อมทั้งสัญญาณเตือนที่ไม่ควรมองข้ามและก็เคล็ดลับช่วยลดปัญหาหนังศีรษะในระยะยาวด้วยนะคะ8วิธีดูแลหนังศีรษะให้สุขภาพดีลดปัญหาผมและรังแคค่ะหนังศีรษะที่สุขภาพดีก็คือจุดเริ่มต้นของเส้นผมที่แข็งแรงนะคะเพราะต่อให้แชมพูหรือผลิตภัณฑ์บำรุงผมราคาแพงหากหนังศีรษะไม่สมดุลก็อาจทำให้ผมหลุดร่วงขาดง่ายหรือดูไม่มีน้ำหนักได้การดูแลหนังศีรษะอย่างถูกวิธีจึงช่วยลดปัญหารังแคความมันความแห้งและก็สนับสนุนการเจริญเติบโตของเส้นผมในระยะยาวด้วยนะคะวิธีแรกก็คือสระผมให้ถูกวิธีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใช้น้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นหลีกเลี่ยงน้ำร้อนจัดจากนั้นนวดแชมพูด้วยปลายนิ้วเบาๆโดยไม่ใช้เล็บเก่านะคะเพราะอาจทำให้หนังศีรษะเกิดอาการระคายเคืองหรือว่าเป็นแผลได้วิธีที่2ก็คือเลือกแชมพูให้เหมาะกับสภาพหนังศีรษะนะคะหนังศีรษะแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะบางคนมีหนังศีรษะมันบางคนแห้งหรือแพ้ง่ายการเลือกแชมพูให้ตรงกับปัญหาก็จะช่วยรักษาสมดุลของหนังศีรษะได้ดีกว่าใช้สูตรทั่วไปนะคะ3ก็คือนวดหนังศีรษะและควบคุมความมันและรังแคอย่างตรงจุดการนวดหนังศีรษะจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะทำให้รากผมได้รับออกซิเจนและสารอาหารมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดที่อาจส่งผลต่อสุขภาพเส้นผมนะคะหากมีรังแคหรืออาการคันควรเลือกแชมพูที่มีส่วนผสมของซิงค์คีโทโคนาโซนนะคะหรือว่าเซเลเนียมซัลเฟตซึ่งช่วยลดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของรังแคได้4นะคะผลัดเซลล์ผิวหนังเป็นประจำนะคะการสครับหนังศีรษะสัปดาห์ละประมาณ1ครั้งก็จะช่วยกำจัดเซลล์ผิวเก่าคราบผลิตภัณฑ์และก็ความมันส่วนเกินลดการอุดตันของรูขุมขนทำให้หนังศีรษะสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะ5ก็คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะการได้รับโปรตีนธาตุเหล็กสังกะสีโอเมก้า3วิตามิน B ไบโอตินและก็วิตามิน C อย่างเพียงพอก็จะมีส่วนช่วยให้รากผมแข็งแรงและก็สนับสนุนการสร้างเส้นผมใหม่ขึ้นมาได้นะคะ6นะคะลดการใช้ความร้อนกับเส้นผมค่ะการเป่าผมด้วยลมร้อนหรือว่าใช้เครื่องหนีบแล้วก็ม้วนผมเป็นประจำอาจทำให้หนังศีรษะแห้งและก็เส้นผมอ่อนแอควรใช้ลมอุ่นหรือลมเย็นนะคะและก็เว้นระยะการใช้เครื่องจัดแต่งทรงผมเมื่อทำได้นะคะ7นะคะดื่มน้ำและพักผ่อนให้เพียงพอค่ะการดื่มน้ำเพียงพอช่วยรักษาความชุ่มชื้นของหนังศีรษะขณะที่การนอนหลับ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนนะคะช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมเซลล์รวมถึงเซลล์บริเวณหนังศีรษะและก็รากผมด้วยนะคะข้อที่8นะคะลดความเครียดแล้วก็หลีกเลี่ยงการจับผมบ่อยนะคะความเครียดเรื้อรังอาจส่งผลให้ผมหลุดร่วงมากขึ้นนอกจากนี้การจับเกาหรือว่าสัมผัสหนังศีรษะบ่อยๆยังอาจนำสิ่งสกปรกและแบคทีเรียมาจากมือมาสู่หนังศีรษะได้ด้วยทำให้เกิดการระคายเคืองค่ะสัญญาณที่บ่งบอกว่าหนังศีรษะอาจมีปัญหาก็คือคันจังศีรษะบ่อยมีรังแคหรือว่าขุยเป็นจำนวนมากหนังศีรษะมันหรือแห้งผิดปกตินะคะมีผื่นแดงหรืออาการอักเสบผมหลุดร่วงมากกว่าปกติรู้สึกตึงหรือเจ็บที่หนังศีรษะนะคะการดูแลหนังศีรษะไม่ได้ช่วยเพียงลดรังแคหรือความมันเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่ยังเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีเส้นผมที่แข็งแรงการเลือกแชมพูให้เหมาะสมสระผมอย่างถูกวิธีนวดหนังศีรษะผลัดเซลล์ผิวรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และก็พักผ่อนให้เพียงพอก็คือ8วิธีง่ายๆที่ช่วยให้หนังศีรษะและก็เส้นผมของคุณสุขภาพดีในระยะยาวนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะ8วิธีดูแลหนังศีรษะให้แข็งแรงจุดเริ่มต้นของผมสุขภาพดีทำได้ทุกวันค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักหนึ่งช่วงค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันช่วงข่าวจริงค่ะปลอมค่ะมิจฉาชีพในช่วงท้ายของรายการค่ะ

0: ื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงสุดท้ายนี้ช่วงข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพนะคะวันนี้นำเรื่องของเตือนภัยมิจแอบอ้างชื่อธนาคารนะคะชื่อธนาคารจริงโลโก้จริงไม่ได้แปลว่าข้อความนั้นเป็นของจริงค่ะมิจฉาชีพสามารถปลอมเว็บไซต์สร้างบัญชีโซเชียลที่มีชื่อคล้ายหรือส่งข้อความแอบอ้างว่าเป็นธนาคารเพื่อหลอกให้กดลิงก์กรอกข้อมูลหรือโอนเงินได้อย่างแนบเนียนนะคะอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากเพียงโลโก้หรือชื่อผู้ส่งแต่ควรตรวจสอบเว็บไซต์บัญชีโซเชียลเครื่องหมายยืนยันตัวตนและช่องทางติดต่อทางการก่อนทุกครั้งค่ะและไม่มีหน่วยงานใดนะคะขอรหัสผ่านที่เป็นพินนะคะหรือว่า OTP เพื่อเร่งให้กดลิงก์ยืนยันข้อมูลผ่านข้อความก่อนคลิกก่อนกรอก่อนโอนหยุดคิดแล้วก็ตรวจสอบช่องทางจากช่องทางทางการด้วยตนเองทุกครั้งค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อภัยออนไลน์นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ก็เป็น อีกหนึ่งภัยออนไลน์นะคะที่อาจจะพบเนี่ยไม่ต้องอ่านหรอกพบได้บ่อยๆเลยนะคะสำหรับเรื่องราวของการแอบอ้างชื่อธนาคารบ้างหน่วยงานภาครัฐบ้างนะคะเพื่อที่จะหลอกให้เหยื่อกดลิงก์หรือว่าส่งข้อมูลส่วนตัวให้หรือว่าให้โอนเงินให้นั่นเองนะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ในวันนี้ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังน้องบุ๋มเย็นจิตกำจรนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะทางช่องทางสวทชุมพรนะคะวิทยุหมุนคลื่นกันมาได้ที่ FM 100 MHz นะคะหรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะก็สามารถติดตามรับชมรับฟังกันได้เช่นเดียวกันกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามกดส่งข้อความมาก็ได้คุณผู้ชมฟังค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องลากันไปแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น.ถึงเวลา 18:00 น.บอก

Co Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

สอนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: อวทชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับจังหวัดชุมพรคัดเลือกสุดยอดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมเพื่อส่งเข้าประกวดระดับภาคต่อไปยศชนันสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงอว.ตรวจสอบละเอียดกรณีข้อกล่าวหามหาวิทยาลัยเอี่ยวรับนักศึกษาต่างชาติเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องชี้แจงทุกหลักสูตรทั้งหลักสูตรระดับปริญญาและไม่มีปริญญาหากพบผิดดำเนินคดีทันทีไม่มีเลือกปฏิบัติกกร.คงเป้าเศรษฐกิจไทยปี2569โต 1.6 ถึง 2.0% ชี้ครึ่งปีหลังยังท้าทายเร่งยกระดับโลคอลคอนเทนต์รับคลื่นลงทุนใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
3: ธรรมะนั่นแหละเป็นคู่ชีวิตผัวก็มีธรรมะเป็นคู่ชีวิตเมียก็มีธรรมะเป็นคู่ชีวิตแล้วมันก็จะอยู่ด้วยกันอย่างเป็นคู่ชีวิตถ้าไม่มีธรรมะผิดจากนี่แล้วมันก็จะเป็นคู่ที่กัดกันฮึ่ยๆแห่ๆกันอยู่แทบจะทุกวันมันจะเป็นเสียอย่างนั้น
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
2: มาเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรคัดเลือกสุดยอดผ้าลายผ้าพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมเพื่อส่งเข้าประกวดระดับภาคต่อไปนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการพิจารณากลั่นกรองการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2569เพื่อคัดเลือกผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมที่ผ่านหลักเกณฑ์การประกวดผ้าลายพระราชทานให้สามารถนำไปเป็นต้นแบบแก่ผู้สนใจและบุคคลทั่วไปโดยมีนางพรรณกรชูกิติวิบูลประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพรนางชวีวันรอดดอนรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอและคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประกวดเข้าร่วมพิจารณาณห้องประชุมสัตบงกตโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่21มกราคม2569ณมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นส่งพระราชทานแบบลายผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าทรงพัฒนาลวดลายจากประวัติศาสตร์ลายขอสมเด็จผสมผสานกับลายขอเจ้าฟ้าเพื่อให้คนไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2569แสดงไปทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีทรงพระราชทานลายผ้าลายบุพผาบรมราชินีนาถประเภทบาติกแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยเพื่อนำไปถักทอผืนผ้าและสร้างสรรค์งานหัตถกรรมที่ทรงคุณค่าอันจะช่วยยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไทยเพิ่มพูนมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคและการทอมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่สืบสานต่อยอดผ้าไทยและงานหัตถกรรมจึงได้ดำเนินการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2569ขึ้นด้านนางสาวประดับชูดำพัฒนาการจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าก ระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดเพื่อนำไปมอบต่อให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมภายในจังหวัดนำไปสร้างสรรค์ผลงานสร้างอัตลักษณ์ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำไปสู่การพัฒนาด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายของใช้และของประดับตกแต่งตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกคือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะหัตถกรรมไทยเพื่อให้รายได้กลับเข้าสู่ชุมชนและส่งเสริมกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมทุกเพศทุกวัยทุกโอกาสและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักผ่านการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรจึงได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมจังหวัดชุมพรโดยมีผ้าที่ส่งเข้าประกวดจำนวน114ผืนงานหัตถกรรมจำนวน2ชิ้นซึ่งจากการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการได้คัดเลือกประเภทผ้าจำนวน54ผืนและงานหัตถกรรมจำนวน2ชิ้นของจังหวัดชุมพรเพื่อส่งประกวดในระดับภาคต่อไปต่อมายศชนันสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงอว.สอบละเอียดกรณีข้อกล่าวหามหาวิทยาลัยเอี่ยวรับนักศึกษาต่างชาติเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องชี้แจงทุกหลักสูตรทั้งหลักสูตรระดับปริญญาและไม่มีปริญญาหากพบผิดดำเนินคดีทันทีไม่มีเลือกปฏิบัติศาสตราจารย์ดร.ยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อกล่าวหาผ่านสื่อเกี่ยวกับการดำเนินโครงการกับนักศึกษาชาวจีนของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนการดำเนินหลักสูตรและการขอวีซ่าของนักศึกษาว่าได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงอว.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกประเด็นโดยเร็วพร้อมประสานให้มหาวิทยาลัยชี้แจงข้อเท็จจริงและอำนวยความสะดวกแก่คณะผู้ตรวจสอบอย่างเต็มที่รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.กล่าวต่อว่ากระทรวงให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาไทยรวมถึงการรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดหากผลการตรวจสอบพบการกระทำที่ไม่เป็นตามกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและไม่ละเว้นเพื่อรักษามาตรฐานการอุดมศึกษาและความน่าเชื่อถือของประเทศไทยด้านศาสตราจารย์ดร.สุประชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงอว.กล่าวเพิ่มเติมว่าสำนักงานปลัดกระทรวงอว.จะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยจะเรียกข้อมูลจากมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลการรับสมัครและการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาข้อมูลการเข้าเมืองและการขอวีซ่านักศึกษาตลอดจนรายละเอียดของหลักสูตรที่เปิดดำเนินการเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างครบถ้วนทั้งนี้หากเป็นหลักสูตรประเภทดีกรีที่นำไปสู่การได้รับปริญญาจะตรวจสอบว่าการจัดการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาหลักเกณฑ์การเปิดหลักสูตรและข้อกำหนดของกระทรวงอว.หรือไม่ส่วนกรณีเป็นหลักสูตรนอนดีกรีจะตรวจสอบว่าการดำเนินการเป็นไปตามแนวปฏิบัติและประกาศของกระทรวงอว.ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนหรือไม่รวมถึงตรวจสอบการดำเนินงานในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนต่อมากกร.คงเป้าเศรษฐกิจไทยปี2569โต 1.6-2.0% ชี้ครึ่งปีหลังยังท้าทายเร่งยกระดับโลคอลคอนเทนต์รับคลื่นลงทุนใหม่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี2569ขยายตัวในกรอบ 1.6% ถึง 2.0% พร้อมคาดการอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.5 ถึง 3% และการส่งออกขยายตัว 8 ถึง 10% แม้เศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีหลังยังเผชิญความไม่แน่นอนจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยเปิดเผยว่า ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเติบโตแบบ K-shape โดยประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าพลังงานมีแนวโน้มชะลอตัวขณะที่ประเทศที่ได้รับประโยชน์จากอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีรวมถึงประเทศไทยยังมีโอกาสขยายตัวได้ต่อเนื่องสำหรับเศรษฐกิจไทยแม้ภาคการส่งออกและการลงทุนยังขยายตัวในทิศทางที่ดีโดยการส่งออกครึ่งปีแรกเติบโต 17.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีขยายตัวถึง 45.9% ตามความต้องการของอุตสาหกรรม AI แต่การสร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศยังไม่กระจายสู่ภาคเศรษฐกิจโดยรวมอย่างเต็มที่กกต.จึงเสนอให้ภาครัฐเร่งยกระดับ local content เพื่อเพิ่มสัดส่วนการผลิตในประเทศลดการพึ่งพาการนำเข้าสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศและพัฒนาการจ้างงานที่มีคุณภาพรองรับการลงทุนจากต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นพร้อมเสนอให้จำแนกอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการเติบโตแบบ K-shape เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้ยังเสนอให้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนมีข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยและตรวจสอบได้เพื่อใช้กำหนดนโยบายและมาตรการที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะข้อมูลด้านการผลิตการใช้วัตถุดิบในประเทศแรงงานและห่วงโซ่อุปทานรวมถึงการส่งเสริมสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยกกต.ยังสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้แนวคิด Content the Dotและการก้าวสู่ Open Government เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการป้องกันการใช้นอมินีการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และเศรษฐกิจนอกระบบตลอดจนการยกระดับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแบบ One Stop Serviceพร้อมกันนี้กกต.ประกาศสนับสนุนการขับเคลื่อน5ยุทธศาสตร์การลงทุนใหม่ของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขเศรษฐกิจหรือว่ากรอได้แก่ 1. Investment and Industry Transformation Hub 2. AI and Digital Hub 3. Green Economy 4. Financial Hub และ 5. Medical Hubโดยมองว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเป็นฐานสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูงในอนาคตโดยนักวิเคราะห์ประเมินแนวโน้ม FDI ระยะข้างหน้าที่เข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนจะเพิ่มขึ้นอีกกว่า 5.44 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2578 ซึ่งไทยเป็นประเทศเป้าหมายของการลงทุนไม่แพ้เพื่อนบ้านสอดคล้องกับการขอรับการลงทุนผ่าน BOI ครึ่งปีแรกที่ 1.47 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 37% จากปีก่อนทิศทางดังกล่าวถือเป็นปัจจัยหนุนการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อเร่งรัดการเติบโตสู่ประเทศรายได้สูงในอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
1: ทันทุกข่าวทันทุกเหตุการณ์เข้าถึงทุกพื้นที่คุณกำลังฟังรอบวันทันข่าว
2: กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะ ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:45 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:13 นาทีน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 17:13 นาทีลงเต็มที่เวลา 7:13 นาทีจบรอบวันทันข่าวเจริญยศสายทองควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: ในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 เมก

วท.ชุมพรเสนอรายการเรื่องเล่าชาวปกครองนำเสนอข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องราวที่ประชาชนต้องรู้ควรรู้และอยากรู้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.ทางช่องความถี่

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้พบกับรายการเรื่องเล่าชาวปกครองนะครับทางสวทชุมพร FM 100 MHz และ Facebook Live สวทชุมพรครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวปกครองครับสำหรับช่วงแรกของรายการวันนี้นะครับคือช่วงของดีเมืองชุมพรเราจะพาทุกท่านไปที่ตำบลถ้ำสิงห์อำเภอเมืองชุมพรครับถ้าพูดถึงจังหวัดชุมพรกาแฟโรบัสต้าก็คืออัตลักษณ์สำคัญที่อยู่ในคำขวัญของจังหวัดชุมพรของเรานะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์โอทบที่เกิดจากความตั้งใจในการพัฒนากาแฟโรบัสต้าชุมพรให้มีคุณภาพระดับพรีเมียมนั่นก็คืออนันตศักดิ์คอฟฟี่ถ้ำสิงห์ครับที่น่าสนใจคือแบรนด์นี้เกิดจากการไปศึกษาดูงานถึงจังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ได้นำองความรู้กลับมาต่อยอดกาแฟบ้านเรานะครับจนได้กาแฟคั่วและกาแฟริบที่เข้มข้นหอมคาราเมลและที่สำคัญคือไม่มีรสเปรี้ยวนะครับดื่มง่ายถูกใจคอกาแฟแน่นอนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณปิยาวันไกรวิราชนะครับผู้จัดการอนันตศักดิ์คอฟฟี่ถ้ำสิงห์นะครับได้มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณปิยาวันครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็อยากจะถามคุณปิยาวันเลยนะครับว่าอยากให้คุณปิยาวันนะครับได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นนะครับว่าทราบมาว่าได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านกาแฟถึงจังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่านนะครับอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้นำองค์ความรู้จากภาคเหนือกลับมาพัฒนากาแฟโรบัสต้าที่ตำบลถ้ำสิงห์นะครับจนกลายมาเป็นอนันตศักดิ์คอฟฟี่ถ้ำสิงห์ในวันนี้ครับ
1: ค่ะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะจูลี่ปิยวรรณไกรวิราชนะคะจากแบรนด์อนันตศักดิ์คอฟฟี่ถ้ำสิงห์นะคะแรงบันดาลใจจริงๆเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยเดิมทีที่บ้านทำกาแฟอยู่แล้วนะคะแต่เนื่องด้วยยุคเศรษฐกิจอะไรหลายๆอย่างนะคะก็เลยกลายมาเป็นสวนทุเรียนแต่เนี่ยเติบโตมากับกาแฟตั้งแต่เด็กอะค่ะแล้วก็มีความคิดนะคะว่าอัตลักษณ์ของจังหวัดชุมพรจริงๆแล้วอะค่ะตามคำขวัญเลยอะค่ะชมไร่กาแฟ

0: นะคะถ้าเราไม่คิดที่จะพัฒนาต่อยอดเนี่ยนะคะคำขวัญคำเนี้ยมันจะหายไปนะคะก็เลยคิดริเริ่มมาหากับน้องชายว่าเราเนี่ยควรจะไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพนะคะเราก็เลยเซิร์ชหาว่าที่ไหนบ้างนะคะเราก็ตามหาจนถึงจังหวัดเชียงมาไปจังหวัดน่านก่อนนะคะแล้วก็ไปจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็นำองค์ความรู้ต่างๆอะค่ะแล้วก็นำกลับมาพัฒนานะคะแล้วก็เริ่มปลูกกาแฟกันเองนะคะเริ่มเก็บเกี่ยวกันเองรับซื้อของชาวบ้านนะคะแล้วก็มาโปรเซสกันเองนะคะจนเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
1: ครับจุดเด่นที่บอกว่ารสชาติเข้มข้นนะครับหอมคาราเมลธรรมชาตินะครับและไม่มีรสเปรี้ยวตรงนี้เรามีขั้นตอนความพิถีพิถันตั้งแต่การปลูกการแปรรูปไปจนถึงการคั่วอย่างไรบ้างครับถึงได้เอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบนี้ออกมาทั้งในรูปแบบกาแฟคั่วและกาแฟดริปครับ
0: ค่ะก็อย่างที่จูลี่บอกนะคะเราไปศึกษาดูงานเนี่ยเราเอาองค์ความรู้กลับมาพัฒนานะคะให้กับแบรนด์อนันตศักดิ์นะคะถ้านึกนั่นยิ่งน้อนกลับไปสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเก็บกาแฟโดยการรูดทั้งหมดเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยเราเก็บเฉพาะเมล็ดที่เป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองเท่านั้นนะคะที่ใช้ในการผลิตนะคะแล้วก็นำมาลอยน้ำล้างน้ำให้สะอาดและนำมาตากแดดนะคะแล้วก็มีการวัดอุณหภูมินะคะมีการบ่มนะคะบ่มเนี่ยต้องบ่มนะคะ6เดือนขึ้นไปหรือ1ปีนะคะถึงจะได้สารที่มีกลิ่นหอมนะคะไม่สาบไม่ฉุนนะคะเหมือนสมัยก่อนนะคะแล้วก็เราคั่วด้วยอุณหภูมินะคะเฉพาะของทางแบรนด์เองนะคะทำให้รสชาติของเราเนี่ยมีความเข้มมีความหอมกลมกล่อมแล้วก็มีกลิ่นคาราเมลเล็กน้อยนะคะ
1: ครับในฐานะที่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโอท็อปของจังหวัดชุมพรนะครับอนันตศักดิ์คอฟฟี่ทำสิงห์นะครับได้เข้ามามีส่วนช่วยสร้างรายได้หรือขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนอย่างไรบ้างครับและสุดท้ายนี้ถ้าคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะลิ้มลองสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ทางช่องทางไหนได้บ้างครับ
0: ค่ะก็ทางแบรนด์ของเรานะคะรับซื้อเมล็ดกาแฟสดนะคะจากในชุมชนตำบลถ้ำสิงห์เนี่ยทั้งหมดเลยนะคะบางบ้านเนี่ยก็มี10ต้นนะคะ1ต้นเราก็รับซื้อนะคะในราคาที่สูงพอสมควรนะคะเพราะว่าเราให้กำลังใจกับผู้ปลูกกาแฟด้วยนะคะแล้วก็หากใครนะคะอยากลิ้มลองผลิตภัณฑ์ของอนันตศักดิ์คอฟฟี่นะคะก็ติดต่อทางเพจ Facebook นะคะแปลงอนันตศักดิ์นะคะแล้วก็ติดต่อช่องทางได้นะคะว่าเราจำหน่ายสินค้าที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับครับก็วันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับที่ชมผ่านทาง Facebook Live ของสวทชุมพรนะครับก็จะเห็นได้ว่าเราได้นำผลิตภัณฑ์นะครับได้มาโชว์อยู่ก็อยากจะให้คุณปิยวรรณนะครับได้โชว์สินค้าแต่ละตัวแต่ละอย่างว่าอันนี้คืออะไรและราคาประมาณไหนครับ
0: ค่ะก็เริ่มจากตัวนี้นะคะถุงสีแดงอันนี้จะเป็นกาแฟคั่วนะคะจะเป็นกาแฟคั่วกลางนะคะกลมกล่อมนะคะไม่เข้มจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่มีรสชาติเปรี้ยวนะคะตามสเต็ปของอนันตศักดิ์คอฟฟี่เลยนะคะผลิตโรบัสต้าให้มีรสชาติเปรี้ยวนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นกาแฟคั่วเข้มนะคะอันนี้จะเข้มหอมละมุนมีกลิ่นคาราเมลเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่มีรสชาติเปรี้ยวนะคะทั้ง2สีนี้นะคะก็ราคา200บาท200กรัมนะคะแล้วก็ใครสนใจสารกาแฟเพื่อนำไปคั่วเองนะคะกิโลกรัมละ180บาทอันนี้เป็นเกรดพรีเมียมนะคะเราคัดเมล็ดให้แล้วนะคะแล้วก็จะมีกาแฟดริปนะคะกาแฟดริปนี้เราจะเปิดเป็นพรีออเดอร์นะคะทุกท่านเนี่ยสามารถสั่งเข้ามาได้นะคะว่าจะเอาจำนวนเท่าไหร่นะคะเอาเป็นกาแฟแบบไหนนะคะแล้วก็1ปีเราจะทำกาแฟสเปรเชียลอะค่ะเป็นกลิ่นเนี่ย1รอบนะคะสามารถจองได้นะคะมาทางเพจ Facebook นะคะแปลงอนันตศักดิ์ค่ะ
1: ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณปิยวรรณไกรวิลาศนะครับผู้จัดการอนันตศักดิ์คอฟฟี่ถ้ำสิงห์เป็นอย่างมากนะครับที่ได้มาร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับกาแฟโรบัสต้าคุณภาพของบ้านเราในวันนี้นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสินค้าโอท็อปเมืองชุมพร ของเรานะครับโดยเฉพาะของตำบลถ้ำสิงห์นะครับที่ได้ช่วยสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนอย่างแท้จริงนะครับสำหรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะลองชิมกาแฟที่รสชาติเข้มข้นนะครับหอมละมุนและไม่มีรสเปรี้ยวนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและสั่งซื้อได้ทาง Facebook เพจแปลงอนันตศักดิ์นะครับช่วยกันอุดหนุนของดีเมืองชุมพรบ้านเราครับสำหรับช่วงแรกของรายการเรื่องเล่าชาวปกครองในวันนี้นะครับก็คงต้องพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักหนึ่งเพลงนะครับช่วงหน้าพบกับเรื่องเล่าของฝ่ายปกครองอีกครั้งหนึ่งครับ

0: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับช่วงที่2ของรายการเรื่องเล่าชาวปกครองนะครับซึ่งผมจะมาอัปเดตเรื่องราวการทำงานของฝ่ายปกครองที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพรนะครับและไขข้อข้องใจสารพัดปัญหาในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพรนะครับให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีประเด็นร้อนในโลกออนไลน์โดยเฉพาะจากเพจของสื่อมวลชนเพจหนึ่งนะครับที่มีการโพสต์ตั้งคำถามในทำนองว่าจังหวัดชุมพรงดออกใบอนุญาตตั้งสถานบริการไปแล้วแต่ทำไมถึงมีร้านเหล้าผับบาร์ผุดขึ้นใหม่เป็นดอกเห็ดนะครับมีการจ่ายสวยให้หน่วยงานไหนบ้างหรือเปล่านะครับก็วันนี้นะครับผมได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอเจริญโชคพรมชุติมานะครับนายอำเภอเมืองชุมพรนะครับได้มาชี้แจงได้มาบอกกล่าวกันในรายการเรื่องเล่าชาวปกครองวันนี้นะครับประการแรกเลยนะครับเรื่องสวยใบอนุญาตสถานบริการนะครับขอยืนยันว่าจังหวัดชุมพรของเรานะครับอยู่ภายใต้กฎหมายที่งดนะครับงดออกใบอนุญาตสถานบริการแห่งใหม่มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561แล้วนะครับก็แปลว่าทางราชการไม่สามารถออกใบอนุญาตเปิดผับหรือสถานบริการใหม่ได้เลยแม้แต่รายเดียวนะครับดังนั้นเรื่องการจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อขอใบอนุญาตเปิดผับใหม่จึงเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะมันไม่มีใบอนุญาตให้ขอนะครับแล้วที่ถามกันเยอะก็คือร้านที่เปิดกันสว่างไสวมีดนตรีสดเต็มเมืองตอนนี้นะครับโดยเฉพาะเส้นถนนสาย1นะครับที่เปิดร้านกันมากมายนะครับซึ่งในทางกฎหมายนะครับร้านพวกนี้นะครับเราเรียกว่าร้านอาหารทั่วไปที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการนะครับซึ่งใครๆก็สามารถไปจดทะเบียนพาณิชย์และขออนุญาตขายสุรากับสรรพสามิตได้นะครับตามสิทธิ์ปกติซึ่งไม่ใช่ผับบาร์เต็มรูปแบบนะครับแต่ปัญหามันเกิดตรงที่บางร้านนะครับได้จัดเต็มทั้งแสงสีเสียงจนชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสถานบริการนะครับและที่สำคัญคือแอบเปิดเกินเวลาครับตรงนี้แหละครับที่ฝ่ายปกครองเรายอมไม่ได้เลยครับซึ่งเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับท่านเจริญโชคพรมชุติมานะครับนายอำเภอเมืองชุมพรนะครับก็ได้เรียกประชุมด่วน4หน่วยงานหลักก็คือฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจฝ่ายท้องถิ่นก็คือเทศบาลเมืองชุมพรและสรรพสามิตพื้นที่ชุมพรนะครับได้มาประชุมร่วมกันแล้วก็พูดคุยกันตกลงกันว่าเราจะจัดระเบียบขั้นเด็ดขาดกันอย่างไรบ้างนะครับก็เรามีข้อตกลงกันดังนี้นะครับก็1ร้านอาหารเหล่านี้นะครับต้องปิดและหยุดขายเหล้าเวลาเที่ยงคืนหรือ 24.00 นตรงเท่านั้นอ้างว่าลูกค้าติดพันไม่ได้นะครับเที่ยงคืนก็คือเที่ยงคืนนะครับ2ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการโดยเด็ดขาดครับ3ห้ามมียาเสพติดหรืออาวุธในร้านเด็ดขาดนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการพูดแต่ปากซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเมื่อคืนวันพุธที่5สิงหาคมเมื่อคืนนะครับท่านนายอำเภอเจริญโชคพรหมชุติมานะครับนายอำเภอเมืองชุมพรพร้อมด้วยปลัดอำเภอเมืองชุมพรนะครับได้บูรณาการกำลังชุดใหญ่ทั้งตำรวจสรรพสามิตสาธารณสุขอส.นะครับลงพื้นที่ลุยตรวจร้านอาหาร5แห่งด้วยกันนะครับในเขตเทศบาลเมืองชุมพรนะครับผลการตรวจเมื่อคืนนะครับถือว่าได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดีครับแต่เราก็ได้กำชับไปอย่างเฉียบขาดว่านี่คือการเอาจริงนะครับถ้าหลังจากนี้ชุดปฏิบัติการออกตรวจสุ่มแล้วพบว่าร้านไหนฝ่าฝืนกฎหมายปล่อยเด็กข้าวหรือเปิดเกินเวลานะครับอำเภอเมืองชุมพรจะจับจริงและดำเนินคดีขั้นสูงสุดและจะชงเรื่องเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งปิด5ปีทันทีนะครับไม่มีการละเว้นนะครับท้ายนี้นะครับหากพี่น้องประชาชนท่านใดนะครับได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากเสียงดังหรือพบเห็นร้านไหนเปิดเกินเวลานะครับขอให้แจ้งเบาะแสมาได้เลยนะครับที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองชุมพรนะครับหรือที่สภ.เมืองชุมพรนะครับหรือโทรไปที่191นะครับเราพร้อมจะดำเนินการตรวจสอบให้โดยทันทีครับในเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนะครับก็คือการแก้ปัญหาการ เผามะพร้าวเผาเปลือกมะพร้าวนะครับแล้วก็ข้อกฎหมายกับเหตุรำคาญนะครับที่มีการสงสัยกันนะครับซึ่งเมื่อสักสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ลงพื้นที่นะครับไปแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนต่างๆนะครับเช่นที่แห่งหนึ่งนะครับมีการร้องเรียนว่ามีการเผาเปลือกมะพร้าวนะครับแล้วก็มีฟันไควและกลิ่นเหม็นนะครับหลังจากที่ทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับก็ท่านนายอำเภอเมืองชุมพรนายเจริญโชคพรหมชิติมาก็ได้มอบหมายให้ผมได้ร่วมกับท้องถิ่นในพื้นที่นะครับและผู้นำท้องที่นะครับได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับเมื่อไปถึงก็ได้พบผู้ร้องครับรับว่าเป็นเจ้าของโรงเปาะมะพร้าวซึ่งแกก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับยอมรับว่าเคยเผาจริงแต่ตอนนี้ได้หยุดเผาแล้วหลังจากที่เทศบาลได้มาแจ้งให้หยุดเผานะครับแล้วก็เปลี่ยนวิธีจัดการโดยการเอาเปลือกมะพร้าวไปกองไว้ในสวนเพื่อทำการเกษตรต่อไปนะครับแม้ว่าปัญหาเฉพาะหน้าจะหยุดลงแล้วนะครับแต่ในทางกฎหมายนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการให้เด็ดขาดครับเราก็ได้ทำบันทึกตักเตือนและชี้แจงข้อกฎหมายให้ผู้ร้องทราบว่าหากกลับมาเผาจนสร้างความเดือดร้อนอีกนะครับเทศบาลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับก็จะต้องออกคำสั่งเด็ดขาดคำสั่งห้ามนะครับตามกฎหมายหากยังฝ่าฝืนก็จะมีโทษต่อไปนะครับและจะถูกดำเนินคดีด้วยนะครับซึ่งทางผู้ก่อเหตุก็รับทราบและเข้าใจกฎกติกาเป็นอย่างดีครับถือว่าจบลงด้วยดีคืนอากาศบริสุทธิ์ให้พี่น้องในชุมชนครับทีนี้ก็มีประเด็นต่อเนื่องที่น่าสนใจมากครับหลังจากที่ผมลงพื้นที่ไปก็มีชาวบ้านหลายท่านสงสัยและถามผมมาว่าควันไข่นะครับมันทำให้หายใจไม่ออกเสียสุขภาพขนาดนี้ทำไมเจ้าหน้าที่ถึงเรียกว่าเป็นแค่เหตุรำคาญนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมก็ขอชี้แจงผ่านรายการเรื่องเล่าชาวปกครองวันนี้นะครับเพื่ออธิบายให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้เข้าใจตรงกันแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับในทางกฎหมายนะครับตามพ.ร.บ.สาธารณสุขนะครับคำว่าเหตุรำคาญนะครับไม่ได้แปลว่าแค่ทำให้หงุดหงิดหรือรำคาญใจกวนใจเฉยๆนะครับแต่มันคือชื่อหมวดหมู่กฎหมายที่ครอบคลุมถึงการกระทำทุกอย่างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนนะครับตัวอย่างเช่นเหตุรำคาญตามกฎหมายมีอะไรบ้างนะครับก็คือ1พวกควันไควนะครับฝุ่นละอองขมเหลาจากการเผาขยะเผาหญ้าหรือเผาเปลือกมะพร้าวครับ2กลิ่นเหม็นรุนแรงนะครับเช่นน้ำเน่าเสียกลิ่นขี้หมูขี้ไก่นะครับ3นะครับเสียงดังนะครับเปิดเพลงดังสนั่นลั่นทุ่งยามวิกาลหรือเสียงเครื่องจักรกระแทกดังๆนะครับ4การสะสมขยะจนกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หนูแมลงวันหรือเชื้อโรคต่างๆนะครับซึ่งทุกเรื่องที่กฎหมายเรียกว่าเหตุรำคาญนะครับล้วนแต่เป็นเรื่องที่กระทบต่อสุขภาพและอนามัยทั้งสิ้นนะครับดังนั้นนะครับการที่เจ้าหน้าที่ใช้คำว่าเหตุรำคาญนะครับก็เพื่อดึงเอากฎหมายมาตรานี้นะครับมาเป็นอาวุธในการสั่งห้ามสั่งระงับและเอาผิดผู้ก่อเหตุนะครับเพื่อปกป้องสุขภาพของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับไม่ได้แปลว่าเจ้าหน้าที่มองเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่อย่างใดนะครับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนะครับและฝ่ายปกครองทุกภาคส่วนนะครับพร้อมดูแลและแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนหากใครพบเจอเหตุรำคาญที่กระทบต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพนะครับก็อย่าทนเก็บไว้นะครับให้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอบต.เทศบาลในพื้นที่นั้นๆ นะครับหรือว่าแจ้งมาที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอได้เลยครับในเรื่องต่อไปนะครับก็คือวันที่10สิงหาคมของทุกปีนะครับก็จะเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับช่วงนี้ผมมีเรื่องราวสำคัญที่เกี่ยวพันกับคนทำงานในพื้นที่นะครับและใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดมาเล่าสู่กันฟังนะครับนั่นก็คือเรื่องของวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งตรงกับวันที่10สิงหาคมของทุกปีครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับมาตั้งแต่เด็กแต่ทราบหมายครับว่าสถาบันนี้นะครับมีจุดเริ่มต้นมาอย่างยาวนานโดยเกิดจากพระราชดำริในการปฏิรูปการปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชนะครับรัชกาลที่5ครับในยุคนั้นนะครับพระองค์ได้ ท่านได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอนะครับกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยพระองค์แรกนะครับได้ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบลและหมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับที่บ้านเกาะอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2435ครับเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับนับเป็นจุดกำเนิดของสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งถือเป็นกลไกการปกครองส่วนภูมิภาคที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับและเป็นรากฐานสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินในระดับพื้นที่จนมาถึงปัจจุบันเลยนะครับทางราชการนะครับจึงได้กำหนดให้วันที่10สิงหาคมของทุกปีนะครับเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่5นะครับและที่สำคัญคือเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักปกครองท้องที่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตลอดจนคณะกรรมการหมู่บ้านครับทุกท่านเหล่านี้คือเรี่ยวแรงสำคัญในการปฏิบัติภารกิจบำบัดทุกบำรุงสุขคอยดูแลความสงบเรียบร้อยไกลเกลี่ยข้อพิพาทสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์จริงๆครับและในปี2569นี้นะครับถือเป็นวาระครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครับในฐานะที่ผมเป็นปลัดอำเภอและได้ลงพื้นที่และทำงานประสานกับพี่น้องผู้นำท้องที่มาอย่างยาวนานนะครับผมขอเป็นตัวแทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับขอขอบคุณและส่งกำลังใจไปยังพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านทุกท่านนะครับขอบคุณที่ทุ่มเทเสียสละและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นอดทนยึดมั่นในอุดมการณ์บำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนและเป็นรากฐานความมั่นคงของประเทศมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับในส่วนของอำเภอเมืองชุมพรนะครับก็ในวันที่10สิงหาคมนี้นะครับก็ได้จัดพิธีในช่วงเช้านะครับมีพิธีสงฆ์ด้วยนะครับแล้วก็ประชุมกับนายพี่บ้านไปเลยนะครับก็ได้จัดที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพรนะครับในช่วงเช้านะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเวลาของรายการวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับรายการเรื่องเล่าชาวปกครองได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้านะครับเวลาเดิมตั้งแต่เวลา 18.30 นถึง 19.00 นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะครับหรือว่าสวทชุมพร FM 100 MHz นะครับและ Facebookไลฟ์นะครับ Facebook สวทชุมพรนะครับรับชมผ่านไลฟ์สดนะครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมราเมศภักดีศรีปลัดอำเภอเมืองชุมพรนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
1: ขอบคุณทุกการติดตามรายการเรื่องเล่าชาวปกครองพบกันใหม่ครั้งต่อไปสัปดาห์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหารือแบบเต็มคณะพร้อมลงนามความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ3ฉบับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคพร้อมคาดการปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะสูงกว่า5ล้านคนผู้นำสหรัฐระบุการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหารือแบบเต็มคณะพร้อมลงนามความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ3ฉบับ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอ่องไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายหารือเต็มคณะเพื่อยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติพร้อมยืนยันเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดบนพื้นฐานของมิตรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในการหารือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ผ่านการแลกเปลี่ยนการยืนระดับสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยเมียนมาและการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศด้านเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีเสนอให้ทั้งสองฝ่ายเร่งลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมหลังการกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมียวดีพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานการลงทุนและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจควบคู่กับการลงนามความร่วมมือด้านแรงงานยืนยันการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการแรงงานเมียนมาในไทยรวมถึงการส่งเสริมการจ้างงานถูกกฎหมายนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนการจัดการคุณภาพน้ำและการบริหารทรัพยากรน้ำร่วมกันตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาและการจัดการภัยพิบัติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการคุณภาพน้ำและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนเป็น5ปีผลักดันแรงงานเข้าสู่ระบบกฎหมายและนำแรงงานเมียนมาเข้าสู่ระบบประกันสังคม
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเตรียมนำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาฉบับใหม่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาปรับปรุง MOU ฉบับเดิมที่ลงนามเมื่อปี2559เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO สาระสำคัญของ MOU ฉบับใหม่คือการขยายกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีเพื่อให้แรงงานเมียนมาสามารถเข้าสู่ระบบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นรวมถึงกำหนดให้แรงงานนอกภาคเกษตรสามารถทำสัญญาจ้างและพำนักทำงานได้สูงสุด2ปีโดยจะเปิดโอกาสให้แรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตทำงานใกล้หมดอายุสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนได้อีกครั้ง
4: ส่วนสำคัญเนี่ยก็คือในเรื่องของกรอบระยะเวลาของตัว MOU เองที่เพิ่มเป็นระยะเวลา5ปีเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายได้อย่างครบถ้วนให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดำเนินการในเรื่องของการเป็นแรงงานที่ถูกต้อง
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์กล่าวว่าปัจจุบันแรงงานเมียนมาในประเทศไทยมีประมาณ4ล้านคนถือเป็นกำลังสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงมุ่งดูแลสวัสดิภาพแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับแรงงานไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับงบประมาณและพิจารณามาตรการที่เหมาะสม นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงรายละเอียดโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดร่วมกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อผลักดันมาตรการดังกล่าวซึ่งแนวทางอาจมีลักษณะคล้ายโครงการเที่ยวคนละครึ่งโดยมีเป้าหมายให้เม็ดเงินกระจายไปถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงส่วนความเป็นไปได้ในการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจากต้องพิจารณาหลายด้านทั้งข้อเสนอจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงการคลังและความเหมาะสมของมาตรการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคพร้อมคาดการปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะสูงกว่า5ล้านคน
5: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททช.เปิดเผยว่าททช.เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อเจาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนตลอดปี2569โดยมุ่งดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวผ่านกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมเฉพาะในแต่ละภูมิภาคสำหรับพื้นที่จีนตะวันออกสำนักงานเซี่ยงไฮ้ได้ชูจุดขายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Tourism โดยร่วมกับพันธมิตร Land Space และแพลตฟอร์ม TrueNew.comนำเสนอแคมเปญฟื้นฟูสุขภาพกายและใจควบคู่กับการโฆษณาผ่านโรงภาพยนตร์และสถานีโทรทัศน์เพื่อเจาะกลุ่มครอบครัวที่มีกำลังซื้อสูงด้านภูมิภาคจีนตะวันตกสำนักงานเฉินตูมุ่งเน้นโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมโดยร่วมกับ ZX Tour ดึงดูดนักวิ่งมาราธอนสู่เมืองรองพร้อมนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมทริปสัมผัสวิถีชุมชนในเชียงใหม่และเชียงรายขณะที่ภูมิภาคจีนตอนเหนือสำนักงานปักกิ่งได้จัดกิจกรรมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเมืองชางชุนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวช่วงปิดเทอมฤดูร้อนซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 80,000 คนทั้งนี้นักท่องเที่ยวจีนยังคงครองอันดับ1ของตลาดต่างชาติโดยช่วงวันที่1มกราคมถึง5สิงหาคม2569มีผู้เดินทางเข้าไทยแล้วกว่า 3,140,000 คนและททช.คาดการณ์ว่ายอดรวมทั้งปีจะสูงเกิน5ล้านคนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนบุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงดีอีร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน SME นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือ Tourism Data Platform ให้มีความเป็นเอกภาพโดยการดำเนินงานเบื้องต้นได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและการบูรณาการข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SME ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการพัฒนาระบบภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างแท้จริงกระทรวงการคลังพอใจพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีขณะที่นักลงทุนรายย่อยให้ความสนใจกว่า 22,000 รายเตรียมเปิดจองรอบต่อไปวันที่4กันยายนนี
6: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความสำเร็จของการเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่1วงเงิน 4,000 ล้านบาทซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างล้นหลามโดยเฉพาะช่องทางบอนด์คอนเน็กที่มียอดจองซื้อทะลุกว่า 16,500 ล้านบาทหรือสูงกว่าวงเงินจำหน่ายถึง8เท่าทำให้กระทรวงการคลังต้องใช้วิธีจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อกระจายสิทธิ์อย่างทั่วถึงส่งผลให้มีนักลงทุนรายย่อยได้รับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น 22,703 รายเป็นการจองซื้อผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,590 รายและบอนด์คอนเน็ก 21,113 รายโดยได้รับวงเงินสูงสุดต่อรายที่ 117,000 บาทซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรจะได้รับเงินคืนภายในวันนี้ความสำเร็จนี้ตอกย้ำถึงมิติใหม่ของการออมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำที่ให้ผลตอบแทนจูงใจมีช่องทางหลากหลายและมีตลาดรองรับสภาพคล่องอย่างโปร่งใสสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายรอบใหม่ผ่าน Wallet สบม.ในวันที่ 4-15 กันยายน 2569และผ่านบอนด์คอนเน็กต์ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายน2569 พร้อมเตรียมแผนเปิดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนตลอดปีงบประมาณพุทธศักราช2570ปฏิพลสารพงมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในหาต้นเหตุและผู้รับผิดชอบเพราะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องใช้เป็นโอกาสยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่าฐานข้อมูลภาครัฐถูกเจาะโดยตรงและได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อหาสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนกระทรวงคมนาคมระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติสั่งเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและส่งข้อมูลให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการสืบสวนขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลพร้อมยืนยันว่ายังไม่พบการรั่วไหลจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งตรวจสอบและประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐประมาณ300กรมทั่วประเทศภายใน30วันพร้อมผลักดันให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยเป็นมาตรฐานเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วขณะที่ตำรวจเตรียมส่งสำนวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในวันที่12สิงหาคมนี้นายธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.พร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนณกองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือให้การแล้วโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลผู้บังคับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13คนแบ่งเป็นกลุ่มข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบ11คนและอีก2คนคือนายธีรุจสุภาวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒสำหรับนายธีรุจและนายเรืองเดชถูกแจ้งข้อกล่าวหารวม6ข้อหาอาทิปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปลอมและรับรองเอกสารราชการอันเป็นเท็จรวมถึงร่วมกันปลอมและเปิดเอกสารราชการขณะที่ผู้ต้องหาอีก11คนถูกดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งนี้เบื้องต้นมีผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนส่วนที่เหลือกำลังประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่10สิงหาคมนี้ก่อนที่ตำรวจจะสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ภายในวันที่12สิงหาคมนี้พร้อมทั้งประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องหากพบความผิดปกติจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป10เดือนแรกปีนี้กรมสรรพสามิตปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายได้กว่า 32,000 คดีเป็นคดียาสูบมากที่สุดโดยยึดของกลางได้กว่า 4,860,000 ซอง
8: นายพรชัยถีระเวศอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยผลการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศโดยเฉพาะขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนที่ยังคงเป็นรูปแบบการกระทำผิดที่พบมากที่สุดซึ่งสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับภาพรวมผลการปราบปรามในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568 ถึง31กรกฎาคม2569กรมสรรพสามิตสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้รวม 32,812 คดีโดยคดียาสูบมีสัดส่วนสูงถึง 2,160 คดีพร้อมยึดของกลางได้กว่า 4.86 ล้านซองเฉพาะในเดือนกรกฎาคม2569เพียงเดือนเดียวมีการจับกุมคดีรวม 3,196 คดีโดยเป็นการยึดยาสูบผิดกฎหมายจำนวน 48,205 ซองซึ่งคดีสำคัญที่มีมูลค่าสูงที่สุดเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจากการตรวจยึดบุหรี่ยี่ห้อกรองทิพย์กว่า 1.24 แสนซองมีประมาณการค่าปรับสูงถึง 124.08 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการบูรณาการตรวจยึดสินค้าหนีภาษีล็อตใหญ่ในอีกหลายพื้นที่ทั้งสงขลาสตูลนครศรีธรรมราชเชียงใหม่นนทบุรีและระยองแม้กลุ่มขบวนการจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการลักลอบและขนส่งอย่างต่อเนื่องก็ตามนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยด้านเสือโคร่งลงพื้นที่สำรวจและหาสาเหตุกรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิต
9: นายสัตวแพทย์ภัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตหัวหน้าฝ่ายจัดการสุขภาพสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญเสือโคร่งของประเทศไทยและทีมวิจัยเสืออยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้วเพื่อเตรียมสำรวจและหาสาเหตุจากเหตุการณ์สัตว์ป่าทำร้ายเจ้าหน้าที่เสียชีวิตเนื่องจากการที่เสือโคร่งกัดเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติของเสือจึงเป็นกรณีศึกษาที่ทีมวิจัยต้องหาคำตอบโดยยึดหลักนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ป่าและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เพราะการจับเสือมาตรวจรหัสพันธุกรรมหรือ DNA เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าจากร่องรอยตีนขนเสือเลือดและหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
10: ในทีมนักวิจัยเสือโคร่งเนี่ยด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยมีนักวิจัยที่มีผลงานในระดับสากลในระดับนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยในเครือข่ายของนักวิจัยเสือโคร่งทั่วทั้งโลกเนี่ยเขามีการพูดคุยมีการสื่อสารกันอยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นมีการให้คำแนะนำกันอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นประโยชน์นะครับในการจัดการแล้วก็มันก็จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็สังคมก็จะเปิดโอกาสสำหรับได้การเรียนรู้ในเรื่องของแนวทางปฏิบัติในเรื่องแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นให้เวลาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยต้องการสมาธิในการดำเนินการเป็นอย่างมาก
9: ด้านนายสัตวแพทย์ภัทรพลย้ำว่าขอให้ฟังข้อมูลจากทีมวิจัยในพื้นที่และยืนยันการจับเสือไม่ใช่ล่าเสือขออย่าเข้าใจคาดเคลื่อนหากเสือโคร่งตัวใดทำร้ายเจ้าหน้าที่จะนำไปปรับพฤติกรรมในคอกเลี้ยงซึ่งแผนปรับพฤติกรรมขึ้นอยู่กับว่าเสือตัวไหนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดท้ายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมประสาน17จังหวัดรับมือฝนตกหนักวันนี้ถึงวันที่9สิงหาคมนี
11: ้นายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งวอลลุ่มบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ล่าสุดได้ประสานแจ้งเตือนไปยัง17จังหวัดอาทิจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารหนองบัวลำพูนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้พร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าสนับสนุนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ออกแนวทางใหม่เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดสามารถย้ายหรือแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติงานกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังคงนับอายุราชการหรืออายุงานได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบสิทธิประโยชน์เงินเดือนหรือความก้าวหน้าในอาชีพหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกทั้งผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานยังสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินผลงานได้ตามหลักเกณฑ์และผู้ที่มีภาระชดใช้ทุนยังสามารถนับระยะเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้ตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัดรัฐบาลเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox 5ของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่มีจุดประสงค์เพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าเขาต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแต่เตือนว่าสหรัฐอาจกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากความพยายามทางการทูตของทั้งสองฝ่ายประสบความล้มเหลวความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังทางการอิหร่านอ้างว่าสหรัฐพร้อมที่จะกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐได้ลงนามไว้เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการปูทางไปสู่สันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ในวันนี้ที่สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรทั้งหมดที่มีเพื่อรับมือกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่กำลังปกคลุมหลายพื้นที่ของเกาหลีใต้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายผู้นำเกาหลีใต้ยังเน้นย้ำถึงการคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเพิ่มมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้คาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ในกรุงโซลจะมีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสพร้อมเตือนว่าอิทธิพลของพายุดอลฟินอาจทำให้สภาพอากาศร้อนจัดในเกาหลีใต้ทวีความรุนแรงขึ้นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20

0: คลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78ซนติเมตรและเวลา 22:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44ซนติเมตรและเวลา 16:09 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47ซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับประการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นที่ห้องส่งนะครับแล้วก็คุณคุณากรสิมพิทักษ์ครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้วันที่6สิงหาคม2569วันพฤหัสบดีนะครับวันนี้นอกจากดนตรีแล้วนะครับไลฟ์ช่วงนี้ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเพจของขอไว้นะในเพจของสุนทรีไลฟ์นะครับสุนทรีก็จะมีมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาสุนทรีไลฟ์นะครับอำลาสุนทรีไลฟ์กับมาลีเฮาน่าเริ่มแสดงตั้งแต่18 นาฬิกาเป็นต้นมานะครับส่วนวันกีฬาวันนี้เริ่มต้นที่เรื่องของความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยนะครับในวันกีฬาวันนี้ก็มีหลายเรื่องนะครับเริ่มต้นแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยก่อนนะครับก่อนที่จะไปติดตามเรื่องของฟุตซอลนะแล้วก็วอลเลย์บอลนะครับนักยิมนาสติกไทยครับก็คว้าเหรียญทองนะครับในการแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิกชิงแชมป์เอเชียที่เมืองตาไกไตประเทศฟิลิปปินส์นะครับเป็นการแข่งขันรายการนี้มี14 ชาตินะซึ่งสมาคมกีฬายิมนาสติกได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน22 คนนะครับทั้งยุวชนทั้งเยาวชนประชาชนแข่งขันกันตั้งแต่เมื่อวานครับ5-7 สิงหาคมนะครับวันนี้รอบชิงชนะเลิศในประเภทบุคคลหญิงรุ่นยุวชนมีนักกีฬาเข้าชิงชัยกันนะครับรอบชิงเนี่ยผ่านมาถึงรอบ ขอไปนะครับผ่านมาถึงรอบชิงเนี่ย8 คนนะครับ8คนจากเวียดนาม2ฟิลิปปินส์1นะฮะไต้หวัน1ญี่ปุ่น2เกาหลีใต้1และไทย1คนก็คือเด็กหญิงธมนวรรณยมโนนะครับซึ่งผลปรากฏว่านะครับธมนวรรณยมโนมา1เดียวของไทยไม่ทำให้แฟนๆกีฬาไทยผิดหวังครับโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นสุดยอดครับทำคะแนนได้ 18.450 คะแนนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนะครับเหรียญเงินและเหรียญทองแดงครับเป็นของนักกีฬาจากเวียดนามนะซึ่งเข้ามารอบนี้2คนนะครับ 18.20 แล้วก็ 17.80 นะครับส่วนฟิลิปปินส์อะคาเดมี่ฟิลิปปินส์นะครับได้อันดับที่4ครับนะก็เราได้เหรียญทองมานะครับส่วนในประเภทเยาวชนกรุ๊ปนะทีมกีฬาของไทยนะมีทิติยาปิ่นฝันนะครับทอฝันคุณรักษาแล้วก็ยานิสาแก้วคงรัชวินฐานนพิระยะก่อนแล้วก็ละพัดพาดชวนชมนะได้เหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองเกาหลีเหนือแล้วก็เหรียญเงินเวียดนามนะครับก็เราได้เหรียญทองกันหนึ่งเหรียญทองแดงวันนี้นะครับซึ่งอริยารุ่งเรืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาของเรานะดีใจนะที่เราได้เหรียญรางวัลโดยเฉพาะน้องที่ได้เหรียญทองนะฮะก็คือน้องธมนวรรณนะครับได้เหรียญทองนะฮะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็ได้เหรียญทองนะครับส่วนเหรียญทองแดงก็ยินดีกับทุกคนนะที่เราผ่านมาได้ถึงเหรียญทองแดงนะครับและมั่นใจว่านะวันพรุ่งนี้เราจะมีประเภทซีเนียร์บุคคลชายมั่นใจว่าจะได้อีก1 เหรียญทองนะครับนี่คือเรื่องของยิมนาสติกชิงแชมป์เอเชียนะครับส่วนดร.กุสุมานประเสริฐศรีนะครับหรือว่าครูไก่นะครับอุปนายกสมาคมในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับก็บอกว่าชื่นชมนักกีฬาแอโรบิกทุกคนนะโดยเฉพาะผลงานเหรียญทองของน้องธมนวรรณยมโนนะครับที่ดีกรีเหรียญทองเยาวชนรายการ World Cup นะบอกว่าทำได้ตามเป้าไม่ผิดหวังเลยนะฮะสุดยอดแล้วก็หวังได้1 เหรียญทองนะครับในรุ่นซีเนียร์นะครับรอลุ้นนะครับจากทางด้านของชนกพลเกียมสุขใจแชมป์เอเชีย2 สมัยในรุ่นซีเนียร์บุคคลชายอาจจะเก็บเพิ่ม3 เหรียญทองในประเภทกรุ๊ปด้วยซึ่งจะชิงชัยกันในวันพรุ่งนี้นะครับนี่คือเรื่องของเทควันโดของพี่เทควันโดแม่พูดถึงเกาหลีใต้ผมก็ไปเกาหลีใต้ได้ยังไงพูดถึงแอโรบิกนะแข่งกันที่นู่นนะแข่งกันที่ฟิลิปปินส์นะส่วนเทควันโดไปเก็บตัวพุ่มซี่แล้วก็ต่อสู้เก็บตัวที่เกาหลีใต้นะก็หวังคว้าเหรียญรางวัลเหมือนกันในเอเชียนเกมนะครับส่วนเรื่องของฟุตซอลเมื่อวานนี้นะเราเจองานยากนะเจอกับเวียดนามนะเสมอกันไป3-3นะครับเมื่อวานนี้ฟุตซอลนัดรองสุดท้ายของไทยนะไทยอันดับ11ของโลกเจอกับเวียดนามอันดับที่21ของโลกนะครับซึ่งเราชนะทั้งนิวซีแลนด์แล้วก็ชนะอัฟกานิสถานนะครับส่วนเวียดนามเสมอรัสเซียชนะนิวซีแลนด์แล้วก็ชนะอัฟกานิสถานโค้ชหมีรักพลสายเด่นงามนะครับก็ใช้ผู้เล่นชุดหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นธีรวัฒน์แก้ววิไลณรงค์ศักดิ์วิงวอนอธิพงษ์มุนพลายเทอศักดิ์เกรียงพงษ์แล้วก็ชาวราศีอาวุธนะครับครึ่งแรกไทยนํา 3-0 นะครับเทอศักดิ์เจริญพงษ์ปานัทกิติพานุวงศ์นะยิง2 ประตูครึ่งแรกนํา3-0ครึ่งหลังมันว่าจะสบายเหมือนเล่นง่ายแต่ที่ไหนได้กลายเป็นงานยากเลยนะครับเวียดนามตีไข่แตกได้ไวครับจากเซาตวนพัดนะครับแล้วก็3นาทีต่อมาก็ได้จากตูเมียนกวานนะครับแล้วก็ท้ายเกมนะเวียดนามใช้การเล่น power play ครับแล้วก็ได้ประตูจากเหงียนดาไห่ครับเสมอกัน 3-3 ครับ เรายังไม่ได้แชมป์ครับเพราะเราต้องไปลุ้นนัดสุดท้ายนะเสมอ 3-3 มีจะคะแนนไปลุ้นแชมป์นัดสุดท้ายในการเจอกับรัสเซียนะซึ่งเสมออัฟกานิสถานนะครับแล้วก็วันนี้นะก็เป็นงานหนักของโค้ชมีรักพลสายเน็ตงามนะครับกุนซือของไทยวางแผนอย่างไรในการเจอกับรัสเซียในค่ำคืนนี้ 20:30 นแต่ว่าคู่ที่กำลังแข่งขันกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยอัฟกานิสถานนำนิวซีแลนด์อยู่ 3-0 นะครับเราเสมอได้แชมป์นะแต่ไม่อยากจะให้เสมอเจอรัสเซียต้องชนะครับเพื่อจะได้แชมป์รายการนี้นะก็วันนี้ในเวลา 20:00 นนะฟุตซอลของเราเจอกับรัสเซียนะก็ประเดิมแชมป์อ่ะลุ้นแชมป์นะผู้ชนะได้แชมป์นะไทยนะครับเจอกับรัสเซีย 20:30 ที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับนี่คือเรื่องของฟุตซอลนะครับต้องรอดูนะค่ำคืนนี้เนี่ยว่านรงทางด้านของนรงศักดิ์วิงวอนกับรณชัยจุนวงศุกร์เนี่ยบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนเพราะว่านัดเมื่อวานเจอเวียดนามมีการบาดเจ็บนะจะหายทันหรือไม่รอติดตามกันนะครับเรื่องของฟุตซอลนะเรื่องของฟุตบอลไทยเจอกับพม่านัดสุดท้ายที่ราชมังกีฬาสถานนะครับทางด้านของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมอบบัตรให้ชมฟรีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการเพื่อเยาวชนนะครับเพื่อให้เยาวชนนะก็ได้เข้ามาชมฟุตบอลนะครับนะก็คุณนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่มมาดำแป้งนะครับก็สานต่อโครงการเพื่อเยาวชนมอบบัตรเข้าชมฟรีให้กับโรงเรียนหรืออะคาเดมี่เชียร์ทีมชาติไทยนะครับนะมาเชียร์ทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของไทยในการเจอกับเมียนมานัดที่4นะที่ราชมังคลากีฬาสถานวันที่8สิงหาคมนะฮะแล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเด็กๆและเยาวชนในโรงเรียนต่างๆหรือว่าอะคาเดมี่นะที่ขึ้นกับทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นการสนับสนุนฟุตบอลระดับรากหญ้านะครับโดยสมาคมนะแล้วก็มาดามแป้งนะครับจะมอบบัตรเข้าชมให้กับนักเรียนหรืออะคาเดมี่เนี่ยสนใจก็ติดต่อทางมีเดีย fa.thailand.org นะครับติดต่อได้ในภายในวันพรุ่งนี้ถึง 17:00 นนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการแถลงข่าวกันนะครับในช่วงเวลาบ่ายนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก่อนที่นักกีฬาไทยก็จะไปกลับไปฝึกซ้อมที่ BG ปทุมธานีนะครับแล้วก็รอการแข่งขันต้องชนะนะต้องชนะนะตอนนี้มีถึงแม้ว่าจะมี9คะแนนแต่ถ้าเกิดแพ้กับพัดจับพลูแพ้ต้องมาเมียนมาขึ้นมาและมาเลเซียชนะในไทยไม่ได้เข้ารอบนะต้องมีแต้มไม่ได้ก่อนนะพรุ่งนี้นะครับนะรอติดตามกันนะครับเอาไว้พรุ่งนี้สิวันที่8นะพรุ่งนี้แถลงข่าวกันความพร้อมนะครับนี่แจ้งให้ทราบนะบัตรเนี่ยมีการพูดคุยกันน่าจะมีตอนนี้นะหลายเพจของมาดามแป้งเองก็มีการแจกนะเพจ FA ก็มีการแจกนะไปพิมพ์ว่ามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะครับก็มีการแจกบัตรเหมือนกันเข้าชม20รางวัลวันละ2ใบเนี่ยประมาณนี้นะหลายเพจนะมีการรวม รวมถึงผู้สนับสนุนนะครับไดกุ้งไดกิ๊กอะไรต่างๆเนี่ยเขามีการแจกบัตรเข้าชมนะก็ไปรอลุ้นรอกันสำหรับคนที่อยากจะซื้อแต่ถ้าเกิดซื้อก็ราคาก็ไม่แพงนะ300-600บาทนะครับส่วนก็ดูทางทีวีก็จะมี True Vision Now นะถ่ายทอดสดนะครับก็นี่คือเรื่องของฟุตบอลเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะหลังจากแถลงข่าวเดี๋ยวผมจะไปร่วมแถลงข่าวด้วยนะจะมารายงานให้ทราบนะครับพรุ่งนี้จะไปยังรายการบ้างนะครับส่วนวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาประกาศรายชื่อ14นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับครั้งที่6เลข2นะครับซึ่งเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพนะครับ 7-9 สิงหาคมนะฮะวันนี้เปิดบัตรแบบ walk in นะเต็มเลยครับโอ้โหชาวเชียงใหม่น่ารักมากนะชาวพี่น้องชาวภาคเหนือแล้วก็ FC ของวอลเลย์บอลของไทยนะครับไปเชียร์กันไปรอคิวตั้งแต่เช้าอ่ะรอข้ามวันน่ะนะรอคิวกันเพื่อจะได้เข้านะซื้อตั๋วเข้าชมนะครับนะก็ชื่นใจน่ารักมากนะต้องชื่นชมแฟนวอลเลย์บอลที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ทางภาคเหนือด้วยที่ไปเชียร์กันนะครับแล้วก็สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลก็ประกาศรายชื่อมานะฮะว่า14คนนะมีใครบ้างนะก็มีพรพันธ์เกิดปราดละกัปตันทีมนะฮะมีณัฐนิชชาใจแสนนะฮะทัศดาวนึกแก้งแก้วกัลยากมุนทลาวิมลรัตนพันธ์กัญญารัตน์ขุนเมืองอัจฉรพรคงยศนะครับศาสิภาพรจันทวิสูตรชัชชุออนโมกศรีนี่กลับมานะนะครับแล้วก็วริศราศรีทาเลิศจีดาพานาหัวหนองพิมพิชาโกกรำเปียนุชแป้นน้อยแล้วก็กัญญารัตน์คำวงชุดใหญ่เลยนะชุดใหญ่ประกาศชื่อมานี่ฟิลิปปินส์ที่จะเจอกับไทยเนี่ยที่นัดที่แล้วที่เขาแพ้เรา2-3เซตเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหคราวนี้เนี่ยไทยเอาชุดใหญ่มานะครับครั้งที่แล้วสนามที่บ้านฟิลิปปินส์ไทยยังที่เวียดนามฮะขออภัยไทยยังไม่ได้เอาชุดใหญ่นะ เรายังพอสู้ได้แต่คราวนี้เนี่ยไทยใช้ชุดใหญ่เลยนะจะสู้ได้แค่ไหนล่ะนะแฟนคลับของฟิลิปปินส์ที่มาเจอไทยเนี่ยเขาโพสต์กันมานะครับก็ประกาศรายชื่อกันแล้วนะโค้ชออสกิตติพงศ์รัตจากเกียงไกรแล้วก็ทางด้านของผู้ฝึกสอนนะธีรศักดิ์นาคประสงค์ออนุมาสิทธิรักษ์นะก็อยู่ในทีมของผู้ฝึกสอนนะครับ7สิงหาคมนะครับไทยเจอฟิลิปปินส์นะนัดแรกนะ16:30 น.ก็คงจะได้ชมได้เชียร์กันนะครับแล้วก็วันที่8สิงหาคมไทยเจออินโดนีเซียและไทยเจอเวียดนามวันที่9สิงหาคมนะครับไทยแข่งวอลเลย์บอลเนี่ย16:30 น.นะส่วนคู่ก่อนหน้าจะเป็นคู่อินโดนีเซียเจอเวียดนาม13:00 น.นะครับในวันที่7เวียดนามเจอฟิลิปปินส์นะครับวันที่8แล้วก็ฟิลิปปินส์เจออินโดนีเซียวันที่13นะครับก็แฟนๆเขาไปอุดหนุนซื้อจนผมเชื่อว่าบัตรน่าจะหมดแล้วนะฮะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดจำหน่ายรอบนะออฟไลน์นะครับก็คือ walk-in เข้าไป 2,000 ใบต่อวันนะให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับตั้งแต่ 9:00 น.แต่ว่าคนก็ไปรอตั้งแต่ 4:00 น.นะครับชื่นชมจริงๆรอติดตามชมนะครับสนามที่2นะไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะครับนะแล้วก็วันนี้เราซ้อมครั้งสุดท้ายนะครับเป็นการทดสอบระบบทีมกับสตาฟผู้ชายนะจังหวะตีบอลเร็วการตีด้วยความรุนแรงโค้ชออสให้สัมภาษณ์นะครับเรื่องของพันธสัญญากับนักกีฬาคือแชมป์นะฮะแล้วก็เรียกทางด้านของให้บุ๋มบิ๋มชัชชาลโมกศรีได้ลงมาสัมผัสเกมนี้เพราะว่าเราเอาเวลาทีมที่เราต้องการนะศักยภาพนักกีฬานะฮะในการชิงแชมป์เอเชียนะก็ดึงชัชชาลกลับมานะครับแล้วก็ในการฝึกซ้อมคราวนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้กับกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนวชิรวิทย์เนี่ยเชียงใหม่นะครับเข้ามาชมด้วยนะครับสร้างแรงบันดาลใจนะฮะชื่นชมนะสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนะครับนอกจากซ้อมแล้วก็เปิดให้เด็กได้เข้าไปชมด้วยในการซ้อมของนักวอลเลย์บอลของไทยนะฮะสร้างบันดาลใจนะฮะเผื่ออาจจะมีนักวอลเลย์บอลจากโรงเรียนวชิรวิทย์นี่แหละที่ไปดูนะอนาคตจะเป็นนักกีฬาหรือจะเป็นบุคลากรที่อยู่ในวงการกีฬาเพราะได้แรงบันดาลใจจากการได้เห็นนักกีฬาทีมชาตินะครับจากวอลเลย์บอลไปดูการแข่งขันแบดมินตันรายการโคเรียมาสเตอร์2026นะครับรายการเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300เงินรางวัลว่าประมาณ 250,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า 8,375,000 บาทที่อัสซานประเทศเกาหลีใต้นะครับวันนี้รอบ2นะครับอันนานันทการเอี่ยมสะอาดกับมูนาบิญญาภาเอี่ยมสะอาดนะครับคู่พี่น้องของไทยนะซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับที่6ของรายการแล้วก็คู่มือ63ของโลกเจอกับคู่ของเกาหลีใต้นะครับลีโซมินกับลียอนวูคู่มือ88ของโลกจากเกาหลีใต้ปรากฏว่าชนะไปนะครับ2-0เกมนะเกมแรกชนะ21-19เกม2คู่ต่อสู้จากเกาหลีเนี่ยขอยอมแพ้นะมีการบาดเจ็บนะครับก็เราชนะไปนะครับเข้าสู่รอบ3นะจะไปเจอกับนักแบดมินตันคู่จากญี่ปุ่นก็คือฮานาโอกะฮาระกับริโกะคิโยเซะคู่มือ5สมัยของโลกจากญี่ปุ่นในรอบก่อนรองชนะเลิศพรุ่งนี้นะครับพูดถึงแบดมินตันแล้วนะครับสหพันธ์แบดมินตันโลกรอบ BWF นะครับประกาศผลการจับสลากประกบคู่ในการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่แห่งปีก็คือ BWF World Championship หรือว่าชิงแชมป์โลกนั่นแหละครับ BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะครับซึ่งจะแข่งขันกัน 17-23 สิงหาคมนะครับเดือนนี้แหละ 17-23 สิงหาคมนักกีฬาเข้าแข่งขันของไทยนี่นะครับไปมากถึง19คนครบทั้ง5ประเภทนะครับซึ่งเกณฑ์ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกคราวนี้ใช้การแรงกิ้งนะครับวัดจากแรงกิ้งในวันถึงวันที่28เมษายนนะครับอันดับ1ถึง8ได้สิทธิ์สูงสุด4คนหรือคู่นะครับแล้วก็อันดับ9ถึง24ได้สูงสุด3คนหรือ3คู่นะแล้วก็อันดับที่25ขึ้นไปได้สูงสุด2คนหรือต่อคู่นะครับซึ่งการแข่งคราวนี้นะของเราไป19คนน่ะถือว่าเยอะมากนะครับ19ของคนจาก5ประเภทมีใครบ้างนะครับชายเดี่ยววิวกรุตวิทิสารนะครับมือวางอันดับที่2ของรายการนะอดีตแชมป์โลกปี2023แล้วก็รองแชมป์โลกปี2025ครับก็เปิดหัวเจอกับวิชเรนเนตตาซิงมือ91ของโลกจากศรีลังกานะครับส่วนอิคคิวพนิชพลธีรรัศกุลมือ17ของโลกครับเจอกับคาเล่โยโคเนนมือ57ของโลกจากฟินแลนด์นะครับหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ8ของรายการอดีตแชมป์โลกปี2013เจอกับท่านของเนลลีฮานอารินมือ29ของโลกจากตุรกีนะครับเหมียวพรประวิขออภัยนะครับหมิวพรประวิช่อชูวงมือ10ของรายการมือ10ของโลกเจอกับรานิตามาลียานาเก้มือ107ของโลกจากศรีลังกานะครับแล้วก็มีซ้ายสุพนิดาเกตทองมือ27ของโลกเจอกับเหยาเชียมินมือ38ของโลกจากสิงคโปร์นะครับ ชายคู่รอบแรกครับโอ๊คเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทิมวรพลทองสง่าคู่มือ48ของโลกนะครับเจอกับคู่มือ65ของโลกจากสกอตแลนด์ก็คืออเล็กซานเดอร์ดันกับอดัมพริงเกิลนะครับมือ65ของโลกนะครับโอโม่ภคพลธีรรัศกุลกับพีพีรชัยสุพันธ์มือ37ของโลกนะครับเจอกับคู่จากเยอรมนีครับจอร์แดนเครฟกับไซมอนแครกนะครับคู่มือ76ของโลกนะครับหญิงคู่เนี่ยแพทหทัยทิพย์มิจาดกับกัจจังนปภากรตรงคาสถานคู่มือ34ของโลกครับเจอกับคู่ของเนเธอร์แลนด์ครับคริสเตนเดวิสกับเมเตลอสนะครับคู่มือ69ของโลกแล้วก็คู่ของพัชรินเอี่ยมวาริศศรีสกุลกับน้ำว่าครับสริษาจันแพงนะครับพัชรินเนี่ยทารานะครับก็คู่มือ46ของโลกเจอกับคู่ของแคนาดาครับแจ็คกี้เดนจับคู่กับคริสตาไลนะครับคู่มือ38ของโลกคู่ผสมครับเรามีทั้งไตเติ้ลรุจินภักดิ์อุบทองจับคู่กับเจนเชนิชาสุดใจประภารัตน์นะครับคู่มือ20ของโลกเจอกับหวงเทียนซีกับลิมซิวเซียนคู่มือ43ของโลกจากมาเลเซียนะครับแล้วก็บาสเดชพลโพรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานคู่มืออันดับ4ของรายการมือ4ของโลกนะครับเจอกับได้บายในรอบแรกนะครับในรอบ2รอดูว่าเจอใครขณะที่คู่ของโอโม่ภคพลธีรรัศกุลกับปอป้อซับสรีแต้รัตนชัยคู่มือ12ของรายการและมือ14ของโลกได้สิทธิ์บายในรอบแรกเช่นเดียวกันนะครับรอชมรอเชียร์กันนะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องของวอลเลย์บอลต่างประเทศด้วยขออภัยนะครับบาสแบดมินตันต่างประเทศนะครับก็อินโดนีเซียมีข่าวออกมานะว่ามีการล็อกผลเรื่องของแบดมินตันนะในประเทศย่านอาเซียนนะฮะทางอินโดนีเซียก็มีผลมาเลเซียด้วยนะครับมีข่าวออกมานะเดี๋ยวก็จะเป็นความคืบหน้าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับเรื่องของACC นะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียนะครับหรือ ACC นะครับมีมติเอกฉันท์ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียครั้งที่2ปี2027นะครับซึ่งพลเอกเดชาเหงกระสีนะครับรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียซึ่งพลเอกเดชาเข้าร่วมด้วยนะครับหรือ ACC Management Community เมื่อวันที่6สิงหาคมนะที่โรงแรมเรเนซองกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งมีทั้งดาโตอามาจิซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือว่า ACC นะครับเป็นประธานการประชุมนะครับแล้วก็วาระสำคัญคือมีการลงมติเลือกประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2027ครั้งที่2ในปี2570ครับปรากฏว่าที่ประชุมนะครับชื่นชมไทยที่จัดมานะพัฒนาและเยี่ยมยอดมากให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีหน้าครับส่วนกำหนดเวลาและก็สถานที่นะจะแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับนี่ชื่นชมนะว่าไทยจัดหนูน้อยขาไทยที่ผ่านมาทุกๆสนามนะครับมีมาตรฐานนะครับเรื่องสนามดีนะครับการร่วมมือของนักกีฬานะครับก็ ทั้ง ACC ชื่นชมนะก็เลยให้ไทยเป็นเจ้าภาพต่อไปนะครับจากจักรยานไปดูกอล์ฟครับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิงห์ขออภัยนะครับสิงห์ NSDF ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพเงินรางวัล 1,500,000 บาทนะครับ 5-7 สิงหาคมวันนี้วันที่2นะครับซึ่งรายการนี้สิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามเทรเซอร์ฮิลล์กอล์ฟคลับนะครับแข่งขันกัน3วัน54หลุมนะครับก็นักกีฬาสมัครเล่นกับนักกีฬาอาชีพโปรกอล์ฟแข่งพร้อมกันนะครับ92คนนะขออภัยนะ112คนเป็นนักกีฬาอาชีพ92คนนักกีฬาสมัครเล่น20คนนะครับวันแรกก็แข่งกันไปแล้วเมื่อวานนี้นะผู้นำก็คือโปรอิมวันนี้วันที่2ครับผู้นำจะเป็นใครเป็นโปรอิมครับพัทรรัตน์รัตนวรรณนะครับพัทรรัตน์รัตนวรรณนักกอล์ฟโปรกอล์ฟโปรอิมนะครับวัย23ปีจากสระแก้วครับแชมป์ไทย LPGA ปี2024ที่กบิลบุรีนะครับนำต่อครับนำแล้วนำต่อนะฮะ7อันเดอร์พาร์137นะครับโดยมีกนกออนสร้อยสุวรรณนะครับจากกรุงเทพมหานครเจ้าของรองแชมป์ไทย LPGA ในปี2026ที่ Royal Hill นะครับตามหลังแค่สโตรกเดียวนะครับโอ้โหลุ้นกันถึงวันสุดท้ายแน่นอนครับแล้วก็โปรอิมครับพัทรรัตน์รัตนวรรณเนี่ยบอกว่าโอ้วันแรกดีแต่ว่าวันที่2นี่แอปโรชไม่ดีเท่าเมื่อวานนะฮะแล้วก็พัดเซฟพาระยะประมาณคันธงไม่สามารถเก็บได้เสียดายเหมือนกันแต่ว่าฟอร์มปริญยังโอเคพรุ่งนี้ถ้าตีติดลบนะถ้าตีลบ7คงจะชนะได้นะบอกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าทําผลงานได้ดีติดลบ8ก็คือสกอร์ดีที่สุดของตัวเองนะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับตัวเองด้วยนะครับนะแล้วก็ฝากกําลังใจ ฝากเป็นกำลังใจให้กับนักกอล์ฟสาวไทยโปรสาวไทยใน LPGA นะครับเพราะวันนี้นะฮะก็ตีดีจริงๆนะแต่ว่าบางจังหวะเนี่ยผมดูแล้วเมื่อวานเนี่ยนะตีดีกว่านะฮะอาจจะอย่างว่าแหละนะกอล์ฟไม่ได้ดีทุกวันนะอยู่วันไหนที่คุมตัวเองได้นะก็แม่นได้ตีได้แอปโพรชดีพัดดีเนี่ยนะครับวันนั้นจะชนะนะครับก็รอลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยก็กลุ่มผู้นำรอดูนะว่าโปรอิ่มนะพัทรรัตน์รัตนวรรณนะรวมถึงผู้ตามอย่างกรกนกสร้อยสุวรรณนวพรสุนทรียภาสเนี่ยนะซึ่งอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันเนี่ยนะนะครับ3คนนี้เนี่ยใครจะมีแซงนะคว้าแชมป์นะรวมถึงชนพันษาทวินสังด้วยนะซึ่งตามหลังแค่2สโตรกนะครับนะใจกับผู้ดูฟังเรื่องของกอล์ฟพรุ่งนี้รู้ผลแน่นอนนะฮะส่วนใครติดตามทางไลฟ์สกอร์ได้ทาง Facebook ของไทย LPGA ทัวร์ครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของคาราบาว A-Size ครับ2026กลับมาอีกครั้งแล้วนะฮะไม่ว่าคุณเป็นใครมาจังหวัดไหนทุกคนมีโอกาสนะจากสนามบ้านเราสู่สนามเวมบรีนะครับทีมแชมป์ได้สิทธิ์ของ7คนคาราบาวครับนะฮะไปชมคาราบาวครับไฟนอล2027นะถึงขอบสนามที่เวมบรีอังกฤษนะครับเงินรางวัลสูงกว่า3ล้านบาทนะครับเปิดรับสมัคร7สิงหาคมถึง20สิงหาคมนะครับแล้วก็สามารถเข้าร่วมแข่งขันตามตัวแทนสนามทั่วประเทศกว่า16สนามนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่สนามฟุตบอลซุปเปอร์อารีนาขออภัยนะสนามฟุตบอลซุปเปอร์สตาร์อารีนานะครับลาดพร้าว80รั้วเข้าทางเมงจ่ายตรงสถานทูตลาวได้นะฮะเข้าไปนะครับก็มีการแถลงข่าวกันนะการแข่งขันฟุตบอล7คนรายการคาราบาว7 A-Size Cup 2026นะฮะรายการนี้เข้าสู่ปีที่5แล้วนะฮะคุณกมลดิษฐ์สมุทรโคจรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับเป็นประธานแถลงข่าวนะครับซึ่งคุณกมลดิษฐ์บอกว่าคาราบาว7 A-Size Cup 2026เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นแค่ฟุตบอลอีกรายการหนึ่งแต่ตั้งใจว่าจะเป็นเวทีสร้างกับคนไทยทุกคนที่มีใจรักในฟุตบอลได้มีโอกาสมีพื้นที่ในการสร้างศักยภาพและมีโอกาสนะก้าวจากฟุตบอลใกล้บ้านสู่ประสบการณ์ระดับโลกในสนามเวมบี้นะสนามเวมบี้ของอังกฤษนะฮะนิวเวมบี้นะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกคนนะที่มีความฝันไม่ควรถูกจำกัดความฝันไว้แค่นักฟุตบอลอาชีพนักฟุตบอลสมัครเล่นนักฟุตบอลบ้านนะสามารถไปแข่งขันได้นะซึ่งแนวคิดในปีนี้ครั้งนี้นะ local price นะครับเป็นการแข่งขันที่ให้ชุมชนฟุตบอลในภูมิภาคนะโดยสนามพันธมิตรทั้ง16แห่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการแข่งขันในพื้นที่นะครับแล้วก็หาตัวแทนของสนามเพื่อก้าวสู่ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศนะครับคาราบาว7 A-Size ครับ2026นะครับเปิดรับสมัครนะครับทีมที่มีความสนใจเข้าร่วมทั้งหมด192ทีมนะครับรับวันที่7สิงหาคมนะครับเราจะมีรอบคัดเลือกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง20ธันวาคมนะครับรอบชิงชนะเลิศ10มกราคม2570เอาล่ะใครสนใจอยากสมัครแล้วก็มีการข้อกำหนดนะนักเตะฟุตบอลอาชีพเนี่ยห้ามนะมีข้อห้ามด้วยเอาละครับจะได้เป็นนักเตะที่มาจากท้องถิ่นจริงๆอบต.จริงๆตำบลจริงๆนะครับนะทำทีมรวมกันมา7คนนะจากตำบลจากหมู่บ้านมีโอกาสที่จะบินลัดฟ้าไปเวมบี้นะครับไปดูฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับด้วยนะใครจะได้แชมป์นะครับรอติดตามกันนะฮะฟุตบอลรายการนี้ก็เป็นถ้วยสำคัญอีกรายการนึงนะของอังกฤษนะอังกฤษก็มีพรีเมียร์ลีก FA คัพแล้วก็คาราบาวคัพนี่แหละนะครับแล้วก็เราทางคาราบาวก็ไปสนับสนุนเรื่องของฟุตบอลของอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็มีจัดกิจกรรมเพื่อจะเอาทางด้านของเยาวชนละเคยมีทั้งเยาวชนทั้งนักฟุตบอลประเภทประชาชนนะไปชมขอบสนามถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับจากนั้นครับคุณผู้ฟังครับนะไปติดตามเรื่องของความเคลื่อนไหวของทีมยกน้ำหนักนะทีมยกน้ำหนักจอมพลังเยาวชนและเยาวชนทีมชาติไทยนะครับซึ่งไปแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเช่นประเทศอุซเบกิสถานครับนักกีฬาของเราจะลงแข่งขันคนแรกพรุ่งนี้วันที่7สิงหาคมนะครับธนโดมจากขออภัยนะครับธโนดมรักจันนะฮะรุ่นยุวชนชาย55กิโลกรัม A ฮะพรุ่งนี้ขึ้นทีมชายคนแรกนะครับตามในบ้านเราก็คือ18นาฬิกาเวลาที่อุซเบกิสถานเนี่ย16นาฬิกานะครับนาวาเอกเพชรเกษมรัตาพรนะฮะผู้จัดการทีมบอกว่าย้ำให้ทุกคนทำอย่างเต็มที่ทำตามแผนการที่ฝึกซ้อมไว้นะครับเรามั่นใจว่าเราจะได้ลุ้นเหรียญในวันพรุ่งนี้สำหรับท่านโนดมรักจันยุวชน55กิโลกรัม A จะเป็นแข่งขันคนแรกของไทยนะครับก็ ก็พยายามเตือนนักกีฬาทุกคนนะครับให้ทำตามที่ซ้อมนะฮะแล้วก็มีสมาธิระหว่างแข่งขันนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยขึ้นมาสู่ในเวทีระดับนานาชาติเป็นครั้งแรกนะย่อมมีความตื่นเต้นนะมีการมีไซส์เซอร์อะไรต่างๆคุมสมาธิไม่อยู่ลืมไปเลยว่าท่ายกน้ำหนักจะทำยังไงประมาณนั้นนะครับวันที่7นะคนแรกของเราส่วนวันที่8วันที่9ก็จะมีตามสเต็ปไปเดี๋ยวเขาจะแจ้งให้ทราบกันนะครับในย่อมหนักของเรานะที่ไปแข่งขันกันที่ทัชเช่นอุซเบกิสถานครับวันนี้วันเวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่64ผู้แทนพระองค์เชิญดินพระราชทานฝังศพแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบจุดตรวจบุเกะซามีเชิดชูเกียรติผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียมีมติเอกฉันท์เลือกไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่64ณอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 17:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดินฝังศพแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบจุดตรวจบูเกซามีเชิดชูเกียรติผู้เสียสละเพื่อแผ่นดิน
2: ที่กูโบมัสยิดอัญญามิยะตำบลลูโบปือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพแก่อาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบโดยมีนายชัยยะเจ๊แล้ผู้ช่วยเลขาธิการสอปตผู้นำศาสนาข้าราชการกำลังพลและประชาชนเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้อาสาสมัครทหารพรานซอลาอูดิงปีได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปบอมใส่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจปูเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ภายในพิธีพลตรีกรกฎผู้โชติได้ประกอบพิธีพระราชทานดินฝังศพโดยวางกระทงข้าวตอกดอกไม้และดินพระราชทานเหนือหลุมฝังศพพร้อมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมให้มีการบรรเลงเสียงแตรเดี่ยวเพลงนอนและเพลงเคารพเพื่อสดุดีและเชิดชูเกียรติผู้วายชนผู้เสียสละชีวิตอย่างสมเกียรตินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างความซาบซึ้งมาสู่ครอบครัวของผู้วายชนอย่างหาที่สุดมิได้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรี
3: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีณอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเหล่าทัพและภาคเอกชนในการเร่งรัดและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุผลสำเร็จตามพระบรมราโชบายการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังของหลายหน่วยงานโดยได้เดินทางไปยังห้องประชุมรังสิพรามนกุลค่ายนเรศวรเพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโดยมีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลาดนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนในระดับจังหวัดจากนั้นเป็นการรายงานจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมชลประทานกองทัพบกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนได้แก่บริษัทชอการช่างจำ ำกัดมหาชนส่วนนงนุชบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจากนั้นเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่เพื่อเปิดระบบสูบน้ำจากแก้มลิงไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้เป็นวันแรกพร้อมเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยใหญ่ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเพชรบุรีพร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าของชุมชนอันจะนำมาซึ่งการสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปณภัสวรรณ์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนของทั้งสองประเทศ
4: นายอัศวินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและนายมิงออนไลน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมและกล่าวถึงครบถ้วนในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาพร้อมก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจบนความเชื่อมั่นความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศย้ำว่าเมียนมาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากขณะที่การลงทุนของไทยในเมียนมาครอบคลุมทั้งพลังงานอุตสาหกรรมการผลิตคมนาคมโลจิสติกส์การสื่อสารอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวจากการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าจะร่วมกันแก้ไขอุปสรรคใต้กฎระเบียบส่งเสริมการค้าชายแดนและพัฒนาการเชื่อมโยงด้านคมนาคมพร้อมแสดงความยินดีที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองแม่สอดเนวดีกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งและเตรียมพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อทำให้บรรยากาศการค้าชายแดนกลับมาคึกคักและภายในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ของทั้งสองประเทศเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ารัฐบาลทั้งสองฝ่ายพร้อมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจของการค้าและผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเปลี่ยนโอกาสให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้การจัดงานในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและความเปลี่ยนแปลงที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมกันสร้างเพื่ออนาคตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศริกนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่พลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาได้กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกล่าวขอบคุณประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีของไทยรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำพาให้ประเทศไทยและเมียนมาสามารถก้าวข้ามวิกฤตทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันไปสู่มิติใหม่ได้เป็นอย่างดีส่วนสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026มุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศและในภูมิภาค
5: นายพิษณุสุวรรณชตนายกสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาเปิดเผยถึงการจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ภายใต้หัวข้อ A New Chapter in Thailand Myanmar Business Partnershipซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมียนมาคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันและองค์กรพันธมิตรทางเศรษฐกิจชั้นนำของทั้งสองประเทศงานดังกล่าวจัดขึ้นในวาระสำคัญที่สอดคล้องกับการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำระดับสูงจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานกว่า700คนถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกันภายในงานได้มุ่งเน้นหารือถึงประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อการค้าการลงทุนรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจให้ไร้รอยต่อ เปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนาแนวคิดและโครงการใหม่ๆปฏิพลสถัพพรมมารายงาน
1: กรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมจัดงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรสืบสานคุณธรรมต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่ชุมชน
6: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับจังหวัดสตูลและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมจัดงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรภาคใต้ภายใต้โครงการพลังบวรในมิติศาสนาระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมณลานวัฒนธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเครือหาดกูเดนอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศแปลงทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สากลภายในงานมีการจัดกิจกรรมอาทิการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนการบรรยายรวมพลังบวรสร้างเศรษฐกิจชุมชนหัวข้อตลาดออนไลน์สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและเปิดบูธแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมจำนวน40บูธการแสดงวัฒนธรรมพหุศิลป์ถิ่นแดนใต้สีสันลายผ้าบาติกจำปาดะราชินีผลไม้แห่งเมืองสตูลเคบาย่าสู่มรดกโลกลิเกป่าการแสดงสีสันแห่งศรัทธานิทรรศการสาธิตอาหารพื้นบ้านและนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมพลังบวรจากทั้ง14จังหวัดภาคใต้มาลชโยรายงาน
1: หอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่เงินสะพัดกว่า 11,000 ล้านบาทขยายตัวเล็กน้อยจากปัจจัยด้านค่าครองชีพนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พบว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 11,139 ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากปีก่อนแม้ประชาชนจะยังคงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่จากสภาวะค่าครองชีพและราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ต้องปรับพฤติกรรมรัดเข็มขัดเช่นงดเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเลือกร้านอาหารที่ราคาถูกลงและลดงบซื้อของขวัญโดยกิจกรรมยอดนิยมยังคงเป็นการพาแม่ไปรับประทานอาหารทำบุญและมอบของขวัญประเภทพวงมาลัยอาหารเสริมเครื่องนุ่งห่มหรือเงินสดซึ่งกลุ่มเจนซีเป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจเดินทางไปหาแม่มากที่สุดนายธนวัฒน์เปิดเผยอีกว่าผลสำรวจยังสะท้อนมุมมองที่ต้องการให้สังคมเพิ่มสวัสดิการดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวที่มีความหลากหลายให้มากขึ้นควบคู่ไปกับความน่ากังวลด้านโครงสร้างประชากรเนื่องจากคนรุ่นใหม่ทั้งเจน Y และเจน Z มีแนวโน้มไม่อยากมีบุตรจากปัจจัยกดดันด้านภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดงาน IPF Venture Rise Thailand 2026ผลักดันนวัตกรรมไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ตั้งเป้าสร้างมูลค่าซื้อขายไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
7: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.เตรียมจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026 From Innovation to Income หรือนวัตกรรมสร้างรายได้เพื่อผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยภายในงานจะรวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพกว่า250ผลงานจากมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนครอบคลุม5กลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้แก่เทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีอาหารและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงนักวิจัยผู้ประกอบการนักลงทุนและแหล่งทุนเพื่อสร้างโอกาสการร่วมลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีและต่อยอดนวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจโดยตั้งเป้าสร้างการจับคู่ธุรกิจภายในงานไม่น้อยกว่า100คู่และสร้างมูลค่าการซื้อขายไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
8: การจัดงาน IPX Venture Rise 2026 นะคะเราต้องการให้ผลงานนวัตกรรมนะคะทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเนี่ยค่ะ ได้สามารถก้าวข้ามไปเจอตลาดหรือว่าเจอผู้ซื้อนะคะเราก็เลยเลือกผลงานนวัตกรรมมาไม่ต่ำกว่า250ผลงานนะคะคือมีทั้งคลัสเตอร์เฮลท์นะคะเรื่องสุขภาพเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AI นะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนนะคะเป็นต้นแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังอะค่ะเราอยากจะเชิญชวนนะคะให้ผู้ประกอบการของไทยนะคะนักลงทุนนะคะเข้ามาเดินชมงานเพื่อที่ว่าท่านจะได้นำไปต่อยอดนะคะธุรกิจของท่านเพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขันนะคะเราตั้งเป้าอย่างน้อยเนี่ยค่ะอยากจะให้มีการจับคู่ธุรกิจนะคะไม่ต่ำกว่า100คู่แล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทท
7: ั้งนี้งาน IP Exventurize Thailand 2026From Innovation to Income จะจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณฮอล์8ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีปุริมประสภาภาครายงาน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำโคลอมเบียปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ปรากฏในรายงานของสำนักข่าวโนติเชียสกาลาโกของโคลอมเบียที่ระบุว่ารัสเซียมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายรับสมัครทหารรับจ้างชาวโคลอมเบียซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตทหารประจำการเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารในสงครามกับยูเครนพร้อมยืนยันว่ารัสเซียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าวและไม่ทราบว่าเครือข่ายดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งใดด้านประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรของโคลอมเบียเปิดเผยว่าปัจจุบันมีชาวโคลอมเบียอย่างน้อย 7,000 คนเข้าร่วมการสู้รบในสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเพื่อแลกกับค่าตอบแทนขณะที่องค์การสหประชาชาติประเมินว่าชาวโคลอมเบียอย่างน้อย 10,000 คนถูกว่าจ้างให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับความขัดแย้งในหลายประเทศทั่วโลกภายใต้สภาพความเป็นอยู่ที่ไร้มนุษยธรรมสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีไนจีเรียเมื่อช่วงดึกของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ากองกำลังความมั่นคงไนจีเรียสามารถช่วยเหลือประชาชนมากกว่า300คนที่ถูกกลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเข้าไปในอุทยานแห่งชาติไคจิเล็กในรัฐไนเจอร์ทางตอนเหนือของไนจีเรียได้สำเร็จแล้วโดยกลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่ฐานทัพแห่งหนึ่งในรัฐไนเจอร์ก่อนที่จะเดินทางกลับไปพบกับครอบครัวอีกครั้งทำนี้ประธานาธิบดีไนจีเรียยังกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก่อการร้าย IS เป็นผู้ลงมือก่อเหตุลักพาตัวประชาชนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกาะลูซอนทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์เผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่4จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้เกิดเหตุดินถล่มร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเบงเกตทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายนอกจากนี้ยังเกิดเหตุดินถล่มในพื้นที่ชุมชนใกล้เขื่อนวาวาจังหวัดรีเซาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอีก2รายด้านรัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งปิดโรงเรียนและหน่วยงานราชการในกรุงมะนิลาและหลายจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศเนื่องจากฝนตกหนักขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์เตือนว่าแม้หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุโซนร้อนกุจิระจะเคลื่อนตัวออกสู่ทะเลฟิลิปปินส์แล้วแต่หลายพื้นที่จะยังคงเสี่ยงเผชิญลมแรงน้ำท่วมและดินถล่มเนื่องจากพื้นดินยังคงอุ้มน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวปัทธินันท์เผือกคำชนะพิมพิสาวงวานิชขจรไป2-1เซต5-7 6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตที่ชนะโคอี้เยลซินหูจากแคนาดามา2-1เซต6-1 2-6และ6-2ด้านประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุชเอาชนะเจเดนฉุยจากฮ่องกงไป2-0เซต6-2และ6-0ส่งผลให้วีรวิทย์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับแจ็คคูเปอร์จากฮ่องกงต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือ ACC ที่โรงแรมเรเนซองส์กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมีมติเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2027ครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2570พร้อมชื่นชมความสำเร็จในการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่6-7มิถุนายนที่ผ่านมาโดยประเมินว่ามีการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมทั้งด้านการจัดการแข่งขันด้านการดูแลต้อนรับทีมจากชาติต่างๆเป็นการแข่งขันที่มีมาตรฐานและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบถ้วนซึ่งการแข่งขันในปีหน้าประเทศจีนฮ่องกงญี่ปุ่นอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานและฟิลิปปินส์ยืนยันว่าจะส่งทีมชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอนไปรษณีย์ไทยประกาศรางวัลเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลารวมกว่า178รางวัลติดตามได้จากรายงาน
12: บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดร่วมกับไทยรัฐกรุ๊ปจัดพิธีจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาสำหรับผู้ร่วมส่งแรงเชียร์ทีมแชมป์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ผ่านไปรษณียบัตรและโปสการ์ดออนไลน์โดยมีนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในพิธีนายดนันท์สุพัฒน์พันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าปีนี้มีผู้ซื้อไปรษณียบัตรและโปสการ์ดออนไลน์รวมกว่า71ล้านฉบับและร่วมส่งแรงเชียร์กว่า67ล้าน2แสนฉบับโดยเชียร์ทีมแชมป์สเปนมากที่สุดกว่า32ล้าน4แสนฉบับส่วนอีกกว่า34ล้าน8แสนฉบับเป็นการเชียร์ทีมอื่นสำหรับรางวัลในปีนี้รวมกว่า178รางวัลผู้ร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง www.thairat.com และ www.thailandpost.co.th ปุริมภสอนการรายงาน
11: นายสุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษานายวรพงษ์ชอบชื่อรองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครและนายเทิดศักดิ์วงเชียงเพ็งผู้แทนบริษัทว้าว1971จำกัดร่วมแถลงข่าวและจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอ DPE ว้าวครับ2026ที่ห้องประชุมสุพัชลาไซกรมพละศึกษาโดยทั้ง16ทีมจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง14กันยายนนี้นายสุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษากล่าวว่าการแข่งขัน DPE World Cup 2026จะเป็นเวทีให้นักฟุตบอลนักเรียนได้แสดงความสามารถตามที่เก็บตัวฝึกซ้อมมาทั้งปีฟุตบอลรายการนี้จึงมีความสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของนักฟุตบอลไทยและมุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาและสร้างเสริมประสบการณ์จากการแข่งขันกีฬาที่ถนัดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับอาชีพและระดับชาติต่อไปในอนาคตสำหรับไฮไลท์ผลการจับสลากแบ่งสายอยู่ที่กลุ่ม1โรงเรียนวิชูทิศโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาโรงเรียนกันทรารมและโรงเรียนอัสสัมชัญทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง14กันยายนนี้ถ่ายทอดสดทาง Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผ่านิดคาดนาครายงาน
13: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
14: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
13: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
14: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกรรมโดยพระเทพวชิระเวที
15: พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ากรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกัมมังสเตวิภัชติยะทิทังหีนัปปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวต่างกันคนเราจึงมีพฤติกรรมต่างกันมีอะไรอะไรไม่เหมือนกันเพราะกรรมคือการกระทำท่านจึงบอกว่ากรรมลิขิตชีวิตของคนจะยากดีมีจนก็สุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำดีก็ได้ดีถ้าทำชั่วแล้วก็มีแต่เลวทรามความดีทำไว้ถึงคราวตายจากก็มีคนอยากช่วยแบกช่วยหามการบุญสุนทานจงหมั่นแสวงทั้งที่มืดที่แจ้งทำกันตลอดไป
13: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนา

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะค่ำคืนวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นซึ่งเราก็จะนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยค่ะและเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะโดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วยังมีความหมายเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นผ่านที่ใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้เป็นตอนที่มีชื่อว่าคำสั่งจากดวงวิญญาณประพันธ์โดยจันทรารัศมีทองเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะ

เป็นเช้าตรู่วันหยุดอันน่าตื่นเต้นจนผมไม่มีแก่ใจจะสารสัมพันธ์กับหมอนแล้วก็ผ้าห่มบนเตียงอีกเลยสองหูได้ยินแต่เสียงยายปลุกให้ลุกขึ้นมาทำตามสัญญาผมใช้เวลาไม่นานในห้องน้ำและออกไปใส่บาตรซื้ออาหารเช้าที่ตลาดกินข้าวอาบน้ำเสร็จจะรีบไปปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งของยายให้เรียบร้อยปีนี้ผมย่างเข้าสู่วัยเบญจเพสควรจะคิดอะไรได้เองนานแล้วแต่การตัดสินใจหลายๆเรื่องผมก็ยังเชื่อฟังยายเพราะว่ายายเป็นญาติผู้ใหญ่คนเดียวที่คอยป้อนข้าวป้อนน้ำพร่ำสอนแล้วก็ส่งเสียให้ผมเรียนจนจบปริญญาความรักของพ่อแม่จืดจางเร็วมาก

แม่จึงปล่อยผมในวัย2ขวบที่หัวแตกเลือดอาบมาทิ้งไว้กับยายก่อนที่จะหนีไปมีครอบครัวใหม่ตอนนั้นยายเพิ่งจะได้รับสถานะแม่ไม้หมาดๆเนื่องจากตาของผมซึ่งเป็นทหารถูกผู้ก่อความไม่สงบลอบยิงเสียชีวิตที่จังหวัดปัตตานียายได้รับสิทธิประโยชน์ทางราชการตามระเบียบแต่ก็คงไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูผมยายจึงต้องรับจ้างตัดเสื้อผ้าไปด้วยยายชอบพูดว่าผีถึงป่าช้าจะทำยังไงได้ล่ะนานๆทีแม่จะพาน้องสาวสองคนที่เกิดกับสามีใหม่มาเยี่ยมยายกับผมสักครั้งส่วนพ่อนั้นผมไม่เคยเห็นหน้าไม่มีแม้แต่ภาพถ่ายเพราะว่าแม่เผาทุกอย่างเกี่ยวกับพ่อทิ้งหมดด้วยความเครียดแค้นและผมก็ไม่มีแรงจูงใจจะสืบหาคนที่เอาแก้วเหล้าปาหัวผมแตกด้วยยายจึงเป็นพระองค์เดียวที่ผมเคารพรักสูงสุดแต่พระของผมก็ไม่ค่อยพาเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมบ่อยนักพอเริ่มจำความได้ผมเห็นยายดูแต่ข่าวสารชวนง่วงยายสนใจการเมืองตั้งแต่ยังสาวๆถึงตอนนี้อายุ66ปีแล้วแต่ยายก็ยังมีอุดมการณ์ในแบบของตัวเองหลังจากผมสมัคร Facebook สมัคร LINE ให้ยายก็ยิ่งสนุกใหญ่ยายมีกลุ่มเพื่อนที่คิดอ่านทางการเมืองใกล้เคียงกันผมต้องคอยเตือนยายให้ระวังการแชทอันล่อแหลมไว้บ้างเพราะว่ามีกฎหมายใหม่ๆออกมาควบคุมเยอะไปหมดยายเคยเล่าอย่างภาคภูมิใจว่าเมื่อปีพุทธศักราช2516ยายกับเพื่อนๆในโรงงานทอผ้าเข้าร่วมกับนิสิตนักศึกษาประชาชนขับไล่ผู้นำประเทศที่ครองอำนาจมายาวนานยายผ่านการวิ่งหลบลูกกระสุนมาแล้วด้วยพอปี2519ยายก็เข้าร่วมการชุมนุมต่อต้านอดีตผู้นำที่กลับเข้ามาในประเทศจนได้รู้จักกับตาซึ่งเป็นทหารชั้นประทวนที่เข้ามารักษาความสงบในเมืองหลวงตอนนั้นยายตั้งแง่กับทหารไม่มากตาต้องคอยชี้แจงให้ยายเข้าใจผู้ที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาความเห็นของยายกับตาเป็นไปคนละทิศคนละทางอยู่นานแต่เมื่อแต่งงานกันแล้วยายก็ละเว้นทุกประเด็นที่จะทำให้เกิดรอยร้าวจนพัฒนาไปสู่การคล้อยตามในที่สุดยายจึงหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางการเมืองเว้นแต่ว่าจะมีการเลือกตั้งยายชอบฟังการปราศัยแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ทุกครั้งช่วงพฤษภาธมินเมื่อปี2535เพื่อนของยายชวนไปร่วมการชุมนุมซึ่งคราวนั้นมีผู้บาดเจ็บล้มตายแล้วก็สูญหายจำนวนหนึ่งแม้ว่ายายจะกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแต่ว่าตาก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟด้วยเกรงว่ายายจะได้รับอันตรายจนยายต้องรับปากว่าจะไม่ไปชุมนุมกับฝ่ายไหนอีกแล้วส่วนตาก็ขอไปประจำอยู่แนวหน้าตลอดยายต้องอยู่ตามลำพังกับแม่ซึ่งกำลังเป็นสาวรุ่นจากการเลี้ยงดูอย่างเข้มงวดแทนที่แม่จะเติบโตขึ้นมาอย่างงดงามตามที่ตากับยายหวังไว้แม่ก็กลับกลายเป็นเด็กสาวใจแตกยังไม่ทันขึ้นมัธยมปลายก็ตั้งครรภ์เสียก่อนยายกับตาเสียใจอย่างยิ่งแต่พอแม่คลอดผมออกมาตาก็รักใคร่เอ็นดูผมมากเสียดายเหลือเกินตอนที่ผมมาอยู่กับยายตาก็ปลีกตัวไปอยู่บนสวรรค์แล้วบทเรียนจากการกวดขันแม่มากเกินไปทำให้ยายเลี้ยงดูผมอย่างผ่อนคลายมากขึ้นประคบประงมพอสมควรมีระเบียบวินัยเท่าที่จำเป็นสอนเท่าที่จะสอนได้ไม่เคยบังคับให้เชื่อด้วยการข่มขู่ทุบตีแต่ว่าผมเป็นคนเรียบง่ายไม่ถนัดเรื่องคิดนอกกรอบอยู่แล้วเลยปล่อยให้ยายชี้นำเกือบทุกเรื่องจนเพื่อนๆ เรียกผมว่าไอ้ลูกแง่เวลายายไปไหนผมก็จะเกาะติดไปด้วยเหมือนเม็ดกระที่กระจัดกระจายอยู่บนผิวหนังของยายหลังจากตาเสียชีวิตยายก็กลับมาสนใจข่าวการเมืองอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมยิ่งถ้ามีการเลือกตั้งยายจะชวนผมเอากระดาษหนังสือพิมพ์ไปปูนั่งฟังการปราศัยเสมอตอนเด็กๆผมฟังใครไม่รู้เรื่องเลยรู้สึกหนวกหูไปหมดครั้นจะอยู่บ้านคนเดียวก็กลัวผีหลอกก็เลยต้องไปนั่งกินปลาหมึกปิ้งกับถั่วต้มที่ยายชอบซื้อให้ทุกครั้งพอโตขึ้นผลพวงที่ได้รับจากการติดตามยายทำให้ผมดูข่าวสารด้วยความเข้าใจมากกว่าเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเมื่อปี2553กับปี2557ยายไม่ได้เข้าร่วมการชุมนุมกับฝ่ายไหนทั้งสิ้นพออายุมากขึ้นห้องน้ำกลายเป็นสิ่งจำเป็นอันดับต้นๆของยาย
ยายจึงเลือกติดตามข่าวสารจากโทรทัศน์แทนที่จะไปสังเกตด้วยตัวเองผมโล่งใจมากที่ไม่ต้องตามยายเข้าไปในเขตการใช้กระสุนจริงแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดยายตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองหนึ่งไว้แล้วเมื่อพวกเขามาเปิดปราศรัยใกล้บ้านยายก็เลยชวนผมไปฟังด้วยอยากฟังพรรคไหนเปิดคลิปใน YouTube ก็ได้ไม่เห็นต้องไปให้ลำบากเลยผมทักท้วงยายด้วยความห่วงใยเดี๋ยวนี้ทุกพรรคจัดเก้าอี้ไว้ให้นั่งสบายกว่าเมื่อก่อนมากยายคิดถึงบรรยากาศเก่าๆได้แบ่งขนมกันกินได้หัวเราะได้ตบมือโห่ร้องบ้างสนุกดีหรือว่าเดี๋ยวรำคาญยายแก่ๆคนนี้แล้วยายถามอย่างกระเงากระงอดไปก็ได้ครับผมยอมตามใจเพราะรู้ว่ายายเบื่อหลังจากสายตาเริ่มงอแงยายก็เลิกรับตัดเสื้อก็เลยต้องนั่งเหงาอยู่กับนางแมวอ้วนจอมขี้เกียจแล้วก็ต้นไม้อีกแค่20กระถางส่วนผมต้องออกไปทำงานยังดีที่มีเพื่อนในกลุ่มไลน์ส่งดอกไม้มาทักทายกันทุกวันยายก็เลยไม่ต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้านสูงวัยในวงไพ่แล้วยายจะซื้อปลาหมึกปิ้งกับถั่วต้มให้กินนะยายคงคิดว่าผมยังเป็นเด็กตัวกระเปี๊ยกที่กลัวผีจับใจจนต้องยอมไปนั่งหลับคาตักยายเหมือนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแต่ที่ผมยอมไปด้วยคราวนี้เพราะว่าอยากให้ยายได้เปิดหูเปิดตาบ้างปลายเดือนหน้าผมจะผ่อนมอเตอร์ไซค์หมดแล้วตั้งใจว่าถ้าโบนัสกลางปีออกผมจะพายายไปนอนรับลมชายทะเลสัก2คืน

ไม่มีสัญญาณใดๆบ่งชี้เลยว่ายายของผมจะถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไปอย่างกระทันหันเป็นเพราะรถยนต์ที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงคันนั้นพุ่งชนร่างบางๆของยายซึ่งยืนรอใส่บาตรอยู่ริมทางเท้ายายบาดเจ็บสาหัสต้องนอนทุรนทุรายอยู่ในโรงพยาบาลถึง3วันผมเฝ้ามองผ่านม่านน้ำตาเมื่อเห็นยายที่ผมรักต้องเจ็บปวดทรมานตั้งใจทำงานอย่าคดโกงใครแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่ยายสั่งไว้นะลูกยายทั้งเตือนทั้งกำชับเมื่อมีสติรับรู้คำวันที่3วิญญาณของยายก็ล่องลอยขึ้นไปสมทบกับตาบนสวรรค์แม่กับน้องๆมาช่วยกันจัดงานศพทุกขั้นตอนจึงผ่านพ้นไปตามประเพณีพอเสร็จงานผมแบ่งเงินของยายให้แม่จำนวนหนึ่งอีกส่วนเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของน้องๆตามที่ยายได้สั่งไว้ส่วนทาวน์เฮาส์ที่ผมอาศัยอยู่ยายโอนเป็นชื่อผมเมื่อ3ปีที่แล้วร่างของยายที่ผมเคยประคองเคยบีบนวดเหลือเพียงเท่ากระดูกบางส่วนที่ผมเก็บไว้บูชายายจากไปพร้อมกับคำสั่งสุดท้ายที่น้อยคนนักจะสั่งเสียลูกหลานเช่นนี้พอแม่รู้เรื่องถึงก็บอกว่ายายเพี้ยนไปแล้วแต่ผมก็รับปากว่าจะปฏิบัติตามมันไม่ใช่เรื่องยากเย็นเลยสักนิดทำไมผมต้องขัดใจยายให้กลายเป็นคนเนรคุณด้วยล่ะ

สองสัปดาห์ที่แล้วไม่มียายคอยปลุกผมต้องพึ่งพานาฬิกาในโทรศัพท์มือถือแต่ก็แปลกที่ทุกเช้าผมมักจะตื่นก่อนเสียงเตือนเพราะว่าหูแว่วได้ยินเสียงยายเรียกยายคงเป็นห่วงว่าผมจะไปทำงานสายผมรักยายเหลือเกินทุกวันหยุดผมเคยหิ้วตะกร้าอาหารตามยายไปใส่บาตรแต่วันนี้ผมต้องออกไปอย่างเหงาหงอยผมไม่มีความสามารถจะเตรียมข้าวของเองก็เลยต้องไปซื้อกับข้าวจากร้านค้าผมวิ่งหย่อๆออกสู่ถนนหน้าหมู่บ้านพอเลี้ยวซ้ายเลียบรั้วโรงงานทำตะปูเห็นรถกระบะคันหนึ่งชะลอชิดขอบถนนแล้วคนขับก็เปิดกระจกปาขวดเหล้ายี่ห้อหนึ่งแตกกระจายเกลื่อนทางเท้าผมหยุดมองอย่างตำหนิคนปาก็เลยชี้หน้าผมพังตะโกนดังลั่นถ้าเองจดทะเบียนรถข้าแล้วไปบอกตำรวจแล้วก็เองจะไม่มีขายวิ่งอีกเลยจำไว้นะไอ้หนุ่มพอข่มขู่ผมสมใจแล้วรถคันนั้นก็แล่นหายไปอย่างรวดเร็วแน่ล่ะเศษแก้วแหลมคมคงทะลุพื้นรองเท้าผ้าใบหนาเติกของผมไม่ได้แต่พระสงฆ์ที่เดินบิณฑบาตถ้าไม่ได้สวมแม้แต่รองเท้าแตะคู่บางๆต่อให้ผมห่างเหินเรื่องศาสนาแค่ไหนก็ไม่ควรต้องมีใครบาดเจ็บเพราะความสับเพ่าของชายขี้เมาผู้นั้นผมเหลียวมองไปรอบๆมองเห็นไม่กว่าทางมะพร้าวกับที่โกยขยะที่วางพิงอยู่ข้างประตูโรงงานคาดว่าลุงอ้วนที่พยายามช่วงกลางคืนคงลืมเอาไว้ผมก็เลยถือวิสาสะหยิบไม้กวาดมาปัดกวาดเศษแก้วไปทิ้งลงถังกลับจากตลาดผมกินข้าวราดแกงไก่อย่างคอไปทีคิดถึงกับข้าวฝีมือยายจับใจโดยเฉพาะแกงส้มผักรวมที่ยายลงทุนโขลกเครื่องแกงเองทั้งหมดยิ่งค้างคืนก็ยิ่งอร่อยป่านี้ยายคงกำลังทำให้ตากินอยู่บนสวรรค์แล้วแต่เพื่อเป็นการระงับความฟุ้งซ่านที่พุ่งออกมาเป็นระลอกผมก็เลยรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อไปปฏิบัติภารกิจสำคัญตั้งใจว่าเสร็จธุระแล้วจะเลยไปหาน้องปูเป้หญิงสาวที่กำลังดูใจกันชวนไปกินข้าวกลางวันในห้างสรรพสินค้าเวลา 7:40 นาทีผมกำลังเข็นมอเตอร์ไซค์ออกไปนอกรั้วบ้านตั้งใจจะไปให้ถึงจุดหมายก่อนเวลานัดแต่ว่าเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาขัดจังหวะเป็นเบอร์ของหัวหน้าหน่วยงานในธนาคารที่ผมเป็นพนักงานประจำมา2ปีแล้ววันนี้เดี๋ยวว่างใช่ไหมพี่วานเอาเอกสารไปลูกค้าเซ็นหน่อยสิตอนจบปริญญาตรีใหม่ๆผมหางานยากเต็มทีก็เลยต้องไปเป็นพนักงานร้านขายไอศกรีมอยู่เกือบปีจนกระทั่งเพื่อนของยายบอกมาทางไลน์กลุ่มว่าธนาคารแห่งหนึ่งกำลังเปิดรับพนักงานทั้งที่ผมไม่ได้จบคณะบริหารธุรกิจไม่รู้เรื่องบัญชีหรือว่าแวดวงที่เกี่ยวกับการเงินเลยแต่ว่ายายก็เคี่ยวเข็นให้ไปสมัครไว้เผื่อจะได้ทำงานที่มั่นคงผมทำตามเพียงเพราะว่าไม่อยากจะขัดใจยายแต่กลับผ่านกระบวนการสอบทุกขั้นตอนได้อย่างเหลือเชื่อผมเป็นคนที่มีสติปัญญาปานกลางไม่มีไหวพริบโดดเด่นด้านใดเลยตอนได้รับคำสั่งให้บริการลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ก็พอตัวรอดได้แต่ว่าพอโดนย้ายมาอยู่ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจผมอึดอัดใจมากเพราะว่าพูดจาโน้มน้าวใจคนไม่เก่งการหาลูกค้าจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดังใจหัวหน้ายายให้กำลังใจผมเสมอว่าค่อยๆเรียนรู้ไปแม้ว่าผมจะพัฒนาได้เร็วพอๆกับนอนกระดืบแต่ผมก็ทำหน้าที่ส่งมอบเอกสารและก็อธิบายหลักเกณฑ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำหัวหน้าก็เลยเรียกใช้ทุกครั้งที่ต้องติดต่อกับลูกค้าในวันหยุดเพราะว่าผมมีข้อด้อยมากมายจนไม่ต้องเกรงใจกันผมขอไปทำธุระก่อนเสร็จแล้วจะรีบไปครับผมไม่รู้ว่าภารกิจจะเสร็จกี่โมงตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาด้วยไปทำงานให้พี่ก่อนสิถ้าสาขาจะมีคำสั่งย้ายพี่ก็จะช่วยพูดให้หัวหน้าราวบอกเรากับมีเมตตาแต่ผมฟังออกว่าเป็นการข่มขู่อย่างนุ่มนวลผมกับเพื่อนๆที่เข้ามาพร้อมกันต้องตื่นไปเตรียมงานตั้งแต่เช้ากลับบ้านก็มืดค่ำพักกินข้าวแค่20นาทีบางวันกว่าจะได้กินมื้อเที่ยงก็4โมงเย็นบางสัปดาห์ก็ได้หยุดวันเดียวบางคนถูกย้ายไปอยู่ไกลจากบ้านมากเจอค่าเดินทางกับค่าอาหารก็หน้ามืดแล้วที่ยังไม่มีใครคิดสั้นถึงขั้นกระโดดตึกตายเพราะว่าส่วนใหญ่ลาออกไปก่อน
แต่ผมตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นไม่ได้คืนลาออกตอนนี้ก็คงจะต้องขายบ้านกินซึ่งคงกินได้ไม่นานแล้วผมก็จะไม่มีที่ซุกหัวนอนดังนั้นต่อให้มีธุระสำคัญแค่ไหนผมก็ต้องไปทำงานก่อนผมจึงขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับเอกสารที่บ้านหัวหน้าเพื่อ นำไปให้ลูกค้าเซ็นถึงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งอยู่ห่างกันคนละมุมเมืองผมต้องขี่รถฝ่าฝุ่นพิษไปตามเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยเลยต้องใช้ระบบค้นหาตำแหน่งบนพื้นโลกหรือว่า GPS ช่วยนำทางกว่าจะได้ออกจากบ้านลูกค้าก็เที่ยงครึ่งที่คิดว่าจะชวนน้องปู่เป้ไปกินไก่ทอดก็เลยต้องยกเลิกผมก็เลยแวะกินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนแล้วเข้าไปทำธุระตามที่ตั้งใจไว้เพิ่งสาวบะหมี่ใส่ปากไปได้ไม่ถึงครึ่งชามก็เหลือบเห็นชายวัยรุ่นร่างเพรียววิ่งฉิวผ่านหน้าร้านไปตามที่เสียงตะโกนวุ่นวายของหญิงชราคนหนึ่งช่วยด้วยช่วยยายด้วยคนกระชากกระเป๋าที่แรกผมก็กะว่าจะไม่สนใจเหมือนลูกค้ารายอื่นที่หันมองกันแวบเดียวแล้วก็ก้มหน้ากินกันต่อแต่พอนึกถึงคำว่าถ้าเป็นยายเราล่ะผมก็เลยทิ้งตะเกียบวิ่งตามไอ้น้องร่างผอมไปผมออกกำลังกายทุกวันจึงวิ่งไล่กวดนักวิ่งราวได้ทันตรงหน้าปากซอยแคบๆเมื่อจวนตัวคนร้ายโยนกระเป๋าผ้าลงไปในพุ่มดาวเรืองที่บวชดอกเหลืองอ๋อยอยู่ริมทางถ้าอยากโดนพวกข้าที่อยู่ท้ายซอยลุมกระทืบก็วิ่งตามมานะเว้ยไอ้หนุ่มร่างผอมหันมาตะโกนขู่ผมไม่มีหน้าที่จับคนร้ายส่งตำรวจก็เลยก้มลงเก็บกระเป๋าไปคืนเจ้าของหญิงชราดีใจมากเจียดเงินที่คงมีอยู่ไม่มากนักส่งให้ผม200บาทแต่ผมปฏิเสธยายสอนให้ช่วยคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมทำไปเพื่อบอกให้ยายรู้ว่าคำสั่งสอนของยายมีบทบาทต่อชีวิตผมเสมอเชื่อว่าดวงวิญญาณของยายคงจะรับรู้ได้เป็นอย่างดี

0: ผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าคำสั่งจากดวงวิญญาณยังไม่จบนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคำสั่งจากดวงวิญญาณตอนจบได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2ตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2ตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนี้มติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยกเลิกบัญชีสอบเดิมประกาศขึ้นบัญชีใหม่ทั้งหมดข้าจะประกาศภายในวันพรุ่งนี้ย้ำจังหวัดดำเนินการถอดถอนรายชื่อให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้นายวรศิษฐ์เลงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยที่ประชุมมีมติยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบใหม่ทั้งหมดโดยคาดว่าจะประกาศภายในวันพรุ่งนี้สำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของคะแนนสอบ 5,925 รายนั้นจะส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดภายในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อให้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการถอดถอนรายชื่อกลุ่มดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนกรณีผู้ผ่านการสอบ97รายที่มีชื่อในประกาศใหม่แต่พบความผิดปกติในลักษณะการปรับแก้คะแนนนั้นบุคคลกลุ่มนี้จะยังคงได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในการประกาศบัญชีใหม่และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการเยือนไทยของประธานาธิบดีเมียนมานำสู่การหารืออย่างตรงไปตรงมาและเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงสรุปการเดินทางเยือนประเทศไทยของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้มีความสำคัญต่อทั้งไทยและเมียนมาโดยการหารือที่เกิดขึ้นในวันนี้ครอบคลุมทุกมิติทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะต้องส่งเสริมความร่วมมือในทุกด้านที่เกิดประโยชน์ร่วมกันโดยตั้งเป้าให้การพัฒนาชายแดนไทยเมียนมาสู่การเป็นชายแดนแห่งสันติภาพและการพัฒนาสร้างความปลอดภัยในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนทำให้การค้ากลับสู่ปกติ โดยจะต้องร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมบริเวณชายแดนอย่างเข้มข้นมากขึ้นสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดและไทยจะส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนยาเสพติดในรัฐฉานจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำระหว่างไทยเมียนมารวมทั้งเสนอให้มีการขุดลอกแม่น้ำสายป้องกันอุทกภัยและหารือเรื่องการผลักดันการค้าระหว่างไทยเมียนมากระทรวงดีอีร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศหวังยกระดับความปลอดภัยพร้อมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและ SME
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความเป็นเอกภาพโดยเบื้องต้นได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและการบูรณาการข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SME ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการพัฒนาระบบภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างแท้จริงโดยกระทรวงดีอีพร้อมร่วมบูรณาการข้อมูลกับแพลตฟอร์ม Travel Link ของ BDI พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเสริมศักยภาพทักษะและความเชื่อมั่นด้านการใช้เทคโนโลยีให้กับประชาชนคู่กับการสนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานราชการในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันท่ามกลางฝนตกหนักเลยครับเหมือนจะมีลมแรงพอสมควรด้วยนะที่ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยแถวแถวดินแดงห้วยขวางตอนนี้ฝนตกหนักคุณผู้ฟังครับใครเดินทางมาในพื้นที่ตรงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆพื้นที่นะฝนตกทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยติดตามข่าวจากกรมอุตุเห็นบอกว่ามีพายุเข้านะ 2-3 ลูกเลยที่จะเข้ามาในช่วงนี้ติดตามข่าวฝนฟ้าพยากรณ์กันด้วยเพราะมันส่งพดส่งผลกระทบถึงวิถีชีวิตแล้วก็ส่งผลกระทบถึงสุขภาพของเราด้วยนะเวลาอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยร่างกายก็จะมีผลกระทบนะครับสุขภาพดีวิถีไทยนะครับค่ำคืนนี้คืนวันพฤหัสบดีครับวันนี้ก็วันที่6แล้วนะครับ6สิงหาคม2569นะครับคืนนี้แฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยเราเจอกัน2ชั่วโมงเลยนะครับ2ชั่วโมงเลยนะก็ออกอากาศในคลื่นหลักตอนนี้ก็เป็น FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ยังมี AM 891 KHz ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณรายการสุขภาพดีวิถีไทยขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่แล้วก็ผอ.สวท.ในส่วนภูมิภาคด้วยนะครับที่รับสัญญาณของรายการเราเพื่อให้ผู้ฟังในพื้นที่เนี่ยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ดูแลตัวเองคนในครอบครัวคนรอบข้างได้เลยนะครับเป็นหลักวิชาการที่สามารถใช้ได้เลยนะครับชั่วโมงหลังเดี๋ยวคุณหมอมะกรมาเหมือนเดิมนะครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรแต่ว่าชั่วโมงแรกของค่ำคืนนี้ต้นเดือนเนี่ยนะฮะเป็นอาจารย์แอ๊กมาครับคืนนี้อาจารย์แอ๊กมานะฮะเภสัชหนุ่มหล่อมานะครับอาจารย์แอ๊กเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านก็จะมีความรู้ในทางวิชาการมาคุยให้ฟังกันบ่อยๆนะครับมีงานเกี่ยวกับผลงานที่เป็นเรื่องของสุขภาพก็จะนำมาคุยด้วยนะครับวันนี้เป็นเรื่องอะไรอ่ะไปพบกับทางอาจารย์แอ๊กเลยนะครับเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์อาจารย์แอ๊กครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีคุณบรรลมครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
3: อาจารย์แอ๊กอยู่ไหนตอนนี้ครับ
4: ที่ปราจีนบุรีครับบ้านพักครับ
3: อ๋อในตัวโรงพยาบาลนะ
4: ใกล้ๆครับ
3: ใกล้ๆใกล้ๆนะอ๋อครับ
4: ครับผม
3: เป็นไงบ้างฝนฟ้ามีตกบ่อยไหม
4: ฟ้าฝนก็ตกเหมือนที่กรุงเทพเลยครับเท่าที่ทราบ
3: ตกคล้ายๆกันเนาะ
4: แรงเลยเมื่อเย็นก็ฝนแรงอยู
3: ่
4: นะครับชุ่มฉ่ำครับ
3: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
4: แล้วก็ช่วงนี้ปราจีนบุรีก็น้ำตกนะฮะน้ำตกเริ่มเล่นได้แล้ว
3: ครับผม
4: กำลังดังนะครับ
3: มีน้ำตกอะไรบ้างปราจีนบุรีเนี่ย
4: มีน้ำตกพวกแก่งสาวน้อยแก่งช้างคานโอ้โหเพียบเลยครับน้ำตกเขาอีโต้หลายพื้นที่นาดีเหตุ
3: ขึ้นเขาใหญ่ก็ได้
4: ขาใหญ่ก็ได
3: ้
4: กำล
3: ัง
4: น้ำเยอะกำลังเขียวชอุ่มครับ
3: อุทยานก็มีใช่ไหม
4: ครับใช่ครับ
3: ที่ประจินบุรีนะครับโอเคครับก็เที่ยวเมืองไทยกันก็ดีนะเที่ยวเมืองไทยอุดหนุนสินค้าพื้นที่พื้นสินค้าไทยกันด้วยเชิญครับคืนนี้อาจารย์แอ๊กมีเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูมิเบียดของเราเชิญเลยครับ
4: วันนี้นะครับเจอหัวข้อที่น่าสนใจนะครับอยากนำมาเล่าให้ผู้ฟังฟังนะครับเรียกว่าหัวข้อที่เกี่ยวกับสุดยอดคนชราครับ
3: oh.
4: อายุยืนพร้อมกับมีสุขภาพแข็งแรงไปด้วยได้อย่างไร
3: อายุยืนอย่างเดียวไม่ได้นะ
4: ครับ
3: อายุยืนต้องมีคุณภาพด้วยนะดูแลตัวเองได้นะ
4: ครับ
3: โอเคครับก็เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเลยนะคนไทยเนาะ
4: ใช่ครับ
3: เชิญน่าสนใจน่าสนใจครับอาจารย์เชิญเลยครับ
4: ครับคืออันนี้ก็เป็นรายงานนะครับจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มีการศึกษาวิจัยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะนำเสนอเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับที่ช่วยดูแลนะครับให้ท่านนะครับเป็นสุดยอดคนชรานะครับนะอันนี้สุดยอดเลยนะครับ
3: ผมสนใจมากเลยเพราะผมเข้าสู่วัยชราแล้วอาจารย
4: ์เขาบอกว่าพอดีก็จะมีคุณหมอท่านหนึ่งนะครับเป็นชาวอเมริกานะครับเป็นนายแพทย์นายแพทย์อีริกเขาบอกว่าพบกับคนไข้นะที่เป็นคุณยายนะครับที่วัย98ปีครับที่มาตรวจร่างกายกับคุณหมอนะครับแล้วก็ทำให้คุณหมออีริกเนี่ยนะครับสนใจคุณในตัวคุณยายคนเนี้ยเป็นพิเศษเลยนะครับเรื่องแรกเลยนะในอเมริกานะครับจริงๆจะพบแพทย์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องยากนะคุณมโลมนะในเมืองนอกเนี่ยโอ้โหกว่าจะนัดกว่าจะเดินทางกว่าจะอะไรได้แต่ละที่มันไกลกันไปหมดนะฮะหมอเนี่ยสังเกตว่าคุณยายนะมาโรงพยาบาลคนเดียวครับไม่มีญาติไม่มีคนดูแลติดตามมาด้วย
3: โอ
4: ้นะฮะ
3: โอ้โห
4: ถามว่ายายมาโรงพยาบาลได้ยังไงนะครับหมออิริกถามนะฮะยายบอกว่ายายขับรถมาเองจ้ะ
3: นี่อายุเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่นะ
4: 98ฮะ
3: 98มาคนเดียวแล้วขับรถมาเองด้วย
4: ขับรถมาเอง
3: โอ้แสดงว่าสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆเลย
4: ใช่ครับใช่ครับหมออีลิกเนี่ยถึงก็ตกใจนะครับแล้วก็ได้คุยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคุณยายมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเพราะว่าคุณยายเนี่ยแตกต่างจากคนชราทั่วไปครับคือดู98ยังสดใสร่าเริงสมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพดีทุกประการนะครับ
3: ครับ
4: แล้วก็อาศัยเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวนะครับแต่เขาก็มีวงสังคมของตนเองด้วยก็คือมีญาติมิตรอยู่รอบๆนะครับแต่ว่าอยู่บ้านในอยู่คนเดียว
3: อยู่บ้านคนเดียวได
4: ้ได้ครับนะฮะก็เลยหาข้อมูลนะครับว่า
3: ใช้วิธี
4: ท่านเนี่ยใช้วิธีอะไรนะครับ
3: มีวิธีชีวิตอย่างไรครับผม
4: คุณหมออีริกเนี่ยก็เลยมีความสนใจนะครับในการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบนะครับคือข้อมูลจากคุณยายคนเดียวอาจจะเอามาสรุปได้ไม่ค่อยชัดนักนะหมออีริกก็เป็นบอกว่าอันเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยเขาอยากจะศึกษาให้มากขึ้นเกี่ยวกับว่าทำยังไงมีสูตรหรือมีเคล็ดลับในการดูแลยังไงหมออีริกและคณะวิจัยครับได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมครับในคนอเมริกาวัย80ปีขึ้นไปครับแกศึกษาหนักเลยนะฮะนานกว่า6ปีครับนะฮะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนกลุ่มเนี้ยนะครับที่หมอเขาคัดเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเขาใช้คำว่าซูเปอร์เอเจอร์นะครับคือแปลเป็นไทยคือสุดยอดคนชราคนชราเลยคือ85ปีแล้วไม่มีโรคเรื้อรังไม่ได้กินยาอะไรเป็นประจำแล้วก็เอามาศึกษานะครับ 1,400 กว่าคนครับเยอะนะครับ 1,400
3: คนเยอะๆๆ
4: นะฮะปรากฏว่าคือผลการศึกษาครับพบว่าพันธุกรรมเนี่ย
3: มีส่วน
4: กลับกลายเป็นมีส่วนมากหรือน้อยครับให้ทาย
3: น่าจะมากน่าจะมาก
4: ใช่แต่จริงๆแล้วบทบาทของพันธุกรรมมีน้อยมากครับ
3: เหรอ
4: ใ แทบจะไม่เกี่ยวเลยครับเขาบอกว่าแทบจะไม่เกี่ยวเลย
3: พันธุกรรมแทบจะไม่เกี่ยวเลย
4: แทบจะไม่เกี่ยว
3: พฤติกรรมจะมากกว่าป่ะ
4: มันเหมือนหักล้างความเชื่อของเราใช่ไหมครับ
3: ใช่ใช่เราจะเชื่อว่าคนตระกูลนี้อายุยืนอะไรเงี้ยเราจะได้ยินกัน
4: ใช่ใช่ใช่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับคุณบรมมันหักล้างกันบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยอายุยืนแต่ว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยอาจจะอายุสั้นก็
3: ได
4: ้
3: ก็ได้
4: ก็ได
3: ้
4: ไม่เกี่ยว
3: ไม่เกี่ยวกัน
4: ไม่เกี่ยวกันเลย
3: ตัวใครตัวมันว่างั้นเถอะ
4: ตัวใครตัวมันนะครับเขาบอกคุณยายท่านเนี่ยจริงๆแล้วหมออีลิกก็เจอว่าครอบครัวคุณยายเนี่ยมีประวัติเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอยู่ด้วยซ้ำนะฮะทำไมคุณยายท่านนี้ยัง98แล้วยังขับรถได้นะครับเขาบอกมีผลเล็กน้อยครับแต่มันก็จะมีสาเหตุปัจจัยอื่นด้วยนะครับเขาบอกว่าหมออิลิกให้คำนิยามนี้ว่าความชราเพราะการอักเสบนะฮะ inflammation aging นะครับ inflammation aging inflammation ที่แปลว่าอักเสบเนี่ยนะฮะ aging ก็คือชราความชราเพราะการอักเสบนะฮะคือหมออิลิกเสนอแนวคิดใหม่ครับนะฮะเขาพบว่ากลุ่มคนที่เขานำมาตรวจเนี่ย 1,400 กว่าคนเนี่ยแม้จะสูงวัยเกิน85ปีนะครับเขาเจอว่าไม่ค่อยมีการอักเสบเรื้อรังในร่างกายครับ
3: ครับ
4: โดยซึ่งโดยทั่วไป
3: ปัจจัยหลักปัจจัยหลักเลยก็คือ
4: ปัจจัยหลักเลย
3: ในร่างกายเขาไม่ค่อยมีอาการอักเสบเท่าไหร่
4: ใช่เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการอักเสบเนี่ยก็มักจะเป็นสาเหตุของความเสื่อมตามวัยแล้วก็โรคต่างๆ
3: ใน
4: ค
3: นเสื่อมได้
4: นะโรคต่างๆนะ
3: ครับ
4: แล้วก็การอักเสบเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติของร่างกายนะครับของมนุษย์คือมันมีทั้งข
3: ้
4: อ
3: ดี
4: เสียแต่ว่ามีข้อดีด้วยนะคร
3: ับ
4: เพราะว่าเป็นกระบวนการที่ตอบสนองต่ออันตรายต่างๆนะครับเช่นการติดเชื้อการบาดเจ็บการรับสารพิษอะไรประมาณนี้นะครับหรือเวลาร่างกายเราตกใจใช่ไห
3: ม
4: เกิดอุบัติเกิดสมมุติไฟไหม
3: ้
4: มันเป็นกลไกที่ร่างกายมนุษย์เนี่ยป้องกันตัวเองว่าให้หนีใช่ไหม
3: เอาตัวรอด
4: เอาตัวรอดให้หนีจากแรงไฟนั้นอะไรอย่างเง
3: ี
4: ้ยแต่ว่ามันก็มีเป็นดาบสองคมนะฮะมากๆเกินไปก็ไม่ดีนะครับมันก็เป็นนำไปสู่โรคร้ายได้เช่นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคสมองเสื่อมได
3: ้
4: นะครับ
3: ครับ
4: ทีนี้แนวคิดมีของนักวิจัยนะครับเขาก็มองว่าวิถีชีวิตของคนยุคใหม่นี้ก็เป็นตัวการที่เร่งให้เกิดการอักเสบมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าความไม่สอดคล้องต้องการระหว่างการดำรงชีวิตกับทิศทางของวิวัฒนาการของมนุษย์ครับ มนุษย์เนี่ยถูกออกแบบมาให้เราอยู่รอดได้ในโลกที่ขาดแคลนอาหารคุณบรมต้องย้อนกลับไปเหมือนเป็นยุคสมัยมนุษย์ถ้ำนะ
3: โอ้คงมันยองหากินลำบากเลยไม่มีตู้เย็นไม่มีอะไรทั้งสิ้นหากินไป
4: มนุษย์ยังรอดได
3: ้เหมือนสัตว์ป่าเลยเหมือนสัตว์ป่าเลย
4: เหมือนสัตว์ป่าเลยนะครับเหมือนสัตว์ป่าเลยคือให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมแบบนั้นได้แต่ยุคใหม่นี้คือยังไงครับอาหารใช่ไหมฮะอุดมสมบูรณ์ตลอดเวลาใช่ไหมครับ
3: ใช่มีตังเข้าเลยครับมีตลอด24ชั่วโมง
4: สะดวกซื้อนะฮะโอ้ยิ่งเมืองไทยยิ่งง่ายนะครับเมืองไทยนี่ยังอาจจะยัง
3: ยากกว่าเมืองไทยอีกใช่เมืองไทยนี่สุดยอดจริง
4: นะครับนะเมืองไทยนี่โอ้โหครบสะดวกตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะอาหารที่มีไขมันสูงอาหารแปรรูปต่างๆนะครับก็เป็นสารประกอบซึ่งการแปรรูปเนี่ยเขามักจะแยกสารประกอบตามธรรมชาติถูกสกัดแยกออกไปนะครับความอ้วนเนี่ยสามารถเกิดเกิดโรคร้ายแรงได้นะครับในหลายๆรูปแบบนะครับก็คือการอักเสบก็นำไปสู่โรคเบาหวานได้นะครับรวมถึงโรคร้ายแรงอื่นๆมะเร็งอะไรพวกนี้ก็มีทฤษฎีบางทฤษฎีเนี่ยบอกไว้นะครับโรคสมองเสื่อมก็เช่นกันนะฮะทีนี้ถ้าท่านอยากดูแลตัวเองในการลดการอักเสบครับจะทำได้อย่างไรนะครับเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็คล้ายกับแนวทางดูแลที่การรักษาสุขภาพทั่วไปเลยครับที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมา บ่อยๆนะครับคือให้เน้นรับประทานอาหารจากพืชนะฮะอย่างแรกคือครบ5หมู่ก่อนนะฮะครบ5หมู่ก่อนนะฮะแต่ว่าก็ไปเน้นในสัดส่วนของพืชนะฮะเป็นหลักนะครับหรือว่าถ้าในเมืองนอกเนี่ยเราก็จะฮิตมันจะมีกลุ่มอาหารที่เรียกว่ากลุ่มอาหารเมดิเตอร์เรเนียนนะครับคือแนวขอบของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมันก็จะมีพวกธัญพืชนะครับมะกอกโอลิฟออยล์อะไรแบบเนี้ยนะครับกระเทียมเนี่ยนะครับแตงกวาเลมอนพวกเนี้ยมันก็เป็นสไตล์นั้นไปแต่บ้านเราก็สามารถปรับปรุงได้นะครับของเราอะไรครับผักน้ำพริกใช่ไหมครับคุณโนม
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: ผักตามฤดูกาลนะครับหาได้ง่ายนะครับหน้าไหนออกเยอะก็ทานอันนั้นนะครับแล้วก็วนเวียนไปวนเวียนไปนะครับนอกจากนี้ครับการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับและมีคุณภาพการนอนที่ดีอันนี้ครับเป็นกุญแจสำคัญครับเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากครับอันนี้เพราะอะไรครับในแต่ละคืนเนี่ยเราจะมีของเสียครับสะสมอยู่ในสมองครับส่วนใหญ่ก็คือมันจะเป็นพิษครับและกระตุ้นให้เกิดอาการอักเสบได้ครับปกติเนี่ยนะครับร่างกายของมนุษย์เราทุกคนเนี่ยนะครับมีกลไกขจัดของเสียในสมองเหล่านี้ครับโดยมันจะมีช่องออกมานะครับชำระล้างไอ้ตัวสารพิษตัวเนี้ยนะครับมันเป็นระบบขับของเสียในสมองออกทางอุโมงค์เล็กๆระบบดังกล่าวนะครับจะทำงานดีขึ้นเมื่อคนเรานอนหลับสนิทครับจำคำนี้ไว้นะครับถ้านอนหลับสนิทอุโมงค์เล็กๆเนี่ยมันจะขับของเสียได้ดีนะครับแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับท่านหลับไม่สนิทนะครับของเสียมันก็จะยังสามารถคงค้างได้ในสมองนะครับถ้าเรานอนหลับไม่เพียงพอนะครับ
3: ครับ
4: การออกกำลังกายครับก็ถือว่าเป็นยาเหมือนกันนะครับไม่ว่าท่านจะเดินเร็วปั่นจักรยานนะครับแบบแอโรบิกเนาะก็คือให้หัวใจเนี่ยเต้นเร็วนะครับฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัวนะครับคือบางทีเนี่ยไม่ต้องโหมหนักๆ ก็ได้นะครับอันนี้มีการศึกษาวิจัยเรียบร้อยแล้วว่าโอ้โหไม่ใช่โอ้โหมวิ่งโหมไปเตะบอลให้หัวใจมันเต้นแรงๆอย่างนั้นแบบนั้นเนี่ยอาจจะบางท่านเนี่ยมีโรคประจำตัวแฝงอยู่เนาะบางทีก็อาจจะหัวใจวายได้คือให้ออกกำลังกายหนักประมาณนึงนะครับถ้าไม่ไหวสามารถเปลี่ยนชนิดรูปแบบการออกกำลังกายได้เช่นท่านผู้ฟังอาจจะใช้พวกยางยืดที่มันเป็นยางยืดแรงต้านนะฮะเอาสั่งมาที่บ้านแล้วก็บริหารได้เองมีขาย
3: ราคาไม่แพงราคาไม่แพงเลยอาจารย
4: ์ท่านสามารถดูปัจจุบันโอ้โหผมเห็นในช่องวิดีโอนะครับตามYouTube เนี่ยโอ้มีรูปแบบตัวอย่างเต็มไปหมดเลย
3: ขายในหน้าเฟซเพียบเลย
4: ทำตามได้เลยนะครับทำตามได้เลยนะครับคือก็ออกกล้ามเนื้อเฉยๆก็เพียงพอแล้วนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับก็ทำได้นะครับยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะครับช่วยรักษาสุขภาพได้เรื่องของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมครับอันนี้ผมอ่านงานวิจัยมาหลายชิ้นนะครับพูดตรงกันครับคุณมโนมครับห้ามนะฮะห้ามอยู่โดดเดี่ยวครับห้ามอยู่โดดเดี่ยวเด็ดขาดครับพวกแยกออกจากสังคมนะฮะยุคสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรครับคุณมโนม introvert
3: อ๋อใช่ใช่เขานิยมกันจังเลยไม่รู้ยังไง
4: นิยม introvert นะฮะ
3: เออ
4: ไอ้ใครที่ introvert เนี่ยนะครับจะเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมได้ครับ
3: ใช่ใช่
4: นะฮะ
3: เออ
4: ต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมครับคือสมัยนี้ครับผมก็ลองอ่านเยอะๆนะครับปรากฏว่ามันมีอย่างนี้ครับคนอินโทรเวิร์ตเนี่ยเขาสร้างสังคมของคนอินโทรเวิร์ต
3: ของกลุ่มเขาใช่ไหม
4: ของกลุ่มเขาเหมือนกันก็โอเคนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะแต่ไม่รู้ว่าคุยกันยังไงนะฮะแต่ละคนอินโทรเวิร์ตทั้งหมดนะครับแต่เอาเป็นว่าการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะฮะจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมได้นะครับแล้วก็แต่ว่าเราก็ยังบอกไม่ได้นะว่ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันลดจะลดมากเพียงใดเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าปัจจัยเนี้ยน นะครับว่าการฆ่าสังคมเนี่ยมีผลนะในการลดความเสี่ยงนะของโรคสมองเสื่อมได้นะครับ
3: ครับ
4: ผมเคยทำสไลด์บรรยายครับคุณบรมให้เด็กวัยรุ่นฟังนะฮะผมก็เลยใช้คำว่าพยายามนะฮะให้มีแฟนครับ อย่างน้อยนะครับให้มีคนคุยด้วยนะอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับพยายามอย่าแยกตัวนะครับแล้วก็มีงานวิจัยเลยครับนะในโครงการของงานวิจัยใหญ่ Lancet นะฮะตีพิมพ์ออกมาเมื่อปี2020เขาบอกว่าถ้าประมาณการว่าครับถ้าเราขจัดความโดดเดี่ยวอ้างว้างทางสังคมนะลงได้นะอัตราการพบโรคสมองเสื่อมในหมู่ประชากรโลกจะลดลงราว 4% ครับ มีงานวิจัยศึกษามาเป็นรูปธรรมนะนะแล้วก็มีงานวิจัยทั่วโลกครับนะเราในต่างประเทศนะครับก็เพื่อศึกษาดูเขาบอกว่ามีการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะครับในทุกรูปแบบครับญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หรื

0: นะครับออกกำลังกายแบบกลุ่มหรือเข่ากลุ่มเต้นรำอะไรพวกนี้นะครับลดความเครียดลดการอักเสบได้นะครับ
1: ครับ
0: ย้อนกลับมาครับหมออิลิกเขาบอกว่าคุณยายเนี่ยชื่อคุณยาย LR เนี่ยนะฮะเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์นะฮะเขาบอกว่าคุณยายเนี่ยมีบุคลิกร่าเริงสดใสครับ
1: อันนี้สำคัญด้วยนะบุคลิกส่วนตัวเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ด้วยถึงจะมีเอื้อครับผม
0: เอื้อครับเอื้อนะครับพอร่าเริงสดใสแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับเขาบอกว่ามีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับคนมากมายครับ
1: เข้าในทุกกลุ่มทุกคนค
0: ุ
1: ยได้และอัธยาศัยดีนิสัยใจดีด้วยต้องใจดีด้วย
0: นะครับ
1: คิดบวก
0: แล้วก็แกก็มีงานอดิเรกนะครับมีเป็นนักจิตรกรวาดภาพอะไรคือเรื่องงานอดิเรกเนี่ยอันนี้ชอบใครชอบมันนะครับแต่ว่าพยายามหาไว้นะครับฝึกสมองได้นะครับ นอกจากนั้นครับปัจจุบันก็เรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับเขาก็จะมาเข้ามาช่วยทำนายโลกได้นะครับล่วงหน้าหาวิธีป้องกันความเสื่อมตามวัยได้นะครับแม้กระทั่งทำนายอายุของคนคนนั้นเลยนะที่จะมีแนวโน้มว่าล้มป่วยได้เดี๋ยวนี้มันบอกได้แบบนั้นเลยครับคุณโน
1: ม
0: าเดี๋ยวอีก2ปีเนี่ยท่านน่าจะป่วยด้วย
1: แนวโน้ม
0: อันนี้ อะไรกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านควรจะเริ่มป้องกัน1 2 3 4อะไรแบบเนี้ยนะครับนะก็บอกได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้เรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับเรื่องของการใช้สมุนไพรที่เกี่ยวกับสมองเนี่ยในการลดอาการอักเสบได้เนี่ยนะครับเรื่องการฟื้นฟูสมองด้วยตำรับอภัยบีบัวแดงเนี่ยนะครับซึ่งมีส่วนผสมของพืช3ชนิดนะฮะคือบัวหลวงบัวบกแล้วก็พริกไทยเป็นสูตรตำรับผสมกัน3ตัวนะครับตำรับเนี่ยนะครับเป็นตำรับพื้นบ้านครับเกิน50ปีครับเกือบ70ปีนะครับเท่าที่นับมาเป็นตำรับของตาส่วนสีมะพริกครับเป็นหมอยาพื้นบ้านนะจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
1: หมอตาส่วน
0: นะฮะแล้วก็นำตำรับเนี่ยนะครับมาผสมกันนะฮะในอัตราส่วนที่เท่ากันครับผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมที่ช่วยอาจารย์ศึกษาไอตัวตำรับนี้ด้วยนะครับ
1: ที
0: ่มอขอนแก่นแล้วก็มออุบลพอมานับย้อนหลังครับตำรับนี้ครับพวกอาจารย์แล้วก็คณะนะครับทำงานนานกว่า15ปีแล้วครับคุณผ
1: ู
0: ้ชมในการศึกษาวิจัยตัวตำรับกีบบัวแดงเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็มีผลออกมามากมายนะครับหนึ่งในนั้นที่เป็นเรื่องของที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องผลการศึกษาทางคลินิกนะฮะก็คือทำในคนเลยคนจริงๆนะที่มีปัญหานอนไม่หลับครับเมื่อกี้ผมเกริ่นไปว่าถ้านอนหลับไม่สนิทใช่ไหมครับ
1: mm-hmm.
0: ประตูอุโมงค์ตัวที่ระบายขยะออกจากสมองมันจะเปิดไม่ค่อยดี
1: mm-hmm.
0: นะครับ
1: mm-hmm.
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับนอนไม่หลับนะฮะตำรับกีบบัวแดงเนี่ยศึกษาในผู้ป่วย50รายนะครับก็พบว่าหลังจากกินตำรับกีบบัวแดงต่อเนื่อง4สัปดาห์เนี่ยกินครั้งละ2เม็ดเช้ากับเย็นเนี่ยนะครับคุณภาพการนอนหลับดีขึ้นนะฮะอย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่สัปดาห์แรกนะครับอาทิตย์แรกก็รู้เรื่องเลยก็ดีเลยนะครับคือช่วยทำให้หลับได้เร็วขึ้นคือหัวถึงหมอเนี่ยหลับได้เร็วขึ้นนะฮะจากเดิมเนี่ยเขาบอกว่าคนป่วยเนี่ยใช้เฉลี่ยคือมากกว่า1ชั่วโมงครับคือหัวถึงหมอนน่ะ
1: ต้องเป็นชั่วโมง
0: ครับยังไม่หลับเลย
1: ผมยังเป็นอยู่ไม่ค่อยหลับ
0: ยังเป็นอยู่ใช่ไหมครับ
1: เป็นอยู่ผมเป็นอยู่ครับไม่หลับง่ายๆครับครับผม
0: เขาบอกว่าทานกีบบัวแดงเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับสามารถทำให้คนเนี่ยนะฮะเกินครึ่งครับหลับได้ภายใน16ถึง30นาทีครับนะฮะแล้วก็อีกประมาณ30% คือหลับได้ภายใน15นาทีนะครับเนาะก็ช่วยค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากนั้นครับยังช่วยยืดระยะเวลาการนอนหลับด้วยก็คือใครนอนหลับสั้นๆเนี่ยนะครับก่อนมาเข้าโครงการเนี่ยคนไข้นอนหลับไม่ถึง5ชั่วโมงต่อคืนครับนะฮะหลังจากใช้ตำรับกีบบัวแดงพบว่า 42% นะฮะนอนหลับได้นานมากกว่า7ชั่วโมงต่อคืนครับแล้วก็ กลุ่มอีกประมาณ4

0: 40% ครับนอนหลับได้นาน 6-7 ชั่วโมงต่อคืนครับก็คือทั้งหมดที่ผมเล่ามาคือสะท้อนถึงคุณภาพการพักผ่อนที่ดีขึ้นนะครับอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการศึกษาที่ลึกกว่านั้นครับว่าอธิบายว่าทำไมมันถึงช่วยได้นะครับก็พบว่ากลไกที่ออกฤทธิ์ที่สมองเนี่ยหนึ่งก็คือช่วยลดความเครียดนะฮะสเตรสได้นะครับช่วยลดการอักเสบในสมองได้นะฮะแล้วก็ส่งเสริมเรียนการเรียนรู้เกี่ยวกับความจำได้นะครับช่วยชะลอน่าจะเป็นสมุนไพรนะครับที่มีศักยภาพนะครับที่เราเอามาใช้ในเรื่องของสมองนะครับแล้วก็น่าจะลดความเสี่ยงของสมองเสื่อมได้ในอนาคตครับก็นะครับเรื่องวันนี้นะครับดูแลในสุขภาพนะครับสำหรับคนที่มีวัยชรานะครับให้เป็นสุดยอดคนชรานะครับเนาะนะครับแล้วก็การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรตำรับกลีบบัวแดงนะครับในการช่วยเหลือการนอนหลับนะฮะแล้วก็ดูแลสมองครับ
1: เรื่องนี้เราปฏิบัติได้นะครับ
0: ครับ
1: เราไปไม่ต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องของดวงหรือว่าเรื่องโชคชะตาถ้าเราปฏิบัติดีทำดีเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายเราแน่นอนนะครับโอเคอาจารย์มีข่าวเรื่องมิจฉาชีพหลอกขายสินค้าอภัยภูเบศ
0: ครับ
1: ทาง Facebook ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ในโลกโซเชียลและเห็นบอกว่า
0: วันนี้เนี่ย 2-3 วันเนี่ยนะครับมีได้รับแจ้งมา
1: ครับ
0: หลายสายแล้วนะครับที่โดนกันนะครับ
1: แล้วก็ขอเตือน
0: ครับตอนนี้นะครับก็เราพบว่ามีมิจฉาชีพนะครับที่หลอกจำหน่ายสินค้าของอภัยภูเบศเนี่ยนะครับใน Facebook นะครับก็อย่างนี้ครับง่ายๆเลยนะครับคือ1คือท่านดูบัญชีปลายทางต้องเป็นชื่อของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศก่อนอันนี้อย่างแรกเลย
1: อันนี้จะมั่นใจได้
0: อ
1: ัน
0: นี้จะมั่นใจได้นะครับสองนะครับถ้าซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับ Shopee หรือ Lazada หรือว่าเว็บไซต์นะครับสมุนไพรอภัยภูเบศเนี่ยนะครับถ้าแบบเนี้ยนะครับ
1: มั่นใจได
0: ้ถ้าในแพลตฟอร์ม Shopee Lazada เนี่ยถ้าเป็น Official เนี่ยอันนี้มั่
1: นใจได
0: ้
1: ใช่ใช่
0: มั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีระบบอันนี้อยู
1: ่
0: แล้วก็ถ้าของออนไลน์นะครับทางเว็บไซต์ออฟฟิเชียลของเราเนี่ยก็มีทีนี้ถ้าท่านไม่มั่นใจนะครับท่านจดเบอร์โทรศัพท์ของเราเอาไว้ก่อนโอนเงินนะครับอย่าเพิ่งรีบโอนเงินนะครับยังไม่ต้องโอนเงินหรือว่ามีใครส่งเลขบัญชีอะไรมานะครับให้โอนอย่าเพิ่งนะฮะท่านฟัง
1: เอไว้นิดหนึ่ง
0: นะครับแล้วโทรมาหาเราง่ายที่สุดนะครับผมว่า
1: เช็คอีกทีหนึ่งรีเช็ค
0: ลูกค้าของอภัยภูเบศนะครับส่วนใหญ่น่าจะสะดวกเรื่องของโทรศัพท์กันมากที่สุด
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่นะฮะช่องทางติดต่อนะครับอันนี้เบอร์ที่ศูนย์ใหญ่เลยนะครับ02-028-7710นะครับ
1: เบอร์ศูนย์ใหญ่เลย
0: เบอร์ศูนย์ใหญ่
1: และเป็นเบอร์อัตโนมัติด้วยนะก็
0: ใช่ครับ
1: เขาจะบอกว่าให้ต่อไปเบอร์นั้นเบอร์นี้ตามที่คุณต้องการเลย
0: ครับนะฮะโทรมาก่อนเลยได้เลยนะคร
1: ับ
0: นะโทรมาก่อนได้เลยยังไม่ต้องรีบโอนเงิน
1: ครับ,
0: นะไม่มี
1: ถ้า
0: ของแท้เนี่ยไม่มีใครเร่งให้โอนเงิน
1: ใช่
0: นะไม่มีใครเร่งโทรมาเช็คก่อนนะครับว่าเอ๊ะอันนี้เป็นของจริงเปล่าจริงไหมอะไรเงี้ยนะครับเน
1: า
0: ะนะครับช่วงนี้มีโดนกันหลายคนแล้วโอ้โหคุณป้าโดนกันเป็นพันครับคุณมาลง
1: ระวังด้วย
0: รับอันนี้เอง
1: ใช่ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยสั่งซื้อทีเยอะ
0: ๆ
1: ส
0: ั่
1: งซื้อทีเป็นพันนะแล้วในเฟซที่เขาพวกมิจฉาชีพมันทำขึ้นมาเนี่ยบางทีมันลดราคาให้พิเศษหรือว่าแถมอะไรให้หลอกล่อเราหลอกล่อเราชุดนี้ลดให้แถมให้แล้วราคาก็จะถูกกว่าของเราอ่ะจนทำให้เราอยากซื
0: ้
1: อ
0: จนน่าซื้อ
1: จนทำให้เราอยากซื้อนะต้องระวังนะไอ้ที่ลดราคามีของแจกของแถมนะแล้วเป็นเฟซส่วนตัวเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยขายในโลกเฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะต้องระวังไว้นิดนึงพิจารณาใจเย็นๆอาจจะต้องดูเขาไปสักระยะหนึ่งหรือไม่ก็ดูรีวิวต่างๆด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่มั่นใจก็โทรมาปรึกษากับทางอภัยภูเบศได้นะครับ
0: ครับใช่ครับ
1: โอเคครับให้อาจารย์แอดพักเลยนะครับเดี๋ยวหลังเบรกคุณผู้ฟังครับหลังเบรกเปิดโอกาสให้ผู้ฟังสอบถามปัญหานะปรึกษากับทางอาจารย์แอ๊กเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์ได้นะฮะวันนี้พรุ่งนี้เราเปลี่ยนไปเป็นเบอร์022900473นะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะจดใส่สมุดไว้เลยหรือว่าเซฟใส่มือถือไว้เวลาจะใช้ก็สะดวกนะครับเบอร์คืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์ของรายการสุขภาพดีวิถีไทยนะครับเราใช้เบอร์022900473นะครับ022900473พักฟังสปอต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศร
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไป มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: โอเคครับขอบคุณสำหรับท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะฮะใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับเพราะเป็นของคนไทยภูมิปัญญาไทยอภัยภูเบศเนี่ยนำเอาภูมิปัญญาไทยเนี่ยกลับมาสู่สังคมไทยนะครับแล้วก็ซื้อทางออนไลน์นะทาง Facebook ระมัดระวังนิดนึงนะฮะเพราะมีพวกมิจฉาชีพเนี่ยหลอกขายโอนเงินแล้วก็ปิดเฟซหนีนะต้องดู Facebook ที่เรามั่นใจหรือว่าเราซื้อประจำอยู่อย่างนี้พอได้หรือว่าซื้อของเราโดยตรงทางอภัยภูเบศเองก็จะมั่นใจเต็มที่นะครับ Shopee Lazada ก็มั่นใจได้นะครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับโทรมาจากไหนครับฮัลโหล
3: ชูศรีค่ะชูศรีค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อคุณชูศรีนะคุยกับอาจารย์แอ๊กได้เลยครับอาจารย์แอ๊กฟังอยู่ครับ
3: อยากจะถามว่า
4: ครับ
3: เป็นไตระยะสี่กินขี้ถั่วแดงได้เปล่าคะ
4: ต้องฟอกไตไหมครับตอนนี
3: ้คะ
2: ยังไม่ได้ฟอกไตใช่ไหมครับ
4: ย
2: ัง
4: ไม่ฟอกไตเนาะ
2: ยังครับยัง
4: เริ่มรักษายังไงบ้างแล้วนะครับ
3: ไตระยะสี่ค่ะ
2: แล้วฟอกไตอยู่หรือเปล่าครับ
4: รักษาอะไรอยู่แล้วบ้างครับ
2: ฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหล
3: เอา
2: แนบแนบโทรศัพท์ใกล้ใกล้แนบโทรศัพท์ใกล้ใกล้หูหน่อยนี่แล้วก็ตะโกนกันดังเลยนะแนบได้ยินยังได้ยินยังได้ยินหรือยัง
3: ได้ยินแล้วค่ะได้ย
2: ิน ได้ยินแล้วนะแนบเป็นแนบไปติดหูเลยนะอาจารย์ถามว่าตอนนี้รักษายังไงอยู่ครับและอาจารย์ถามว่ารักษาอย่างไรอยู่ครับตอนนี้
3: จะถามว่ากินขี้บัวแดงได้ไหมคะ
2: เข้าใจคำถามเข้าใจคำถามได้ยินเสียงผมไหม
3: ไตระยะ4ค่ะ
2: เข้าใจเข้าใจฟังทางโทรศัพท์นะฟังทางโทรศัพท์ได้ยินไหมเนี่ย
3: ใช
2: ้โทรศัพท์บ้านหรือโทรมือถือโทรเนี่ยฮัลโหล
3: โทรศัพท์มันอู้ไม่ค่อยได้ยิน
2: มันอู้ไม่ค่อยได้ยินเหรอมันต้องถามคือมันต้องคุยกันก่อนจะตอบคำถามนะแนบโทรศัพท์ให้ติดหูเลยแนบให้ติดหูเลยได้ยินไหม
3: ก็ติดหูแล้ว
2: ไม่ได้ยินเหรออันนี้เราก็ตะโกนกันเต็มที่เลยนะเนี่ยเอาไงดีเนี่ยรักษายังไงอยู่ได้ยินไหมครับฮัลโหลรักษายังไงอยู่ครับ
3: ยังไม่ได้รักษาเลย
2: ยังไม่รักษาอะไรเลยนะโอเคครับอาจารย์เชิญครับงั้นไปฟังทางวิทยุดีไหมอาจารย
4: ์ได้ครับ
2: เพราะว่าเขาไม่ได้ยินอ่ะ
4: ไม่ได้ยิน
2: โอเคงั้นคุณวางสายเลยนะเดี๋ยวฟังทางวิทยุนะ
3: จ้า
2: โอเคโอเคโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวแป๊บอาจารย์แป๊บหนึ่งเอาไปเตรียมเปิดวิทยุฟังเลยนะเดี๋ยวท่านอื่นก็รอคิวต่อไปนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์แอ๊กตอบคำถามนี้ก่อนเป็นไตระยะ4แล้วอยากกินอภัยบีหรือว่ากลีบบัวแดงเนี่ยกินได้หรือไม่อย่างไรเชิญอาจารย์แอ๊กครับ
4: ครับจริงๆผมคาดว่าถ้าระยะ4เนี่ย แล้วเหมือนยังไม่รักษาเนี่ยเหมือนน่าจะเป็นไตเสื่อมตามอายุเฉยๆนะคุณนรงค์
2: น่าจะใช่ครับ
4: น่าจะประมาณนั้นนะครับเนาะคงไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนเป็นโรคไตวายอะไรแบบนั้นหรอกนะครับเนาะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องลองทานดูแล้วก็ติดตามอาการไปเรื่อยๆนะครับลองติดตามอาการพวกค่าแลบหรือค่าไตนะครับว่าเออมันลดลงหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับประมาณนั้นครับแต่ว่าถ้าคุณหมอเขาแบบวินิจฉัยแล้วว่าโอเป็นไตวายแบบระยะ4เลยจริงๆก็ส่วนตัวยังไม่ค่อยแนะนำ
2: เพราะว่าอะไรคร
4: ับ
2: เพราะว่าอะไร
4: เพราะว่าจริงๆตัวผลการศึกษาของเราเนี่ยอันนี้เราทำในคนไข้ที่ตับไตเนี่ยไม่เป็นไม่มีปัญหาแล้วเราให้กินยาโดสที่2เม็ดขนาด2เม็ด2เวลาเนี่ยนะครับเนาะกินต่อเนื่องเนี่ย3เดือนก็ถ้าแบบคนที่ปกติมากินเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรไม่มีค่าไตอะไรไม่กระดิกแต่ว่าเรายังไม่มีข้อมูลว่าคนที่เป็นไตระยะ4แล้วเนี่ยมากินยาเราเนี่ยไตมันจะแย่ลงหรือเปล่า
2: แต่ว่าด้วย
4: ยังไม่มีข้อมูล
2: ด้วยตัวยา3ตัวนั้นเนี่ยถ้าแยกตัวเนี่ยมีตัวไหนที่จะกระทบไตบ้างมั้ย
4: มันบอกไม่ได้ครับเพราะว่าคือถ้าคนไตปกติไม่กระทบใช่ไหมครับเรามีข้อมูลแล้วแต่ว่าคนที่ไตมันวายไปแล้วเนี่ยมันเขาต้องใช้วิธีคิดอีกแบบหนึ่งถ้าวายไปแล้วเนี่ยการขับ
2: ก็คือโรคไตระยะ4เขาเป็นโรคไตระยะ4โอเคงั้นแนะนำเป็นว่าให้ลองกินดูแล้วก็ตรวจและตรวจไต
4: แต่ว่าอาจจะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นิดนึงนะครับคือไม่ใช่ข้อห้ามนะไม่ใช่ไฟแดงคือเป็นไฟเหลืองนะฮะเป็นไฟเหลืองในคนระวังนะครับคนระวังเฉยประมาณนั้นครับคุณมันลง
2: ประมาณนั้น
4: ครับ
2: ทีนี้ว่าให้ติดหมอติดตามเนี่ยหมอติดตามยังไงผมไม่เข้าใจ
4: ก็ส่วนใหญ่ก็ติดตามค่าแลบเนี่ยแหละครับติดตามเลือด
2: ก็คือไปตรวจที่หมอ
4: ค่าเลือด
2: ก็คือเราไปตรวจกับหมอแล้วก็ติดตามค่าการทำงานของไตของเรา
4: ใช่
2: ทั้งก่อนกินแล้วก็หลังกิน
4: ถูกต้อง
2: ถ้าหลังกินเนี่ยดูมันขึ้นไม่ดีอะไรก
4: ็
2: หยุดซะถ้าเกิดว่าปกติเหมือนเดิมกินก็ยังเหมือนเดิมหรือว่าดีขึ้น
4: ก
2: ็ว่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง
4: ใช่ครับ
2: โอเคประมาณนี้เนาะ
4: ประมาณนี้ครับประมาณนี้
2: ประมาณนี้น่าจะเข้าใจนะคุณน้านะถ้าคุณน้าไม่เข้าใจโทรมาใหม่โทรมาถามใหม่แล้วกันนะครับแต่ว่าปรับวิทยุหรือว่าปรับโทรศัพท์นิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงก็มันก็อาจจะต้องสอบถามปรึกษากันไปคุยกันไปคุยกันมาด้วยนะครับสายนี้สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: ได้ยินเสียงผมชัดเจนไหม
5: ชัดเจนเลย
2: อ๋อแสดงว่าไม่ได้เป็นที่ระบบของเราโอเคครับเชิญครับอาจารย์แดกฟังอยู่ครับ
5: จะสอบถามไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโรคแต่ว่าพอดีเล่น IG แล้วเห็นมีแอปมีอยู่เขาเรียกว่าอะไรเขาใช้ชื่อว่า Apply Wellness อะค่ะเป็นเรื่องนวดเรื่องอะไรเรื่องสปาอันนี้จะเป็นของอภัยภูเบศไหมคะ
4: อภัยเวลเนสเนี่ยของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการที่เขาซื้อแฟรนไชส์ซื้อลิขสิทธิ์ไปทำเป็นอภัยเวลเนสครับในกรุงเทพนะครับใช่ไหมครับเขาอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟรนไชส์ของเราเนี่ยแหละครับ
5: ก็เขาเคลมว่าเป็นแพทสูตรของอภัยเวล
4: ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับถูกต้อง
5: ก็เชื่อใจได้
4: พูดถ
5: ู
4: กครับครับครับพูดถูกครับครับ
5: โอเค
2: มาตรฐานเดียวกับอภัยภูเบศที่ปราจีนบุรีว่ากันเถอะ
4: ครับ
5: ใช่ไหมคะ
2: ครับใช่ครับใช่ครับ
5: ไม่ต้องถอไปถึงปราจีน
4: ครับใช่ครับแต่ว่าก็อาจจะบริการสไตล์เหมือนเวลเนสครับก็จะมีความ
5: เป็นสปาจะมากกว่า
4: เป็นสปาแนวนั้นใช่
2: ใช
4: ่
2: ใช่
4: ถูกต้องเลยครับ
2: ใช่
5: ค่ะ
2: ครับ
5: ขอบคุณค่ะ
2: โอเคครับเคลียร์นะ
4: ครับยินดีครับ
2: สบายใจโอเคครับ
4: โอเคคร
2: ับ ครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ติดตาม
4: ครับ
2: อืมครับโอเคครับ
4: ก็มี
2: ซื้อแฟรนไชส์เราซื้อแฟรนไชส์เรา
4: ถ้าผมจำไม่ผิดจะมี2สาขานะครับในกรุงเทพนะครับเป็นแถวรัชดานะฮะของแถวห้องเตยอภัยเวลเนสเนี่ยผมขอดูอีกทีก็สามารถไปได้ครับคือเขาใช้มาตรฐานของอภัยภูเบศเนี่ยจริงครับ
2: โอเคครับ
4: คร
2: ับก็คือคล้ายๆเราดูแลในเรื่องของมาตรฐานให้
4: ใช่ครับใช่ครับก็ช่วยดูแล
2: ช่วยดูแล
4: เรื่องของมาตรฐานให้นะคร
2: ับโอเคครับครับเข้าใจเคลียร์กันแล้วเนาะเอาต่อครับสายอื่นที่รออยู่โทรเข้ามาได้เลยนะ ครับ02-290-0473นะเบอร์เดียวนะเบอร์เดียวรับทีละท่านทีละท่านทีละท่านนะตอนนี้สายว่างครับต้องรีบโทรนะโทรก่อนคุยก่อนปรึกษาก่อนครับอึ๊บติดแล้วครับจะเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
2: เชิญครับ
6: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
6: คือผมอยากปรึกษาเรื่องสมองครับอาจารย์ครับ
4: ครับ
6: ผมผ่าตัดสมองมาสายตาไม่ดีลานประสาทตาไม่ดีครับไม่เห็นข้างนะครับที่ผ่าตัดเราควรจะกินอะไรดีครับเพื่อรักษาบำรุงสมอง
2: อาจารย์ตามทันไหมอาจารย
4: ์ฟังอยู่ครับฟังอยู่ครับก็ผ่าตัดสมองมาใช่ไหมครับ
6: ครับผม
4: ครับแล้วทำให้สายตาไม่ดีใช่ไหมครับคือเป็นผ่าตัดสมองส่วนที่ควบคุมการมองเห็นด้วยหรือเปล่านะครับผมโทษทีครับ
6: ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ก่อนมีผมลดความแล้วหมอผ่าตัดสมองบอกว่าสมองเสียผ่าตัดสมองเนี่ยแบบเนี้ยครับ
2: ก่อนหน้าผ่าตัดตาเราปกติ
6: ครับผมปกติครับผม
2: แล้วสมองล่ะสมองปกติไหม
6: ครับผมแต่ก่อนนี่ตอนที่ยังไม่เลิกไม่คว่ำนะครับสมองปกติครับ
2: แล้วหลังผ่าตัดสมองเป็นยังไงครับ
6: ผ่าตัดสมองมาหมอบอกว่าลานประสาทตาอาจจะไม่เห็น
4: ก็แสดงว่า
2: แล้ว
4: ไป
2: แล้วคำถามคืออะไรครับ
6: ผมจะบำรุงยังจะทำให้ลานสัตว์ตากลับมาคืนดีเหมือนเดิมนะครับ
4: โอ้โหอันนี้คงเป็นไปได้
2: ยาก
4: กันนะครับใช่คงเป็นได้ยากครับเพราะว่าอันนี้ทำเป็นลักษณะทางกายภาพที่มันสูญเสียไปแล้วนะครับเนาะไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไรแล้วทานพวกยาพวกนี้แล้วจะดีขึ้นมันเป็นลักษณะทางกายภาพครับส
2: ่
4: วนควบคุมมันเหมือนสูญเสียไปแล้วนะครับเนาะ
6: คร
4: ับ
6: ผม
4: คงทำอะไรไม่ได้มาก
2: ครับยากนิดหนึ่งของกินที่จะไปรักษายากนิดหนึ่งครับ
6: ครับผม
2: ครับตอนแต่ว่ายังพอมองเห็นอยู่ทั้งสองข้างไหม
6: ครับแต่ยังเห็นอยู่ครับ
2: โอเคก็ประคองประคับประคองดูแลไปเนาะบำรุงสายตาง่ายๆก็มีอะไรจะแนะนำเรื่องยาอาหารการกินบำรุงสายตาไหมครับอาจารย
4: ์ส่วนใหญ่ก็มันจะไปช่วยเรื่องเกี่ยวกับแค่จอประสาทตานะครับก็คือพวกอัญชันดาวเรืองอะไรแบบนี้ครับ
2: แค่บำรุงจอประสาทตา
4: ใช่
2: เราก็อย่าไปใช้แสงใช้ตามากเกินไปอย่าไปใช้ตาสู้กับแสงสีน้ำเงินอะไรพวกนี้แว่นตาที่ควรจะใช้ก็ต้องใช้ด้วยใช้แว่นตาให้เป็นด้วยมีหมอเขาแนะนำด้วยไหมมีหมอแนะนำเรื่องการใช้แว่นบ้างไหม
6: ไม่มีครับ
2: ไม่มีนะอ๋อเราต้องใช้ตาดูมือถือใช้ตาทำอะไรบ่อยไหม
6: ไม่บ่อยคร
2: ับ อ๋อไม่บ่อยแต่ก
6: ็ไม่ค่อยบ่อยนะครับ
2: โอเคก็พยายามถนอมตาไว้กินอาหารที่มีวิตามินเอบำรุงสายตาก็อย่างน้อยมันก็ช่วยส่วนได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่เป็น
4: ส่วนหนึ่งแต่ว่าก็เป็นช่วงเรื่องเกี่ยวกับตาแห้งอะไรอย่าง
2: เ
4: งี้ยเท่านั้นเอง
2: ใช่ครับใช่ครับ
4: ไม่ได้ช่วยเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพเท่าไหร่ครับ
2: โอเคเคลียร์นะครับ
6: ครับผม
2: ครับโชคดีครับโชคดีครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สายสุดท้ายมาด่วนเลยครับสายสุดท้ายมาด่วนเลยครับรีบโทรเลยครับ02-290-0473ติดแล้วครับถามเลยครับ
7: ค่ะ
4: สวัสดีครับ
7: ทราบเรื่องโรคต่างๆจากหมอประกรณ์ค่ะ
2: ต้องงั้นต้องรอหมอประกรณ์จะถามหมอประกรณ์เหรอ
7: เนี่ยกำลังจะถามอยู่นะ
2: ไม่ใช่ช่วงนี้ยังไม่ได้ถึงช่วงนี้ยังไม่ถึงหมอประกรณ์หมอประกรณ์หลังข่าวสี่
7: หมอประกรณ์แล้วประกรณ์เนี่ย
2: หมอประกรณ์มาหลังข่าวสี่ทุ่มคุณน้า
7: ช่วยกรุณาหน่อยได้ไหมคะ
2: กรุณาว่า
7: ช่วยบอกท่านด้วยคนพิษโรคอ่ะก็ต้องการรับทราบโรค
2: คุณน้าฟังคุณน้าฟังผมหน่อยได้ไหมครับ
7: ค่ะ
2: เดี๋ยวหลัง4ทุ่มหมอมากรมา
7: โรคค่ะเป็นโรคเกี่ยวกับ1สายตา2
2: คุณนะ
7: ขาเท้าชาค่ะ
2: คุณนะนิดนึงคุณนะคุณนะปิดวิทยุปิดวิทยุแล้วฟังทางโทรศัพท์ครับปิดวิทยุแล้วฟังทางโทรศัพท์ครับ
7: ปิดคุณนะหน่อยนะคะ
2: ปิดวิทยุแล้วฟังทางโทรศัพ
7: ท์ก็ไม่รับ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่คุณนะปิดวิทยุแล้วฟังทางโทรศัพท์ครับ
7: เดี๋ยวฟังอยู่ครั้งนึง
2: ปิดวิทยุก่อนได้ไหม
7: ค่ะขอบคุณมาก
2: ปิดวิทยุก่อนได้ไหมครับฮัลโหล
7: ไม่ได้เปิดค่ะค
2: ่ะไม่เปิดได้ไงเสียงมันกล้องเข้ามาเนี่ยครับ
8: ไม่เปิดได้
2: ปิดวิทยุยังครับปิดวิทยุแล้วนะ
7: ต้อง
2: คุณน้าต้องการปรึกษากับคุณหมอมากรใช่ไหมครับ
7: ใช่ค
2: ่
7: ะ
2: คุณน้าต้องโทรหลังข่าวหลังสี่ทุ่มนะคร
7: ับ
2: คุณน้าฟังก่อนครับคุณน้าครับคุณน้าฟังก่อนครับต้องโทรหลังสี่ทุ่มนะครับต้องโทรสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับจะปรึกษาเรื่องสาวตรง
7: หมอโดยตรงเลย
2: ค่ะใช่ครับจะได้คุยกับหมอโดยตรงเลยแล้วคอยโทรตอนเปิดสายให้โทรหลังสปอร์ตนะครับเข้าใจไหมครับ
7: ไม่ได้ใช้โทรศัพท์แบบก่อนคนแก่ใช้อ่ะ
2: คนแก่ไม่เป็นไรโทรศัพท์อะไรก็ได้เหมือนกันฟังวิทยุอยู่แล้วก็พอผมเปิดสปอร์ตแล้วก็หลังสปอร์ตก็โทรมาได้เลยเข้าใจรูปแบบรายการใช่ไหม
7: สี่ทุ่มครึ่งใช่ไหมคะ
2: ประคุณต้องฟังวิทยุอยู่ด้วยไงฟังวิทยุว่าคุณหมอพูดถึงกี่โมงพอคุณหมอพูดเสร็จแล้วเราจะเปิดสปอร์ตเปิดสปอร์ตพักหนึ่งเปิดสปอร์ตจบเสร็จแล้วก็จะเปิดโอกาสให้คนฟังเนี่ยโทรเข้ามาคุณน้าก็โทรมาในช่วงนั้นเข้าใจไหมคุณน้าต้องฟังวิทยุก่อนว่าเขาจะให้เปิดโทรศัพท์ได้ตอนไหนก็โทรมาตอนนั้นเข้าใจไหมครับไม่ใช่โทรมั่วต้องฟังวิทยุด้วยนะโอเคครับโอเคครับเคลียร์ครับ
7: ขอบค
2: ุ
7: ณคร
2: ับ โอเคครับโอเคต้องอธิบายกันเยอะเลยขอบคุณอาจารย์แอคมากครับ
4: ครับสวัสดี
2: หมดเวลาหมดเวลาพอดี
4: ท่านผู้ฟังครับ
2: อ่ะไม่เป็นไรครับท่านที่ต้องการปรึกษากับคุณหมอมาก่อนเดี๋ยวหลังข่าว4ทุ่มคุณหมอมาก่อนมานะครับแล้วก็ให้คุณหมอมาก่อนให้ความรู้เสร็จเปิดสปอร์ตพอเปิดสปอร์ตชุดหนึ่งเสร็จก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยโดยตรงกับคุณหมอเลยนะอ่ะสัญญาณข่าวมาแล้วเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บหนึ่งนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมงเสร็จก็พบกับทางคุณหมอมาก่อนต่อนะครับช่วงนี้พักแป๊บหนึ่งนะครับ
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับทีมวิจัยเสือโคร่งระบุตัวเสือโคร่งที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนเสียชีวิตได้แล้วเป็นลูกเสือโคร่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
13: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
12: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
13: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
14: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
13: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
14: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
15: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
14: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
10: ทีมวิจัยเสือโคร่งระบุตัวเสือโคร่งที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนเสียชีวิตได้แล้วเป็นลูกเสือโคร่งอายุประมาณ1ปี6เดือน
17: นางอัชราสิ้นเจริญผู้อำนวยการส่วนวิชาการกล่าวถึงกรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตว่าพฤติกรรมของเสือโคร่งเมื่อล่าเหยื่อได้แล้วจะกลับมายังบริเวณจุดเดิมที่ได้ล่าจากฐานข้อมูลของทีมวิจัยเสือโคร่งรายงานว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะมีเสือโคร่งเป็นเสือเพศเมียเต็มวัยชื่ออภิญญาอายุ8ปีและลูก3ตัวอายุประมาณ1ปี6เดือนซึ่งจากการตรวจสอบเสือโคร่งผ่านกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติบริเวณจุดพบร่างของนายศักกรินวิชาจารย์พบลูกเสือโคร่ง1ใน3ตัวของแม่เสือโคร่งอภิญญากลับมาบริเวณที่ล่าเหยื่อเพียงตัวเดียวในวันเกิดเหตุเสือโคร่งตัวดังกล่าวเดินผ่านเข้ามาในบริเวณที่เจ้าหน้าที่นอนพักอยู่ซึ่งอยู่ในท่านอนราบขนานกับพื้นลักษณะคล้ายกับเหยื่อปกติเป็นเหตุให้เสือโคร่งคิดว่าเป็นเหยื่อพฤติกรรมลูกเสือโคร่งในสภาพธรรมชาติอายุลูกเสือ1ปี6เดือนอยู่ในช่วงเรียนรู้วิธีการล่าเหยื่อแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นอาจเป็นเหตุบังเอิญเนื่องจากปกติเสือโคร่งจะไม่เข้ามาภายใต้ร่มเงาอาคารหากมีการเคลื่อนไหวของมนุษย์จะหนีทันทียังไม่ฟันว่าเป็นเสือกินคนเพราะกรณีที่จะเข้าข่ายเป็นเสือกินคนได้ต้องเกิดเหตุซ้ำสม่ำเสมอและมีนิสัยเลือกมนุษย์เป็นเหยื่อหลักทั้งนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ15จุดครอบคลุม40ตารางกิโลเมตรกระจายรอบพื้นที่หากินของครอบครัวเสือโคร่งอภิญญาเพื่อศึกษาพฤติกรรมของเสือโคร่งว่าสามารถใช้ชีวิตด้วยการล่าเหยื่อเองได้หรือไม่และนำข้อมูลที่ได้จากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติมาวิเคราะห์ต่อไปหากยังมีพฤติกรรมทำร้ายคนซ้ำช่วงเวลาสั้นๆจะจับออกจากระบบนิเวศไปปรับพฤติกรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มสหภาพแรงงานคลินิกบัตรทองขอให้ตรวจสอบงบประมาณของสปสช.โดยนัดพิจารณาวันที่20สิงหาคมนี้
18: นางสาวรัชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มสหภาพแรงงานคลินิกปัดทองขอให้ตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.โดยประเด็นร้องเรียนหลักได้แก่การปรับลดงบสนับสนุนคลินิกนวัตกรรมที่ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งอ้างว่าส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยขณะเดียวกันยังขอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบในโครงการแพทย์ทางไกลหลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายของหน่วยงานบริการแห่งหนึ่งพร้อมยื่นเอกสารและพยานหลักฐานประกอบให้ตรวจสอบด้านนางสาวรัชนกกล่าวว่าคณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมในวันที่20สิงหาคมนี้โดยจะเชิญสปสช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพื่อพิจารณาข้อได้จริงเกี่ยวกับการจัดสรรและการใช้งบประมาณอย่างรอบด้านและโปร่งใสวัฒนตระเกตรายงาน
10: นิวซีแลนด์ผ่านกฎหมายเพิ่มอำนาจให้พลเมืองสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุลักทรัพย์และผู้กระทำความผิดทางอาญาในพอลโกสมิธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของนิวซีแลนด์เปิดเผยว่ารัฐสภานิวซีแลนด์ผ่านร่างแก้ไขกฎหมายอาญาซึ่งขยายอำนาจการจับกุมโดยพลเมืองเพื่อป้องกันเหตุลักทรัพย์ตามร้านค้าต่างๆรวมถึงเปิดทางให้พลเมืองสามารถควบคุมตัวหรือจับกุมผู้กระทำความผิดทางอาญาได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ใช้อำนาจจับกุมจะต้องแจ้งตำรวจและปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่โดยกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ภายใน1สัปดาห์ข้างหน้าก่อนหน้านี้กฎหมายดังกล่าวอนุญาตให้พลเมืองนิวซีแลนด์มีอำนาจจับกุมผู้กระทำความผิดได้ในบางกรณีเท่านั้นอาทิคดีลักทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ซึ่งสามารถจับกุมได้เฉพาะช่วงเวลา 21:00 น. ถึง 06:00 น. ย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับใหม่ได้ขยายอำนาจให้พลเมืองสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ตลอดเวลารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันพฤหัสบดีที่หลายๆคนรอคอยครับเพราะว่าอยากจะฟังคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรแล้วก็ชมได้ด้วยนะฮะในช่วงคุณหมอมะกรเนี่ยก็มักจะท่านจะทำเป็นประจำนะก็คือออกทาง Facebook ส่วนตัวของท่านด้วยนะออกทาง Facebook แล้วก็ท่านออกทาง Facebook เสร็จแล้วเราก็ชมทาง Facebook ได้คู่ขนานไปกับภาควิทยุแห่งประเทศไทยของเรานะครับก็สามารถชมและฟังได้เลยผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาสอบถามกับคุณหมอมะกรเนี่ยรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเมื่อกี้นี้โทรมายังไม่ถึงช่วงหมอมะกรเลยจะคุยกับหมอมะกรแล้วแม่เป็นขวัญใจผู้ฟังจริงๆคุณหมอมาก่อนนะครับคุณหมอมารอแล้วด้วยนะฮะวันนี้คุณหมอใส่เสื้อสีเหลืองสวยงามทีเดียวนะครับใครอยากจะชมทาง Facebook ก็เข้าไปชมได้ผมแชร์ให้แล้วนะฮะเป็นเพื่อนผมก็เข้าไปชมได้เลยนะครับคุณหมอมาก่อนครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่ลงครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ดูวันนี้สดใสนะคุณหมอนะ
3: อย่างเหลืองเลยฮะวันนี
2: ้ สดใสดีครับสดใสดีครับเชิญครับเชิญ
3: มาใหม่ฮะเพื่อนใหม่ฮะชอบครับ
2: ทีมอะไรเนี่ยผมยังไม่ได้ดูเลยทีมอะไร
3: เป็นเสื้อกีฬาธรรมดา
2: อ๋อครับสีเหลืองบางทีมันก็ใส่แล้วมันก็ดูสดใสดีครับครับเชิญครับ
3: ครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเริ่มนะฮะขอเชิญร่วมกิจกรรมนะครับแจกต้นไม้ต้นกระดูกไก่ดำนะครับ
2: โอ้
3: นะฮะตลอดเดือนสิงหาคมนี้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะฮะตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะครับจำกัดวันละ50ต้นนะครับอันเนี้ยต้องรับที่ศูนย์สมุนไพรอภัยภูเบศรนะฮะที่ช็อปของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรครับนะฮะแจกฟรีครับแจกเลยฮะไม่ต้องซื้อ
2: ใครอยากได้บอกเลยมี
3: ช็อปแต่เขาจะมีจำกัดวันละ50
2: วันละแค่50หมดแล้วหมดเลย
3: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะฮะผมเดินไปที่ช็อปเนี่ยเขาเริ่มแจกกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะฮะผมเดินเข้าไปก็จะไปเดินไปดูผลิตภัณฑ์เล่นๆนะว่ามีอะไรออกมาใหม่ก็เห็นเขาตั้งกระถางต้นไม้อยู่นะฮะเต็มเลยก็เลยถามว่าทำไมอ๋อเขาบอกว่ามีแจกต้นไม้นะครับต้นกระดูกไก่ดำนะครับจะเป็นแบบต้นเล็กๆน่ารักนะครับแล้วบอกว่าปลูกง่ายนะฮะเอาไปลงดินหรือจะใส่กระถางไว้นะฮะแล้วก็รดน้ำเนี่ย
2: ม
3: ันวันเว้นวันก็ได
2: ้
3: นะฮะเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ก็คือจะเป็นสรรพคุณของเขาเนี่ยก็จะเป็นแก้ปวดและอักเสบนะฮะโดยใช้ภายนอกนะฮะโดยตำคั้นน้ำนะฮะทาหรือพอกแก้อาการปวดเมื่อยฟกช้ำดำเขียวเคล็ดขัดยอกนะฮะอันนี้เราสามารถเป็นสมุนไพรใกล้บ้านแล้วก็สายมูเนี่ยต้องรู้นะฮะเขาบอกว่าต้นกระดูกไก่ดำในอดีตมีการปลูกไว้เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายครับผมนะฮะก็เขาจะจำกัด1ท่านต่อ1ต้นนะครับไปก่อนได้ก่อนจำกัดวันละ50ต้นนะครับที่ศูนย์สมุนไพรอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีครับผมไปเที่ยวกันได้นะครับตอนนี้อากาศดีน่าเที่ยวด้วยปราจีนบุรีครับ
2: อยู่ตรงไหนศูนย์สมุนไพรอ่ะ
3: ก็อยู่ในตัวโรงพยาบาลนั่นแหละครับที่เป็นช็อปครับตรงนั้นนะครับ
2: โอเคไปถามเขาทำไม่รู้ก็ไปถามเขาได้นะ
3: ใช ใช่ครับใช่ครับ
2: โอเคครับ
3: อยู่หน้าตึกเจ้าพระยานั่นแหละครับนะฮะ
2: อืม
3: นะฮะอ
2: ือหือครับครับ
3: ก็ที่เดินเข้าไปในช็อปก็มีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ออกใหม่ที่น่าสนใจมากนะมีเครื่องดื่มนะฮะมีเครื่องดื่ม2รสแล้วก็ผมเห็นมีครีมเดย์ครีมไนท์ครีมมาออกมาใหม่น่าใช้เลยฮะคุณผู้หญิงฮะครับจะมีส่วนผสมของ CBD นะฮะเป็นส่วนผสมแล้วราคาไม่แพงนะฮะจะเป็นเซตเลยซึ่งตัว CBD เนี่ยถ้าไปซื้อที่เป็นผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศนี่โอ้แพงนะฮะของเปรียบเราก็
2: เต็มนะของเราเต็ม50ด้วยครับ
3: ครับผมอ
2: ืมเต็ม50ด้วยครับผม
3: ครับแล้วก็อย่างอื่นก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับมีหลายๆตัวนะมีตัวนึงอ่ะนี่ตัวที่เป็นบำรุงกระดูกอ่ะฮะผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่า
2: อภัยโบนแคร์อภัยโบนแคร์
3: ใช่ๆอภัยโบนแคร์เนี่ยแพ็คเกจน่าสนใจมากเลยฮะอภัยโบนแคร
2: ์
3: วางเขาตอนนี้วางเป็นตัวโปรโมทคู่กับอภัยบีบำรุงสมองนะฮะโบนกับเรนนะฮะตอนนี้เป็นจุดเน้นของในคู่เดือนปีนี้เลยนะครับสำหรับตัวผลิตภัณฑ์นะฮะ
2: ครับ
3: ก็ไปรับต้นไม้กระดูกไก่ดำกันได้ครับ
2: วันละ50ต้นเฉพาะวันเสาร์วันเดียวหรือวันอาทิตย์ด้วย
3: เสาร์อาทิตย์นะฮะ
2: เสาร์50ต้นอาทิตย์50ต้นนะฮะกระดูกไก่ดำกระดูกไก่ดำเป็นสมุนไพรดีตัวหนึ่งเลยนะครับ
3: ครับ วันนี้ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานโต๊ะฟอรัมนะครับซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับทุกปีก็จะเป็นนำแชร์ลิงนะครับเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของแนวคิดใหม่ๆในแง่ของการดูแลโรคหลอดเลือดสมองนะครับในปัจจุบันเนี่ยการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมียาสลายริ่มเลือดตัวใหม่ออกมาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะจากของเดิมเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าทะลวงการอุดตันได้จำกัดนะครับบางทีหลอดเลือดใหญ่ๆเนี่ยมันทะลวงไม่ออกนะฮะแต่มันก็มีเริ่มมียาตัวใหม่มาแล้วนะในเดี๋ยวอนาคตเนี่ยจะมีเอามาใช้หลอดเลือดใหญ่ๆก็สามารถที่จะทะลวงได้มากขึ้นและปลอดภัยนะฮะไม่ค่อยจะเกิดเส้นเลือดสมองแตกที่เป็นผลข้างเคียงที่ตามมานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีนวัตกรรมเรื่องของการใช้เอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้ามาช่วยในการที่จะให้ยาละลายริ่มเลือดเนาะโดยที่อาจจะไม่จำกัดอยู่แค่4ชั่วโมง30นาทีอีกต่อไปนะครับรวมทั้งการใช้การลากริ่มเลือดก็มีข้อบ่งชี้ใหม่ๆเนาะการใช้โมบายสต็อกยูนิตนะครับที่สามารถที่จะเป็นรถที่เคลื่อนที่นะฮะมีเครื่อง CT อยู่ในรถเลยนะฮะวิ่งไปหน้าบ้านคนไข้นะไปทำ CT สแกนหน้าบ้านแล้วฉีดยาตรงนั้นเลยนะครับมันก็จะช่วยทำให้ลดระยะเวลาในการเข้าถึงแล้วก็จะเพิ่มโอกาสในการรักษาได้มากขึ้นนะครับก็ฟังแล้วก็มีความประทับใจนะในแง่ของความพยายามของมนุษย์นะในการที่จะต่อสู้กับสต๊อกแต่อาจารย์ก็สรุปอย่างนี้นะฮะอาจารย์สรุปว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการป้องกันสำคัญที่สุดครับสต๊อกเนี่ยไม่เป็นจะดีที่สุดเพราะมันถึงโรคหลอดเลือดนะ
2: ใช่ไ
3: หมนะก็ต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้ดีเดี๋ยวช่วงไลฟ์นะครับผมจะมาคุยให้ฟังว่าปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการยืนยันแล้วนะ10อย่างนะครับเรียงจากมากไปน้อยเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงไลฟ์หลังภาควิทยุเนี่ยจะเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อมีปัจจัยอะไรที่เราจะเน้นเลยนะครับโอ้โหมี10อย่างแต่อะไรมากที่สุดล่ะเรียงลงมาเราจะได้จัดลำดับความสำคัญเนาะในแง่ของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะฮะจริงๆทุกอย่างมันสำคัญหมดแหละแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่สมมุติถ้าทำแล้วเนี่ยมันจะได้ผลมากกว่าอื่นก็มีนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่แล้วก็เสริมยังเหมือนเดิมนะฮะสต๊อกโรคหลอดเลือดสมองถ้ามีอาการต้องรีบเข้าโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุดนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษานะครับเพราะนั้นถ้ามีอาการต่อไปนี้นะฮะพูดลำบากนะฮะพูดลำบากคือพูดไม่ชัดพูดไม่ได้นะครับปากโตคือหน้าเบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับยกไม่ขึ้นคืออ่อนแรงด้านใดด้านหนึ่งนะครับ ตามัวตามัวคือมองไม่เห็นด้านใดด้านหนึ่งนะครับหัวหมุนหัวหมุนคือเวียนศีรษะแล้วเดินเซถ้ามีอาการ5อย่างนี้อย่างรวดเร็วนะฮะอย่างรวดเร็วพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นตามัวหัวหมุน5อาการนี้ถ้าเป็นอย่างรวดเร็วให้รีบไปโรงพยาบาลครับนะฮะแล้วคุณหมอเขาจะประเมินว่าเข้าว่าเป็นสโตรกหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองหรือเปล่าเพื่อโอกาสในการรักษานะถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยบางทีมันสายไปนะครับอย่างยาฉีดสลายเลือดเนี่ยมันจะต้องฉีดภายในระยะเวลา4ชั่วโมง30นาทีไม่เกินนั้นนะฮะลากเลือดถ้าจะให้ดีต้องไม่เกิน6ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับถ้าไปช้าแล้วมันจะทำให้การรักษามันผิดพลาดแล้วก็ทำให้การฟื้นตัวก็จะไม่ค่อยดีนะครับก็มาฝากเอามาเล่าข่าวให้ฟังสำหรับโรคหลอดเลือดสมองวันนี้นะฮะแล้วก็เส้นเลือดสมองตีบกับแตกเนี่ยโดยอาการเนี่ยมันแยกกันไม่ออกนะครับเพราะนั้นถ้ามีอาการดังต่อไปเนี่ยที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันแยกกันไม่ได้นะครับอาจจะตีบก็ได้อาจจะแตกก็ได้โอเคเส้นเลือดแตกอาจจะมีอาการบางอย่างที่อาจจะชัดเจนกว่านะครับเช่นคนไข้อาจจะซึมปวดศีรษะมากขึ้นมีขึ้นไส้อาเจียนอะไรพวกนี้นะแต่มันแยกกันได้ 100%นะครับเพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะบอกว่าคนเนี้ยเป็นปุ๊บเราจะกินยาแอสไพรินเลย มันทำไม่ได้เพราะนั้นต้องเข้า CT สแกนก่อนนะครับเลยเป็นที่มาว่าณปัจจุบันเนี่ยแนวทางการรักษาปัจจุบันเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อนเข้าโรงพยาบาลไหนดีนะครับจริงๆถ้าตอบก็คือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเลยเพราะว่าตอนนี้ทุกจังหวัดเนี่ยเขาจะมีเครือข่ายในแง่ของการส่งต่ออยู่แล้วนะครับแล้วโรงพยาบาลชุมชนเดี๋ยวเนี้ยนะครับหลายแห่งโรงพยาบาลอำเภอนะก็มี CT สแกนนะครับก็สามารถที่จะเข้าถึงในแง่ของการวินิจฉัยแล้วก็เข้าถึงการรักษาได้นะครับเพราะนั้นถ้ามีอาการอย่างนี้รีบเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยด่วนหรือกด1669นะครับให้อาการให้ชัดนะมีอาการแบบนี้นะครับที่สำคัญคือเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ระยะเวลาเนี่ยจะเป็นมีความสำคัญมากเลยเพราะว่าระยะเวลาในการเป็นเนี่ยจะนำไปสู่การจัดการนะครับถ้าเป็นภายใน4ชั่วโมง30นาทีเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ยาสลายริ่มเลือดครับก็มาฝากกันสำหรับเรื่องของสโตรกก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ของสาธารณสุขไทยเราครับพี่บุรงครับ
2: ใช่ครับใช่ครับครับผม
3: ป้องกันจะดีที่สุดเนาะ ครับผมครับ
2: ไ
3: ม่เป็นเลยโรคแบบนี้ครับเรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับจะชวนคุยเรื่องพอดีวันนี้ผมมีผู้ป่วยสโตรกนี่แหละนะครับมาติดตามที่คลินิกแล้วก็ภรรยาแกมาปรึกษานะครับว่าช่วงนี้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นเลือดนะครับถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดเลยนะครับก็เลยต้องส่งโรงพยาบาลแล้วเพราะว่าโอ้โหดูลักษณะรูปที่เอามาดูเนี่ยถ่ายเยอะนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายเยอะเนี่ยมีโอกาสที่จะช็อกนะครับช็อกได้นะครับคนไข้ก็อาจจะแย่ลงได้นะครับก็เลยต้องส่งโรงพยาบาลไปก่อนนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องโรคภาวะถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดให้ฟังกันนะครับนะฮะเพราะว่าจริงๆหลายท่านก็อาจจะเคยมีปัญหานี้เนาะแล้วบางทีมันก็ออกไม่เยอะออกนิดๆแต่บางคนก็ออกเยอะนะครับแล้วการจัดการจะทำอย่างไรวันนี้ลองจะเล่าให้ฟังพอสังเกตนะครับภาวะถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดนะครับภาษาแพทย์เนี่ยเขาจะเรียกว่าฮีมาโตชีเซียนะครับคือการถ่ายอุจจาระบนเลือดสีแดงสดหรือแดงคล้ำนะครับโดยเลือดเนี่ยอาจจะมีออกหลายแบบนะฮะเช่นอาจจะออกมาเป็นสดๆเลยเป็นสีแดงนะครับหรืออาจจะเคลือบกับผิวอุจจาระนะครับคือมีอุจจาระปกติแล้วก็มีเลือดเคลือบออกมานะครับหรือปนมาเป็นเนื้อเดียวกับอุจจาระก็ได้เป็นคล้ำๆออกสีแบบช้ำๆอย่างนี้ก็ได้นะครับลักษณะแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดทั้งหมดนะครับซึ่งมันจะต่างจากอีกกลุ่มอาการนึงเขาเรียกว่ากลุ่มอาการถ่ายดำภาษาแพทย์เขาเรียกเมเลน่านะครับเมเลน่าคือถ่ายออกมาเนี่ยมันจะเป็นสีเหมือนยางมะตอยเลยอันนั้นเขาเรียกถ่ายดำนะครับ มันต่างกันยังไงนะครับสองภาวะเนี่ยมันจะบ่งชี้ว่ามีเลือดปนออกมากับอุจจาระเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เลือดมันออกนะฮะถ้าถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดเนี่ยนะครับตำแหน่งที่ออกเนี่ยเลือดที่ออกเนี่ยมันจะออกในระดับของลำไส้ใหญ่ไปจนถึงไส้ตรงนะครับมันอาจจะไม่ถึงลำไส้เล็กนะครับมันจะเป็นลำไส้ใหญ่เพราะว่าเลือดมันยังอยู่ในทางเดินอาหารไม่นานเพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็นแบบเลือดสดๆนะครับยิ่งใกล้ทวารหนักเท่าไหร่เนี่ยเลือดก็จะยิ่งแดงมากเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าออกมาเป็นเลือดสีดำถ้าถ่ายอุจจาระเป็นสีดำสีดำหมายถึงว่าตัวเนื้ออุจจาระเนี่ยเขาจะที่ปนกับเลือดที่ออกมาเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ในลำไส้เนี่ยหลายชั่วโมงนะครับพออยู่ในลำไส้หลายชั่วโมงปุ๊บมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวเม็ดเลือดทำให้กลายเป็นสีคล้ำหรือสีดำซึ่งถ้าถ่ายอุจจาระเป็นสีดำเนี่ยมันจะบ่งชี้ถึงภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นทางเดินอาหารส่วนต้นจะหมายถึงกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็กนะครับมันอยู่ข้างบนนะครับแต่ถ้าเป็นเลือดออกสดๆเนี่ยมันจะเป็นทางเดินอาหารส่วนล่างมันจะหมายถึงลำไส้ใหญ่ไล่ไปจนถึงไส้โตนะครับนะยกเว้นกรณีที่ว่าถ้าเลือดมันออกมากจริงๆในลำไส้ใหญ่ส่วนต้นนะในทางเดินอาหารส่วนต้นเช่นสมมติคนไข้มีแผลในกระเพาะมากๆเลือดออกมากๆเนี่ยก็อาจจะออกมาเป็นถ่ายออกมาเป็นเลือดได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเลือดมันออกมากนะครับมันยังไม่ทันค้างอยู่ในลำไส้มากเพราะว่าเลือดมันออกเป็นมากก็อาจจะรีสอร์ทได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะเวลาแยกกันเราจะแยก2อย่างแบบนี้นะครับสาเหตุนะครับของภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารเลือดสดออกในทางเดินอาหารเนี่ยมีได้หลายสาเหตุเลยนะครับสาเหตุที่พบบ่อยก็คือฤทธิ์ดวงทวารนะฮะลักษณะของฤทธิ์ดวงทวารก็คือจะเป็นเลือดสดๆนะครับออกปนออกมากับแยกจากอุจจาระนะครับอันนี้จะเจอเป็นสาเหตุลำดับหนึ่งเลยนะครับก็มักจะออกหยุดปริมาณไม่ค่อยมากนะครับอาจจะมีคำได้ก้อนบริเวณทวารนะอันนี้ฤทธิ์ดวงทวารสาเหตุที่สองก็เจอบ่อยนะฮะก็คือเป็นแผลปริ่งที่ทวารนะมันจะเป็นรอยแตกนะครับตรงรูทวารอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยพอรอยแตกปุ๊บเลือดก็จะออกนะฮะเวลาเอากระดาษทิชชู่ไปซับก็จะมีเลือดออกอันนี้ก็จะเป็นเลือดสดเหมือนกันอันนี้เลือดก็จะออกไม่มากนะครับแล้วก็จะมีการเจ็บบริเวณรอบทวารหนักนะครับอันนี้เจอบ่อยสองสาเหตุเนี้ยเจอบ่อยมากที่สุดนะครับถ้าอยู่สูงขึ้นไปนะฮะในลำไส้ใหญ่นะครับมันจะมีกลุ่มอีกโรคหนึ่งเขาเรียกว่าถุงผนังลำไส้อักเสบหรือมีเลือดออกนะครับdiverticular disease อันเนี้ยตัวลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะปกครองเป็นกระป๋องนะฮะแล้วเวลาอุจจาระออกมาปุ๊บมันก็จะเสียดสีเลือดก็จะออกมานะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยเลือดจะออกมาเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วจะปนออกมากับเนื้ออุจจาระมันจะไม่เหมือนกับที่ออกบริเวณส่วนปลายนะครับมันจะปนออกมากับอุจจาระเลยนะครับบางทีลักษณะเลือดเนี่ยอาจจะมีสีออกค้ำๆช้ำๆนะฮะจะเหมือนเป็นช้ำๆสีมารูนแบบนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีอีกสาเหตุต่อมาก็คือลำไส้เล็กลำไส้อักเสบจากการติดเชื้ออันนี้ก็เจอได้เวลาติดเชื้อมากๆเนี่ยนะครับเชื้อโรคมันจะเข้าไปกินตัวเนื้อเยื่อของลำไส้ก็จะทำให้มีเลือดออกมาถ้ามีเลือดออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะติดเชื้อจากแบคทีเรียอันนี้ก็จะมีลักษณะของการท้องเสียอย่างรุนแรงนะครับภาวะมะเร็งลำไส้ใหญ่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งเลยจริงๆมะเร็งลำไส้เนี่ยเป็นสาเหตุที่กลัวมากที่สุดในกลุ่มที่เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนล่างนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีอย่างอื่นร่วมด้วยนะฮะอาการอื่นร่วมด้วยเช่นมีไข้เรื้อรังน้ำหนักลดกินไม่ได้นะฮะลักษณะท้องผูกสลับท้องเสียนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็รวมทั้งคนไข้ที่ได้รับยาบางอย่างนะครับอย่างเคสที่ผมเจอเนี่ยก็น่าสงสัยอยู่เพราะว่าเขาทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่นะครับถ้าระดับยาในเลือดสูงมากเนี่ยแล้วเลือดออกการแข็งตัวของเลือดมีปัญหาเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเลือดออกในทางเดินอาหารได้นะครับเพราะนั้นถ้าเจอแบบเนี้ยคุณหมอการวิจัยส่วนใหญ่จะดูว่าเลือดออกเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ยาก แต่มันจะไปยากคือสาเหตุคืออะไรนะฮะสาเหตุคืออะไรแล้วก็การจัดการในช่วงแรกเนี่ยจะมีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าเลือดออกมากเนี่ยช็อกและเสียชีวิตได้นะครับเพราะนั้นคุณหมอก็จะประเมินตามสูตรเลยฮะดูเขาเรียกว่ารีซัสซิเตทคนไข้ก่อนนะฮะถ้าเลือดออกเนี่ยก็ดูต้องดูเรื่องของสารน้ำเขาเรียกควบคุมอาการช็อกให้ได้ก่อนนะฮะพอควบคุมอาการช็อกได้แล้วปุ๊บเนี่ยก็จะพยายามมองหาสาเหตุนะว่ามีประวัติอะไรที่ร่วมด้วยไหมนะครับลักษณะของเลือดที่ออกมาลักษณะของอุจจาระนะครับอาการผู้ป่วยอย่างที่ผมเรียนนะครับพยายามจะดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอย่างไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมักจะต้องมีการส่องกล้องนะครับเพื่อดูเสมอนะครับเวลาเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนล่างเนี่ยมักจะต้องส่องกล้องการส่องกล้องนี่จะส่องไปทางก้นนะฮะเรียกโคโลโนสโคปนะฮะถ้าสงสัยว่าเป็นลิซสีดวงเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงโคโลโนสโคปก็ได้อาจจะเป็นแค่เขาเรียกท็อกโตสโคปมันจะเป็นส่องเข้าไปดูแค่ลำไส้เล็กสั้นๆนะครับแต่ถ้าสงสัยว่ามันจะอยู่ลึกขึ้นไปต้องส่องเข้าไปดูที่ลำไส้ใหญ่นะครับเพื่อมองหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแล้วก็การส่องกล้องเข้าไปเนี่ยก็มีสามารถที่จะช่วยหยุดเลือดที่ออกได้นะครับเพราะว่าอาจจะใช้เรื่องของการจี้นะครับการทำให้เลือดเนี่ยมันหยุดแล้วก็จะได้มองหาสาเหตุเพื่อการรักษาอย่างตรงไปตรงมาตามสาเหตุต่อไปนะครับเช่นถ้าเจอลิซสีดวงนะครับก็ต้องมีการอาจจะต้องมีการผ่าตัดนะครับถ้าเจอเรื่องของกระโปงตัวที่เป็นลำไส้ที่โป่งนะฮะก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดนะฮะถ้าเป็นมะเร็งก็ต้องรักษาไปตามรูปแบบอย่างนี้เป็นต้นนะครับในแง่ของการป้องกันก็จริง

0: ก็คิดว่าน่าจะต้องมีการส่องกล้องเกือบทุกรายนะครับถ้ามีอาการเลือดออกในลำไส้ใหญ่นะครับเพื่อมองหาสาเหตุที่เป็นอันตรายถ้าเจอก็จะได้รักษาทันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับครับก็มาฝากวันนี้ครับสำหรับเลือดออกสำหรับภาวะเลือดออกถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดวันนี้ครับผม
1: โอเคครับอ่ะให้คุณหมอมากรพักเลยผู้ฟังที่อยู่พิษณุโลกที่อยากจะคุยกับคุณหมอมากรเดี๋ยวจบสปอร์ตแล้วรีบโทรเลยนะครับนะจบสปอร์ตแล้วรีบโทรเลยจะได้มีโอกาสพูดคุยปรึกษากับคุณหมอมากรโดยตรงนะว่ามีปัญหาตรงไหนอย่างไรคุณหมอจะได้สอบถามซักถามแล้วก็พิจารณาให้คำแนะนำไปนะครับหลังเบรกครับหลังเบรกหลังจบสปอร์ตนะหรือว่าโทรมา อีกสักพักโทรมาก็ได้นะฮะ02-290-0473นะครับ02-290-0473หลังเบรกครับหลังเบรกหลังสปอร์ตโทรมาได้เลยนะครับ
2: ธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: โอเคครับจบสปอร์ตผู้ฟังจากพิษณุโลกโทรมาแล้วโทรมาแล้วฮัลโหลผู้ฟังจากพิษโลกครับช่วยรับโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์ด้วยครับคุยทางโทรศัพท์ครับปิดไม่ต้องปิดปิดวิทยุเลยก็ดีครับจะได้ไม่มีเสียงสะท้อนเข้ามานะจะได้คุยกับคุณหมอได้เต็มที่นะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับ
6: คุณโอเคครับกำลังรับฟังจากคุณหมอค
5: ่
6: ะ
5: คุณหมอฟังอยู่นะโอเคครับถามได้เลยครับเชิญครับ
6: ถามเรื่องเกี่ยวกับมีผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาไหมคะ
5: คุณหมอได้ยิน
6: ตาผมก็จบรอบมาปีกว่าแล้วค่ะ

0: ของอะไรฮะของอภัยภูเบศเหรอครับ
1: อยากทราบว่าของอภัยภูเบศมีไหมคะ
0: ไอ้ตาไม่ออกคร
2: ับ
0: พ
2: ี่
0: ปรง
2: ครับเดี๋ยวตามีปัญหาอะไรอยู่ครับขอโทษทีครับคุณน้าครับ
1: มีจะทราบว่ามีผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาไหมคะ
2: เข้าใจคำถามครับแต่ถามว่าตาเป็นอะไรครับ
1: เป็นต้อกระจกค่ะ
2: เป็นต้อกระจกคุณหมอครับเป็นต้อกระจกแนะนำในการดูแลเบื้องต้นก่อนดีกว่าครับเชิญครับ
0: ก็ถ้าเป็นต้อกระจกเนี่ยจริงๆมันไม่มียาตัวไหนที่จะทำให้มันดีขึ้นได้หรอกครับ
2: ใช่
0: เพราะว่าเป็นความขุ่นของเนื้อเลนส์มันก็แล้วแต่ว่าขุ่นมากขุ่นน้อยนะฮะคือถ้าขุ่นมากก็ต้องเปลี่ยนว่ามีก็มันก็มีเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าในแง่ของถ้าถามในเชิงของการบำรุงสายตานะบำรุงแบบทั่วไปอ่ะก็ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ไบโคเบสผมไม่แน่ใจฮะต้องโทรไปถามที่ศูนย์สมุนไพรแต่ว่าอย่างที่ศูนย์แพทย์แผนไทยของไบโคเบสอ่ะเขาก็จะมีเรื่องของการปกต้อน้ำหวายนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีการรักษาต้อนะฮะคนละประเด็นกันคือถ้าเป็นต้อกระจกอ่ะถ้าตอบตามหลักฐานวิชาการคือมันไม่มียาตัวไหนหรอกคุณป้าครับจะหยอดตาอะไรมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเลนส์ที่มันขุ่นครับ
2: แนะนำเป็นแบบนี้ดีกว่าแต่ถ้ามีถ้าแนะนำให้กินครับแบบบำรุงสายตาก็จะเป็นพวกดาวเรืองอัญชันอะไรพวกนี้ไปครับมันก็จะไม่ใช่รักษาต้อกระจกมันเป็นบำรุงสายตาไปครับ
1: บำรุงสายตาของอภัยภูเบศชื่ออะไรคะ
2: เป็นอัญชันดาวเรืองครับอัญชันดาวเรืองหรือว่าอัญชันอย่างเดียวที่เป็นแคปซูลของเรามีสองตัว
1: ประมาณเวลาเท่าไหร่คะ
2: ก็ปลูกหนึ่งน่าจะร้อยกว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดกระปุกหนึ่งน่าจะร้อยกว่าบาท
1: เป็นร้อยกว่าบาทมีเวลาประมาณกี่เม็ดคะ
2: โอ้เดี๋ยวนะประมาณ60เม็ดถึง80เม็ดอะไรนะครับประมาณนั้นนะประมาณนะผมก็ไม่จำไม่ได้อะครับจำไม่ได้ 100% อ
1: ยากสนใจอยากจะได้จากของอาชัยภูเบศคร
2: ับ ครับจะลองกินดูเพื่อบำรุงสายตาก็ได้แต่อาจจะไม่ได้รักษาต้อกระจกโดยตรงนะครับ
1: คร
2: ับแต่ควรก็ต้องไปหาหมอด้วยนะไปหาหมอตาด้วยนะครับ
1: หาหมอตาแล้วหมอตาผัดรอบใครแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นปีกว่าแล้ว
2: โอเค
1: ทีนี้หมอที่เป็นคนรอบสายตาเนี่ยเข้าเกษียณแล้ว มีคนรับต่อแต่ไม่ได้ก็ดูเขาจะให้เจาะให้เข็มอะเป็นเข็มนะฮะเจาะที่ตรวจตานะหมอคนใหม่นะโดยเข็มเลยเจ็บมากอยากได้ของทางอภัยภูเบศโดยตรงเลยคร
2: ับ จะลองจะลองกินก็เนี่ยตัวนี้ฮะตัวสองตัวจะเป็นอัญชันเปล่าๆหรือว่าอัญชันดาวเรืองก็แล้วแต่จะพิจารณาครับ
1: ดาวเรืองจะไอ้ที่บอกเมื่อกี้นี่ราคา
2: อัญชันมันมีอัญชันดาวเรืองเป็นสูตรผสมกันระหว่างอัญชันกับดาวเรืองกับสูตรอัญชันอย่างเดียวมันก็สรรพคุณใกล้เคียงกันครับ
1: อันชันอย่างเดียวก็ได้ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับได้ครับ
1: อีกนานไหมคะกว่าจะได
2: ้โทรศัพท์จะซื้อที่ไหนครับ
1: ไม่ทราบเลยว่าพี่โจ๊กที่ไหนมีบ้างหรือเปล่า
2: ในวัดใหญ่เคยเข้าไปในวัดใหญ่ไหมในวัดใหญ่มีตัวแทนจำหน่ายอยู
1: ่
2: เอางี้เดี๋ยวฟังให้เข้าใจนะลองไปดูในวัดอย่าลองไปดูในวัดใหญ่ว่ามีไหมถ้าไม่มีโทรมาสั่งซื้อจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ครับ
1: เบอร์โทรศัพท์อย่างเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
2: ไม่ใช่ครับเดี๋ยวจะบอกให้ครับเอาปากกามาจดครับ
1: ค่ะพร้อมแล้วค
2: ่
1: ะ
2: 02แล้วก็02 877
1: 867
2: ไม่ใช่ครับ877
1: 877
2: แล้วก็10ผมทวนนะฟังยาวๆนะ02028710ค่ะโอเคเป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับต่อ2เป็นไปที่ฝ่ายขายนะครับ
1: เป็นฝ่ายแผนกฝ่ายขายใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเบอร์นี้เป็นมันเป็นเบอร์อัตโนมัติมันจะให้ต่อไปหมายเลขนั้นหมายเลขนี้ถ้าโต
1: ถามวัดใหญ่ก่อนถ้าไปวัดใหญ่ไม่มีก็โทรมาที่เบอร์นี้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเอาเบอร์มือถือไปอีกเบอร์หนึ่งครับเผื่อไว้
1: คือของที่อภัยภูเบศโดยตรงก็เบอร์นี
2: ้ฟังผมก่อนครับให้เบอร์มือถือไว้อีก1เบอร์เอาปากกามาจดครับ
1: แล้วก็อีกโลกหนึ่งเป็นแบบเพิ่งเป็นใหม่ๆเลยค่ะคือหัวเข่าข้อเข่าเสื่อมกลายเป็นตอนนี้เป็นเน็บชาค่ะเป็นเน็บชาทั้งซ้ายเป็นทั้งขาและเท้าส่วนข้างขวาเป็นชาอย่างเดียวขาอย่างเดียวค่ะเป็นแปลกๆประสงสัยถามเรียนถามคุณหมอค่ะ
2: คุณน้าปิดวิทยุก่อนได้ไหมไม่ต้องฟังวิทยุปิดวิทยุไปก่อนได้ไหมไม่ต้องฟังวิทยุ
1: แล้วค่ะ
2: ปิด
1: ไม่ได้เปิดแล้วครับ
2: แน่ใจนะเออ
1: เอาอะไรมาโอ้เอาอะไรมาติดในห้องในนี้โอ
2: ้ฮัลโหล
1: โ
2: อ้ฮัลโหลฮัลโหล
1: ออกเลยหมอกำลังคุยกับแม่ก็บอกให้ปิดวิทยุก็มองไปที่นี่ของหนูมาเก็บในนี้ได้ไงนะเป็นวิทยุหรือเปล่าภาพอะไรเนี่ยที่เอามาเสียบเนี่ยอ้อก่อนได้ไหมหมอกำลังรอคอยจะฟังคุยกับแม่ไอ้นี่อ่ะหนูมาเสียบไปทำไมอ่ะ
2: โอเคคุยต่อครับคุยต่อครับคุณนะ
1: ก็เป็นอันนี้หมอก็บอกเสียงนี้เนี่ยก็แม่ปิดแล้วเนี่ย
2: อันเนี้ยปิดแล้วอันเนี้ยเพิ่งปิด
1: เอาไปเลย
2: ปิดยังอ่ะคุณน้าฟังทางโทรศัพท์ครับ
1: ฟังอะกำลังฟัง
2: คุณน้าครับ
1: ครับ
2: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมที่จะฟังคุณหมอ
1: ไปแล้วค่ะลูกสาวก็อะไรมา
2: โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคุณน้าแป๊บนึงนะ
1: ค่ะ
2: คุณหมอเข้าใจเมื่อสักครู่ไหมครับที่คุณน้าพูดไป
0: ก็มันมี2เรื่องก็คือปวดเข่ากับชาเท้าซึ่ง2อาการนี้ไม่เกี่ยวกัน
1: ข้อเข่าเสื่อม
0: คร
1: ับ ข้อเข่าเสื่อมกลายเป็นว่า
2: เดี๋ยวคุณนะฟัง
1: เช้าเลยค่ะ
2: คุณนะคุณนะฟังคุณหมอให้เข้าใจก่อนนะฟังคุณหมอให้เข้าใจลำดับตามคุณหมออธิบายแล้วคุณหมอฟังไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็มีตรงไหนครับไม่เข้าใจค่อยถามเพิ่มเติมคุณนะพร้อมฟังนะ
1: ฟังแล้วค่ะ
2: โอเคครับ
0: ครับก็ข้อเข่าเสื่อมกับชาเท้าไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องนะครับข้อเข่าเสื่อมก็จะเป็นการปวดที่เข่าเนาะอันนี้ต้องลดการใช้หลีกเลี่ยงการยืนเดินงอเข่าพับขานะครับประคับประคองถ้าไม่ไหวก็อาจจะต้องเปลี่ยนเข่าส่วนเรื่องชาเท้าเนี่ยต้องมาประเมินว่าเป็นการชาสองข้างนะครับหรือว่าเป็นการชาแบบเฉพาะส่วนถ้าเป็นการชาสองข้างมันจะเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพของเส้นประสาทส่วนปลายนะฮะอันนี้ต้องดูโรคที่เป็นโรคร่วมแต่ถ้าเป็นชาเฉพาะจุดนะฮะเป็นแค่นิ้วโป้งนิ้วก้อยแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นเส้นประสาทส่วนปลายถูกกดทับอันนี้ก็จะต้องลดการยืนและเดินซึ่งผมแนะนำว่าให้ไปประเมินที่โรงพยาบาลกับคุณหมอครับมันจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับครับก็คงเท่านี้ครับ
2: โอเค
1: สายตาหน้าตาแปลให้ไปถามที่วัดใหญ
2: ่ถ้าวัดใหญ่ไม่มีก็โทรมาที่เบอร์ที่ผมให้ไปนะครับ
1: ใช่ค่ะขอบคุณมาก
2: โอเคโอเคเคลียร์เคลียร์นะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: จ้าจ้า
1: ขอบคุณมากที่นะ
2: ครับยินดีครับยินดีครับโอเคครับก็พยายามประคับประคองให้ทุกอย่างเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะบางทีเราก็เป็นคนกลางสายนี้จากไหนครับ
3: สวัสดีจ้าคุณหมอมากรคุณบรรลม
2: เชิญเชิญครับ
3: เชิญฮะแม่อุจจาระออกมาเป็นเลือด
0: ใครเป็นฮะ
3: แม่เป็นเองนี่แหละ
2: อืม
0: หมอคุณป้าเป็นเองครับ
3: ป้าเป็นเอง
0: ครับ
3: แล้วคุณหมอให้แม่ไปส่องกล้อง
0: ส่องยังฮะ
3: ยังเขานัดวันที่11นี่น่ากลัวไหม
0: ไม่น่ากลัวทำเลยคุณป้าครับ
3: เขาใส่ยาสลบไหม
0: ฉีดยาเคิมไม่ถึงกับสลบเคิมนิดนึงไม่ต้องกลัวครับแต่ว่าต้องเตรียมลำไส้ดีๆนะทำตามที่เขาแนะนำเลยเขาจะให้กินน้ำงดอาหารอะไรแบบนั้นแหละครับ
3: ต้องกินข้าวต้มอะไรไปนี่แหละ
0: ครับทำเถอะครับคุณป้าเพื่อความสบายใจครับ
3: แล้วตอนแรกแม่เป็นมันได้ที่อสม.เขามาตรวจเนาะเขาให้ไอ้อะไรมาที่เอาเข้าไปแล้วมันมีเลือดปนออกมาด้วยเขาเลยสงสัยเลยให้แม่ไปส่องกล้อง
0: โอ้ดีฮะอันเนี้ยมันเป็นนโยบายของกระทรวงเขาจะที่อสม.เขามาตรวจเนี่ยมันเป็นการคัดกรอง
3: จ้าคัดตรวจอะไรนะถุดน้ำดีน้ำเบอร์นั่นแหละ
0: ใช่อันนี้แหละพอคัดกรองปุ๊บตอนนี้เขาจะส่องกล้องเพื่อคัดกรองจริงๆตัวเป้าหมายก็คือเขาคัดกรองเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับคุณป้าทำไปเถอะครับแต่ไม่ต้องกังวลมากนะครับส่วนใหญ่ไม่เป็นหรอกแต่เป็นการคัดกรองไว้ก่อนนะครับ
3: แต่ว่ามันมีเลือดไหมนี่ไม่กลัว
0: อะไรนะฮะ
3: มันมีเลือดปนด้วยกับทิ
0: เออนั่นสิน่าทำเถอะ
2: นั่นแหละเป็นข้อบ่งชี้ว่าควรจะต้องทำครับ
0: เรื่องที่ดี
2: นะแล้วก็ปฏิบัติตามที่หมอแนะนำมาก็เข้าไปตามเวลานั้นนะครับ
3: แต่แม่กลัวจะหลบ
2: ไม่ต้องกลัว
0: แป๊บเดียวก็เสร็จ
2: ไม่ต้องกลัวครับผมไปทำมาแล้วครับผม
0: ใช่ไหมพี่ลงไปทำเลยใช่ไหม
2: ผมไปตัดชิ้นเนื้อมาครับครับคนละอันกันแต่ว่าหลักการคล้ายๆกันโอเค
3: ให้ไปส่องกล้องแม่เลยกลัว
2: ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับ
3: ไปถามคุณหมอมาก่อนดูก่อน
2: ครับคุณหมอบอกว่าไปเลยดีจังเลยคุณหมอดูแลดีมากครับผม
3: จ้า
2: โอเคนะ
3: จ้าขอบคุณจ้าคุณหมอวันลง
2: ครับครับสวัสดีครับ
3: หมอมาก่อน
2: ครับผมไปตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากมาคุณหมอฉี่ไม่ออกอีกโอ้ยตอนนี้สวนท่ออยู่พกถุงตลอดเลย
0: จริงๆคนละรูกันนะคนละรูคนละกล้องนะ
2: คนละก็ใช่แต่ว่าเพราะผมน่าจะวางยาตื่นมา
0: ของพี่บรรลมเสียไว้เยอะ
2: โอ้โหคุณหมอบอกว่าเอาไปออก22เลยอ่ะคุณหม
0: อ
2: ยาวเลยอ่ะบอกไปแปลสายออก22นั่นแ
0: หละ
2: นานเลยเอาสู้ไปชีวิต
4: หมอมาก่อนใช่ไหมคะ
2: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
4: ค่ะค่ะ
2: ถามเลยคุณหมอฟังอยู
4: ่ฮัลโหล
2: ครับ
0: เปลี่ยนครับ
4: คือดิฉันเนี่ยปวดที่นิ้วเท้านะคะนิ้วเท้ากับนิ้วชี้เท้าอ่ะปวดแล้วชาค่ะ
0: โอเคแล้วไงต่อ
4: ฮัลโหล
2: หมอฟังอยู่เล่าต่อเลยครับ
4: ฮัลโหลไม่ได้ยินค่ะ
2: เอาโทรศัพท์แนบที่หูเลยนะ
4: ค่ะ
2: คุณหมอบอกว่าให้เล่าต่อเลยครับเล่าต่อเลยฮัลโหลได้ยินไหมครับ
4: ได้ยินค่ะ
2: คุณหมอบอกว่าให้เล่าอาการต่อนิดนึงครับมีอะไรอีกเล่าให้หมดครับจะได้พิจารณาได้ครับ
4: ปวดแล้วชาที่นิ้วเท้านะคะนิ้วเท้านิ้วชี้นิ้วโป้ง2นิ้วนะคะ
2: นิ้วชี้กับนิ้วโป้งกี่ข้างครับชากี่ข้างครับ
4: ข้างเดียวค่ะ
2: ข้างเดียวเล่าต่อครับ
4: แล้วก็ชาที่หัวไหล่ขวาถึงข้อมือตอนนี้มันก็ชาไปถึงนิ้วค่ะ
2: ถึงนิ้วแล้วหัวไหล่ข้อมือไปถึงนิ้วแล้วโอเค
4: คือปวดมากแล้วไปหาหมอแล้วนะคะ
2: หมอว่า
4: ทานยาอยู่ประมาณ17เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียววันละ1เม็ดทานไปแล้ว17วัน
2: มีชื่อมีรู้จักชื่อยาไหมครับ
4: ไม่รู้จักครับเป็นเม็ดขาวขาว
2: มาโอเคครับไม่รู้จักชื่อยาอ่านไม่ออกนะ
4: คะ
2: อ่านออกไหม
4: อ่านไม่ออก
2: ไม่เป็นไรแล้วคำถามคือ
4: ค่ะคืออะไรคะ
2: คำถามที่จะถามคุณหมอคือถามอะไรครับถามว่า
4: ถามว่าปวดแล้วเนี่ยจะทำยังไงคะต้อง
2: จะรักษายังไงใช่ไหม
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: โอเคทั้งสองอาการเลยนะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: โอเคฟังคุณหมอนะ
4: ค่ะ
0: ครับผมก็ถ้าฟังดูก็ตรงไป
2: เดี๋ยวได้ยินเสียงคุณหมอไหม
4: ฮัลโหล
0: ได้ยินนะครับได้ยินไหมครับ
4: ค่ะ
2: ได้ยินเสียงคุณหมอพูดไหมเมื่อกี้
0: ได้ย
2: ิน
0: ไหมครับได้ยินไหมครับ
4: ได้ยินค่ะได้ยินค
2: ่
4: ะ
2: ได้ยินฟังคุณหมอนะฟังเลยนะ
0: ได้ยินก็ฟังนะได้ยินฟังเฉยๆนะครับผมก็ฟังดูแล้วอาการก็ตรงไปตรงมาครับไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนอะไรมันเป็นการอักเสบของตัวข้อนะครับแล้วมันตรงที่เท้าเนี่ยมันมีการกดทับเส้นประสาทส่วนปลายอยู่เท่านั้นเองนะครับที่ข้อเท้าที่เส้นประสาทที่มันวิ่งผ่านนะครับถ้าอักเสบตรงนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นิ้วเท้านะครับแล้วก็มีเส้นประสาทส่วนปลายถูกกดทับนิดหน่อยก็เลยมีอาการเจ็บแล้วก็ชาซึ่งก็จะเป็นรูปแบบเดียวกับที่มือด้วยฮะที่มือก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของการปวดหัวไหล่ปวดข้อศอกนะฮะแล้วก็มีอาการชามือซึ่งชามือเนี่ยมักจะมีการกดทับเส้นประสาทไม่ตรงข้อมือก็ตรงข้อศอกนี่แหละฮะซึ่งส่วนใหญ่ทั้งสองอาการเนี่ยทั้งสองส่วนเนี่ยทั้งที่มือที่แขนแล้วก็ที่เท้าเนี่ยมันก็เกิดจากการใช้งานซ้ำไปซ้ำมากระแทกไปกระแทกมาฮะเป็นการอักเสบเรื้อรังเท่านั้นเองฮะเป็นการอักเสบเรื้อรังเฉพาะจุดเท่านั้นเองไม่ใช่สโตกไม่ใช่เส้นเลือดสมองตีบอะไรไม่ใช่กระดูกทับเส้นด้วยรูปแบบแบบนี้เพราะมันเป็นเรื่องของจุดเล็กๆนะครับวิธีการรักษาคือแนะนำให้พักการใช้งานก่อนทั้งเท้าและมือเลยเท้าก็ยืนจะเดินฮะลดเลยระวังรองเท้าที่มันไปบีบนะฮะตรงส่วนปลายส่วนที่แขนก็ปวดตรงไหนใช้ตรงนั้นน้อยๆโดยเฉพาะข้อมือกับข้อศอกอ๋อ
4: ใช้งานน้อยหน่อย
0: ต้องใช้งานน้อยลงที่ทำตอนนี้เยอะไปครับ
2: หยุดได้หยุดเลย
0: ร่างกายกำลังบอกว่าทนไม่ไหวนะฮะแล้วก็ยาที่คุณป้าได้รับมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยอ่ะเป็นกลุ่มอย่างเช่นอะคอกเซียอะไรเงี้ยที่มันกินบาลเมตรอ่ะผมเดาว่านะแต่ว่าต้องพักให้มากขึ้นครับครับ
4: ก็ขอบพระคุณค่ะคุณ
2: หมอโอเคเคลียร์เนาะเคลียร์แล้วนะจ้าสวัสดีจ้าเรียบร้อยเนา
4: ะ
2: ครับครับครับพักนะพักได้พักครับพักแล้วจะดีขึ้นหมอว่าพักแล้วจะดีขึ้นแน่นอนนะครับเอาเร็วใกล้จะหมดเวลาแล้วอีกสัก2สายอีกสัก2สายมาเลยครับ02 290 0477เอ้ยไม่ใช่02 290 0473บางทีก็เพี้ยนเบอร์เหมือนผม022900473ครับผมของผมนี่นานมั้ยคุณหมอเอาออกสายออก22อ่ะ
0: ก็ยืมลมทำตั้งแต่วันที่เท่าไหร่
2: ทำเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ
0: ก็ไม่นานแหละฮะ
2: พอดี
0: เป็นตามกำหนดการของเขาเลย
2: โอเคครับอย่าคิดว่า7วันแล้วออกไม่ได้เว้ยนานจริงคุณหมอฟังคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญถามเลยครับ
5: ค่ะดิฉันเป็นกดไหลย้อนนะคะก
0: ็
5: ผมก็หยุดเป็นแล้วหยุดเป็นบางหลายเดือนแล้วตอนนี้ดิฉันไปทานพวกอาหารเสริมพวกมีคล้ายๆกันนมอะค่ะเป็นกล่องใหญ่ๆนะคะคือมาทานพอทานไปได้หมดกล่องมันก็มีอาการเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะเป็นกดไหลย้อนอีกอย่างนี้เราทานพวกนมหรือว่าอาหารเสริมที่ชงไม่ได้หรือคะ
0: อันนี้ต้องสังเกตครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าอาหารเสริมที่ทานเข้าไปเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างเนาะเพราะว่าในการย่อยของแต่ละคนก การตอบสนองของกระเพาะมันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมให้หลักการแบบนี้มากกว่าคือถ้าอะไรที่เราทานลงไปอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกไม่ดีกินแล้วมันท้องมันอืดมันจุกเสียดมันรู้สึกไม่ย่อยมีลมนะฮะถ้าสังเกตว่ากินแบบนี้ทุกทีแล้วเป็นทุกทีอ่ะก็ให้เลี่ยงซะนะครับเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอก
2: โอเคไหม
0: แต่ตอนเซ็ตตอน
5: ค่ะแต่ตอนที่เราชงทานอ่ะมันไม่เป็นอื่นไม่เป็นอะไรนะคะพอทานได้ไปสักเกือบหมดกล่องละมันก็เริ่มเป็นละเอาไหนๆทานแล้วก็ทานให้หมดกล่องเลยตอนนี้เป็นเรื่องเลยค่ะมันก็จุกแน่น
0: แล้วตอนนี้อาการจุกยังเป็นอยู่ว่า
5: ก็เป็นช่วงเย็นๆนะคะเป็นช่วงเย็นๆนะคะตอนนี้ยังเป็นอยู่นะคะเป็นช่วงเย็นๆมันก็ถ้าเรายังไม่ได้ทานข้าวเย็นอ่ะมันก็จะแบบแสบๆที่ลิ้นปี่นะคะลิ้นปี่แล้วก็แน่นๆจุกๆที่ขึ้นมาอกขึ้นมาที่คอเลยค่ะตอนเนี้ย
0: คืออย่างนี้ถ้าคุณพี่ไม่ได้กินแล้วยังมีอาการอยู่เนี่ยถ้าใจผมนะผมว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวอ่ะกับไอ้นมอะไรของพี่ที่พี่เกณฑ์เนี่ยผมตั้งสมมติฐานว่าตัวโรคอ่ะมันก็กำเริบกลับมาเป็นอีกรอบมากกว่าเพราะว่าจริงๆโรคกระเพาะกดไหลย้อนเนี่ยมันจะอยู่กับเราแล้วครับมันไม่หายไปไหนหรอกมันมีแต่สงบเพราะว่ามันส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของโครงสร้างของตัวระบบทางเดินอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนั่นแหละนะครับคือผมตั้งสมมติฐานอย่างนี้นะเพราะผมคิดว่าถ้ามันเป็นจากอาหารน่ะคือถ้าเราหยุดอาหารชนิดนั้นๆแล้วมันก็ควรจะหายใช่ป่ะ
2: ใช่
0: ถ้าสมมติว่าเป็นกินนมแล้วนมไม่ย่อยอย่างเงี้ยครับพี่ไม่ได้กินอีกมันก็ต้องไม่เป็นเด็กใช่ไหมแต่ถ้าบอกตอนนี้ไม่ได้กินแล้วแต่มันเป็นผมว่าตัวโรคมันกลับมากำเริบใหม่มากกว่าก็คงต้องรักษาใหม่อีก
2: ใช่เทสง่ายๆเลยหยุดกินแล้วมันยังเป็นอยู่ก็ไม่ใช
0: ่ครับ
5: ตอนกินอยู่มันหายไปแล้วนะคะมันไม่เป็นละแล้วเราก็ไปกินพวกนี้ดีกว่าพวกอาหารเสริมเนาะเสร็จแล้วพอว่าหมอเขาแนะนำให้กินไงคะแล้วปรากฏว่าพอกินได้พอหมดกระป๋องก็เป็นเลยค่ะ
2: เทสทีละอย่างเลยดีไหมคุณหมอ
0: คือผมว่าตอนนี้นะผมว่าพี่ไปให้หมอเขาประเมินอาการใหม่ก่อนนะฮะเคยส่องกล้องยังครับเคยส่องกล้องยังส่องกล้องกับเพราะอ่ะ
5: ยังไม่เคยเลยค่ะเพราะว่าหมอไม่แนะนำให้ส่อง แล้วมันก็มีอาการพอทานข้าวเสร็จนะคะมันก็เลอะเลยค่ะ
2: okay.
5: ตอนเนี้ย
2: โอเคมีเวลานาทีครึ่งคุณหมอ
0: คือจริงๆตอนเนี้ยโดยอาการนะถ้าดูตามไกด์ไลน์ตามมาตรฐานนะพี่ส่องกล้องได้เลยนะครับ อาการแบบนี้อายุเท่านี้มันส่องกล้องได้อยู่แล้วฮะนะครับยิ่งถ้ามีอาการเป็นซ้ำเนี่ย
5: อายุ82แล้วนะคะ
0: ก็80ก็ทำได้ฮะมันไม่มีปัญหาหรอกส่องกล้องมันเป็นสถานการณ์ที่มันไม่อันตรายอะไรนะฮะก็แนะนำพบคุณหมออีกรอบดีกว่าผมคิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับอาหารหรอกถ้าฟังดูอ่ะเกี่ยวกับตัวโรคที่กำเริบมากกว่า
2: หมอประเมินว่าน่าจะเป็นกลับมาเป็นแต่ถ้าว่าไม่แน่ใจก็ลองเทสดูลองกินดูแล้วหยุดดูสิลองดูได้ครับ
5: หยุดแล้วค่ะไม่ได้กินแล้ว
2: หยุดแล้วหายไหมล่ะ
5: ไม่หายค่ะ
2: โอเคเ
5: ป็นมาสองสามวันแล้ว
2: หยุดไม่หายก็แกมากลับมาเป็นอีกประมาณนี้เนาะหมดเวลาพอดี
5: ขอบคุณมาก
2: ครับครับคุณหมอเฟซบุ๊กต่อป่ะเนี่ย
0: ต่อฮะเดี๋ยวต่ออีกแป๊บนึงครับ
2: อ่ะเดี๋ยวใครจะชมคุณหมอฟังคุณหมอต่อทางฝากเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กต่อคุณหมอนะขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
0: ครับสวัสดีมากคร
2: ับสวัสดีครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะฮะตอนนี้มีเฟซขายของอภัยภูเบศนะเป็นมิจฉาชีพนะเปิด Facebook ขายเสร็จรับตังค์เสร็จปิดหน้าเฟซหนีเลยระมัดระวังกันด้วยนะก็ดูเอาที่มาตรฐานนะครับซื้อกับอภัยภูเบศหรือว่าซื้อกับFacebook ที่เป็นมาตรฐานอย่าง Shopee Lazada อะไรพวกนี้ค่อนข้างจะชัวร์นะครับอ่ะหมดเวลาครับไปฟังข่าวต่อครับสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นชอบหลักเกณฑ์สรรหาเลขาธิการคนใหม่พร้อมเร่งเจรจาธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยหนี้ครูอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
10: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
11: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
10: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
11: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
10: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
12: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
9: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
12: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นชอบหลักเกณฑ์สรรหาเลขาธิการคนใหม่พร้อมเร่งเจรจาธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยหนี้ครู
13: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคว่าที่ประชุมได้เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการสกสคโดยกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่จำเป็นสำหรับผู้เข้ารับการสรรหาไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการคัดเลือกเลขาธิการสกสคคนใหม่ต่อไปพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มอบให้คณะทำงานสกสคหารือร่วมกับธนาคารออมสินก็ขออัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกในโครงการเงินกู้การชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นหนี้เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยขอปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือ4%ซึ่งธนาคารออมสินจะให้คำตอบที่ชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ส่วนมาตรการสำหรับลูกหนี้กลุ่มอื่นจะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดเลยสั่งเดินหน้าพัฒนาลุ่มน้ำเลยรับมือน้ำท่วมและน้ำแล้งควบคู่การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนและภาคการเกษตร
14: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดเลยโดยกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมนำระบบสารสนเทศและข้อมูลแบบเรียลไทม์มาสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งบูรณาการเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดเลยอาทิโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเลยโดยมีแผนก่อสร้างช่วงปี2571ถึง2576หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะกักเก็บน้ำได้27,990,000ลูกบาศก์เมตรพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 17,200 ไร่มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับประชาชน 14,270 ครัวเรือน อีกทั้งยังช่วยป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลรวมถึงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
7: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคลินิกเสริมความงามโฆษณาไม่ตรงปกและแอบอ้างเรียกเก็บเงินเพิ่มย้ำเตือนประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขก่อนใช้บริการ
15: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าจากกรณีผู้บริโภคร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งที่เปิดโฆษณาดูดไขมันหน้าท้องสร้างร่องกล้ามเนื้อหรือร่อง11ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในราคา 33,999 บาทแต่เมื่อเข้ารับบริการจริงกลับถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มสูงถึง 70,000 บาทอีกทั้งผลลัพธ์ไม่ตรงกับตามที่โฆษณาไว้ล่าสุดได้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานงานร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและแพทยสภาเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคอย่างครบวงจรพร้อมเน้นย้ำว่าราคาที่โฆษณาต้องเป็นราคาที่ประชาชนจ่ายจริงหากพบการใช้สัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือบังคับเซ็นเอกสารปฏิเสธความรับผิดชอบสคบจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาทั้งนี้หากประชาชนพบการโฆษณาเกินจริงหรือถูกเอาเปรียบสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
7: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันในยามค่ำคืนแบบนี้ชั่วโมงสุดท้ายของการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจเรากลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับหลังข่าวต้นชั่วโมง 5:00 นเป็นข่าวภาคสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันและรายการเราก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายที่จะได้ฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกันนะครับเมื่อคืนหวังว่าคงถูกใจแล้วก็หลายคนรอคอยที่จะฟังเพลงเพราะๆที่ผมจะเปิดให้ในคืนนี้นะครับคุณผู้ฟังคืนนี้ไม่มีเพลงค้างไว้ที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาแล้วก็เหลือแต่เฉพาะเพลงที่ผมเลือกมาให้ได้ฟังกันครับเพลงประทับใจพบกันทาง FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่าคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่เวลาเจอก็ทักทายกันนะครับบางคนก็บอกว่าสบายดีไม่ได้มีภาวะอะไรในร่างกายแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ช่วงนี้ร่างกายช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรบางวันก็ดีบางวันก็เวียนหัวกินอะไรได้น้อยกินอะไรไม่ได้เลยบางทีสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณผู้ฟังอย่าละเลยถ้ามันรู้สึกว่ามีปัญหาหรือเราไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมว่าการปรึกษาแพทย์เป็นสิ่งที่ดีนะครับการตรวจสุขภาพประจำปีปีละครั้งก็ยังดีนะครับหรือปีละ2ครั้งแล้วแต่ท่านผู้ฟังเลยว่าใครจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่ดีอย่างไรเพราะฉะนั้นเราอยากให้คุณมีความสุขในหลายๆรูปแบบแต่สุขแบบหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมีก็คือสุขที่คุณจะได้ฟังเพลงผ่านรายการเพลงประทับใจของเรานี่แหละครับ

0: คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าถนนเส้นแรกของกรุงเทพมหานครเป็นถนนอะไรเฉลยก็ได้นะครับว่าชื่อถนนว่าเจริญกรุงเราจะไปทราบที่มาของถนนเจริญกรุงครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมเป็นถนนสายแรกของกรุงเทพมหานครไปหาคำตอบได้จากช่วงชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีแล้วกลับมาพบกับผมในช่วงสุดท้ายครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองพดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วง

ช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่ายหลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทกรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาสีพระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

การฟ้องหย่าฟ้องชู้และความยินยอมไม่เป็นละเมิดปัจจุบันความหลากหลายทางเพศเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากนอกเหนือจากนั้นความหลากหลายทางความสัมพันธ์ก็ยังถูกพูดถึงมากไม่แพ้กันปกติแล้วเมื่อเราพูดถึงคำว่าคู่สมรสเรามักจะหมายถึงบุคคล1คนและบุคคลอีก1คนตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายแต่ปัจจุบันไม่ว่าจะต่างประเทศหรือในประเทศเริ่มมีความสัมพันธ์ในแบบที่เรียกว่า polyamorous ความสัมพันธ์ในรูปแบบ polyamorous หมายถึงความสัมพันธ์แบบรักหลายคนโดยสมัครใจนั่นหมายถึงคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีความรักหรือความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับบุคคลภายนอกโดยที่คู่สมรสอีกฝ่ายรับรู้และยินยอมแน่นอนค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างจากการนอกใจเพราะอะไรคะเพราะพฤติกรรมนอกใจนั้นปกติจะต้องกระทำโดยซ่อนเร้นปิดบังและเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งทำให้เขาอาจจะมีสิทธิ์ฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้แต่ความสัมพันธ์แบบ polyamorous ทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ต่างรับรู้ยินยอมและมีสิทธิที่เท่าเทียมกันโดยทุกคนมีข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจนและที่สำคัญที่สุดความสัมพันธ์ลักษณะนี้จะต้องเป็นไปโดยเปิดเผยและสมัครใจค่ะดังนั้นความสัมพันธ์แบบ polyamorous มักจะขาดเสถียรภาพได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องการการสื่อสารและการจัดการความหึงหวงที่มีประสิทธิภาพและต้องกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าหากมันเกิดปัญหาขึ้นหรือบริหารจัดการไม่ดีแล้วไม่ลงตัวคู่สมรสที่เคยให้ความยินยอมเอาไว้จะสามารถยกเลิกความยินยอมได้หรือเปล่าและสามารถจะฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้ไหมแน่นอนค่ะกฎหมายครอบครัวยังคงทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของคู่สมรสและยังคงทำหน้าที่รักษาความมั่นคงของสถาบันครอบครัวเอาไว้อย่างแน่นอนเพียงแต่นำเอาหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเข้ามาใช้ในขณะที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ความยินยอมอีกฝ่ายในการไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือไปรักกับคนอื่นแต่เมื่อใดก็ตามที่คู่สมรสฝ่ายนั้นไม่ได้ให้ความยินยอมอีกต่อไปแล้วหากมีการกระทำเช่นนั้นอีกต่อไปเรื่อยๆย่อมเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสที่เขาได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะฟ้องชู้หรือไม่ก็ฟ้องหย่าได้ทันทีเมื่อความรักไม่ใช่ทรัพยากรที่สามารถที่จะแบ่งสรรกันได้อย่างเท่าเทียมกันง่ายๆเพราะฉะนั้นครอบครัวหลายๆครอบครัวที่กำลังสั่นคลอนอาจจะต้องคิดให้ดีว่าคุณพร้อมที่จะแบกรับภาระทางใจหรือภาระในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้แล้วหรือไม่และต้องคิดให้ดีว่าการนำ polyamorous เข้ามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาครอบครัวมันจะไม่สร้างปัญหาในระยะยาวกับครอบครัวของท่านดี

ันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกลับมาพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธเจอกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและวันศุกร์ก็พบกัน3คลื่นเลยครับ AM 819 891และ FM 92.5 พร้อมทั้งสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยวันนี้ผมเอกพงศ์พร้อมทีมงานขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจายเสียงเริ่มตั้ง

ีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่7เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม9ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศกิตติพงษ์พนมสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมรับอรุณเวลา 6:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 นข่าวภาค 7:00 นเวลา 8:00 นเทียบเวลา 8:00 นเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 นหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

พร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการประจำลำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการประจำลำทางในวันนี้มีผู้ร่วมงานทางสถานีก็มีคุณกิติพงษ์พันธมสวรรค์คุณรัชนกขาวทองมาทำหน้าที่ทางสถานีอาตมาผู้พูดท่านผู้ฟังก็มาทำหน้าที่พร้อมกันทางนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ตนเองแก่ส่วนรวมเป็นประการสำคัญวันนี้ทางไลฟ์สดของคุณสุพลผู้เจริญคุณไรปินกำลังรับชมรับฟังต่างจังหวัดเมื่อวานก็หลังจากทำบุญแล้วมาให้ทานวันธรรมทวนะวันแปดค่ำแล้วก็ได้นำปัจจัยมาบำรุงค่าน้ำค่าไฟอาหารวันคาแล้วก็เดินทางไปเขาเรียกว่าทำบุญก่อนเดินทางให้ทานก่อนกินรักษาศีลก่อนเดินทางฟังธรรมะก่อนตาย นี่เป็นหลักของชีวิตที่จะต้องปฏิบัติกันไม่ให้ขาดสายและติดตามมาเรียกคุณวรรณพรของนุ่นนี่เป็นเทพธิดาเรียกให้ลุกปลุกให้ตื่นเวลาตีสี่แม่สาสะอาดวัดควรและท่านอื่นๆอีกของจะหลายท่านหลายพวกหลายท่านหลายคนกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้และแม่ชีทุมาลีอินทรุรัตนี่ก็ไม่ขาดเหมือนกันถ้าไม่จำเป็นไม่ขาดแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้ขัดข้องเล็กน้อยคือสถานีเปิดแต่ช้าไปประมาณเกือบ20นาทีก็พูดได้ประมาณ20นาทีประจันที่ให้พูดจนเกือบถึง6โมงวะก็บางคนก็คิดว่าไม่ได้พูดแล้วก็หมุนคลื่นไปทางอื่นเลยบางคนก็ไม่ได้ฟังแต่อาจารย์มหาปราชญ์ท่านฟังเพราะว่าท่านไม่ได้หมุนคลื่นไปทางอื่นคนเปียรัตก็ไม่ได้ควังคนจันทนาไม่ได้ควังหรือเปล่าได้ควังแล้วหรือไม่ได้ควังก็ตามแต่จะย้อนหลังพูดไม่ได้หันหลังพูดนะหันหน้าพูดนะแต่ย้อนหลังพูดเพื่อต้องการที่จะให้ท่านทั้งหลายได้ควังตั้งแต่ต้นนะเมื่อวานได้พูดถึงว่ายศกุลบุตรเมื่อออกจากที่อยู่ของตนแล้วก็เขาเรียกการหาถึงนิเวศเป็นที่อยู่ของคนมีทรัพย์คนรวยออกจากนิเวศแล้วมุ่งหน้าไปสู่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันในคนจรัญเคยกล่าวก็มามุ่งหน้าไปสู่อิสิปตนะมฤคทายวันแล้วก็บ่นเพ้อไปว่าหรืออุทานนั่นเองว่าทีนี้วุ่นวายหนอทีนี้ขัดข้องหนอแล้วก็เสื่อมลงเท้าเดินกลงไปยังประตูนิเวศคืออุทานต้องไปอยู่ในนิเวศนะทำไมอุทานเพราะเห็นนักร้องนักควรนักรำนักดนตรีหลับและมีอาการต่างๆดุจดังว่าปาชาผีดิบท่านว่าดุจดังว่าปาชาผีดิบเลยก็ได้เปล่งอุทานตั้งแต่ในนิเวศนั่นแหละเปล่งอุทานเรื่อยไปไม่ใช่คำเดียวนะแต่ในที่นี้ก็ในบาลีว่าเปล่งอุทานครั้งเดียวแต่ว่าคงจะพูดหลายครั้งแหละเปล่งอุทานเมื่อเห็นเป็นโทษสุสานังเหมือนกับปาชะมันเยติสวานัตระอาทินโวสุสานังอันเยติสวานัตระอานาโวอาทินโวซึ่งแปลว่าเป็นผู้เห็นโทษเห็นโทษอาตินพเห็นโทษ
ป็นโอเป็นโทษคือเห็นในเวทนั้นปรุปาชาพีดิตปรุปาชาพีดิตการเห็นว่าเป็นโทษแล้วก็ได้ปรากฏแก่ปัญญาของยศกุลบุตรจึงตั้งอยู่ในความเป็นผู้เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายนะตั้งอยู่ในความเป็นผู้เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในสกิเหล่านั้นนะเบื่อหน่ายในรูปสกิที่นอนเหมือนซากศพที่ก็ทิ้งไว้ในป่าช้าปีดิบยศกุลบุตรจึงได้เปล่งอุทานว่าท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่ที่วุ่นวายนั้นก็มีบาลีว่าอุปทัตตังวัตโพอุปทัตตังวัตโพอาจารย์มาอาจารย์ก็ได้บอกว่าอุปทัตตังแปลว่าวุ่นวายอุปทัตตังแปลวุ่นวายวัตตะแปลว่าหนออุปทัตตังวัตโพที่ท่านผู้เจริญที่นี้วุ่นวายหนอแล้วก็อุปัสสัทถังวัตโพที่นี้ขัดข้องหนออุปัสสัทถังนี่ไปขัดข้องขัดข้องถ้าไม่ขัดข้องก็ไม่วุ่นวายที่นี้มันวุ่นวายเพราะขัดข้องอ่ะขัดข้องด้วยอะไรคือไม่ใช่ขัดใจนะมันขัดข้องเพราะเห็นนางควรรำนั่นนอนเกลื่อนกลาดอยู่ในนิเวศเห็นแล้วก็ขัดข้องแล้ววุ่นวายอ่ะวุ่นวายเพราะยังไม่สงบถ้าสงบแล้วจะเห็นอะไรก็ตามก็จะไม่วุ่นวายแล้วถ้าสงบแล้วก็จะไม่วุ่นวายแล้วที่วุ่นวายเพราะมันยังไม่สงบเป็นเงี้ยถ้าไม่สงบพอเห็นแล้วก็มันวุ่นวายเพราะอะไรเพราะอำนาจของกิเลสในติการิบาลว่าเป็นพยานิความที่จิตกระดุ้งกลัวเรียกว่าพอยนะพอยคือความที่จิตกระดุ้งกลัวเรียกว่าพอยชื่อว่าพยานนี้ได้แก่ความสะดุ้งกลัวชื่อว่าพยอาการที่จิตไม่เป็นสมาธิชื่อว่าอุปัตตวะมันไม่เป็นสมาธิพอไม่เป็นสมาธิมันก็วุ่นวายมันก็ฟุ้งซ่านนะเนี่ยอาจารย์มันอินทรบัตรเข้ามาแล้วพอไม่เป็นสมาธิมันก็วุ่นวายฟุ้งซ่านนะอาการที่จิตไม่เป็นสมาธิชื่อว่าอุปัตตวะนี่อาการที่จิตไม่เป็นสมาธิชื่อว่าอุปัตตวะอุปัตตุตังก็อัตตวะอาการที่จิตไม่เป็นสมาธิชื่อว่าอุปัตตวะนี่ในพระสุตตันตปิฎกในอังคุตตรนิกายในติกานิบาตท่านแสดงไว้ว่าสามอย่างนี้แล้วอาการที่จิตติดขัดนะคืออาการที่จิตคล้องอยู่ในอารมณ์นั้นๆนะชื่อว่าอุปสรรคจิตที่มันติดขัดหรือคล้องอยู่ในอารมณ์นั้นๆชื่อว่าอุปสรรคตะคล้องในอารมณ์ไม่ชื่อว่าคนมีอุปสรรคแต่ถ้าไม่คล้องอยู่ในอารมณ์ก็คนไม่มีอุปสรรคไม่ใครใจอย่างนี้เพราะนั้นเราได้เป็นชาวโลกนี้กำลังวุ่นวายกำลังคล้องอยู่ในอารมณ์เพราะเป็นพลอยนะทั้งสองอย่างเนี่ยวุ่นวายก็เป็นพลอยคล้องอยู่ในอารมณ์ก็เป็นพลอยนี่เข้าใจอย่างนี้ความต่างการแห่งพลอยอุปตวะและอุปสรรคนั้นท่านกล่าวว่าเหมือนพวกโจรอาศัยอยู่ตามภูเขาหรือถิ่นทุรกันดารส่งข่าวไปถึงชาวชนบทว่า
พวกเราจะเข้าปล้นหมู่บ้านของพวกท่านในวันนี้วันโน้นตั้งแต่เวลาที่ได้สดับข่าวว่าโจรจะมาปล้นชาวบ้านเหล่านั้นก็พากันหวาดกลัวอาการอย่างนี้ชื่อว่าจิตที่สะดุ้งกลัวพอได้ยินข่าวเลยหวาดกลัวหวาดสะดุ้งนี่เป็นต้นเพราะนั้นในอังคุตตนิกายจตุกะติกานิบาตก็ท่านกล่าวว่าพยานนี้ได้แก่ความที่จิตสะดุ้งกลัวคือภัยสะดุ้งกลัวเพราะได้ยินเสียงได้ยินเสียงว่าเขาจะมาปล้นสะดุ้งชื่อว่าภัยอาการที่จิตไม่เป็นสมาธิชื่อว่าอุปตวะวุ่นวายคนไม่มีสมาธิคนวุ่นวายแต่ถ้าคนจะมีสมาธิแล้วก็จะไม่วุ่นวายแล้วคนสงบไม่วุ่นวายแต่คนไม่สงบย่อมวุ่นวายอาการที่จิตติดขัดคืออาการที่จิตคล้องอยู่ในอารมณ์นั้นๆน่ะชื่อว่าอุปสรรคมันคล้องอยู่อะคล้องอยู่ติดอยู่ในอารมณ์หรือพูดให้ท่านมาคล้องอยู่ในกามคุณอารมณ์ทั้งหลายเมื่อวานนี้ก็ได้พูดว่าติดคล้องอยู่ในอารมณ์คือติดคล้องอยู่ในรูปารมณ์นะติดคล้องอยู่ในรูปารมณ์ในมันปัจเจกพุทธเจ้าอะอักขิเวทนะติดข้องอยู่ในอารมณ์นี้ทบทวนนะความเกี่ยวข้องเพราะได้เห็นเป็นเฉยเพราะความเกี่ยวข้องมีสองอย่างนี่คือความเกี่ยวข้องเพราะได้เห็นหนึ่งความเกี่ยวข้องเพราะได้ยินหนึ่งได้กวางหนึ่งถ้าไม่เห็นทำไมไปเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวข้องเพราะได้เห็นนะเราเห็นคนใกล้เราเห็นคนในบ้านเราเห็นคนในหมู่บ้านเราเห็นคนในตำบลอำเภอจังหวัดในประเทศพอเห็นแล้วมันเกี่ยวข้องถ้าไม่เห็นเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวข้องเราไม่เห็นคนจังหวัดอื่นบ้านอื่นหมู่บ้านอื่นตำเราไม่เกี่ยวข้องเพราะเราไม่เห็นนะในแบบนี้เพราะนั้นเกี่ยวข้องนั่นมีสองอย่างวันนี้ก็พูดในกรงเวลาก็5นาฬิกา30นาทีก็5นาฬิกา30นาทีเกินอาจจะเกินบ้างแต่ว่าถ้าไม่เกินก็ดีเป็นได้จะประหยัดเสียงนี่ต้องกระซิบพร่ำย้ำเตือนที่เมื่อวานนี้บางคนไม่ได้ฟังก็ท่านแสดงไว้ในจุลนิเทศในขุตกนิกายในขักขะวิจารณสุตตานิเทศนะเรื่องความเกี่ยวข้องความเกี่ยวข้องมีสองอย่างหนึ่งเกี่ยวข้องเพราะได้เห็นถ้าได้เห็นแน่นอนนะเกี่ยวข้องสองเกี่ยวข้องเพราะได้ยินชื่อว่าสังสักขะสังสักขะเป็นอะไรกายะสังสักขะเพราะการที่เห็นรูปเนี่ยแล้วเกี่ยวข้องเนี่ยแล้วถ้าไปเข้าไปคลุกคลีก็เรียกกายสังสักขะคลุกคลีด้วยกายแต่มันอย่างนี้มันอาจจะไม่ได้ถูกต้องกายแต่ว่ามันก็คลุกคลีทางตาก็ได้เพราะตามเป็นกายนี่แต่ว่านี่ท่านท่าทางไม่ไหนก็เรียกว่ากายสังสักขะคล้าวคลึงกายเกี่ยวข้องด้วยกายนี่พูดต่างๆวินัยพูดถึงเรื่องอาบัตนะคล้าวคลึงอย่างนี้เป็นต้นชื่อว่าสังสักขะในอุเทศว่าสังสักขะชาตัสสะภวันติสิเนหาตอนนี้ก็ฝนตกมากพอได้ยินเสียงหรือเปล่าพอได้ยินเนี่ยพอได้ยินเราไม่ได้ฟังเสียงฝนนี่เราฟังธรรมะเราควางธรรมะเราไม่ได้ควางฝนนี่มันตกก็ช่างมันเรื่องของมันเรื่องของมันเนี่ยทีนี้ได้ทบทวนเกี่ยวข้องด้วยกายด้วยการเห็นก็คืออะไรบ้างเกี่ยวข้องเพราะได้เห็นเป็นไงนี่พระพุทธองค์ได้ทรงขยายความในจุลนิเทศเกี่ยวข้องเพราะได้เห็นเป็นไง
แน่นอนเนี่ยถ้าเรายังเป็นปุถุชนคนมีกิเลสหนาปัญญาน้อยพอเห็นมันเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องเพราะได้เห็นเป็นไงนี่ทบทวนนะบุคคลบางคนในโลกนี้คือบางคนนี่คือไม่ใช่ทุกคนน้อยคนนะน้อยคนบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นอะไรเห็นสตรีเห็นผู้หญิงอ่ะเห็นสตรีเห็นสตรีก็ถ้าพูดถึงสตรีแล้วคนปูนไหนเรียกว่าสตรีทุกวัยทุกวันนะทุกวัยอ่ะจะเป็นสตรีที่อายุน้อยสตรีที่ยังเป็นสาวสวยสดงดงามสตรีคนต่างคนสตรีที่แก่ถ้าจราก็จะเป็นสตรีทั้งหมดแหละถ้าหญิงก็ชื่อว่าสตรีหมดเลยเป็นเรียกว่าสตรีทั้งหมดทั้งสามวัยทั้งวัยต้นวัยกลางวัยสุดท้ายเรียกว่าหญิงนะหรือกุมารีหรือกุมารีก็นี่หมายเอาผู้หญิงที่ยังอยู่ในวัยรุ่นนะวัยแรกก็กุมารีกุมารีเห็นกุมารีที่จริงเราเห็นเด็กก็บางเด็กไม่เกิดมาก็หน้าตาดีเห็นกุมารีน่ารักน่าชมน่าชื่นชมน่าหยอกเย้าเห็นกุมารีเด็กๆเห็นกุมารีไอ้กุมารีที่ยังเล็กกุมารีที่ยังไม่ผ่านล่วงผ่านฝันวัยยังไม่บรรลุนิติภาวะท่านเรียกกุมารีเช่นว่ากุมารีพรหมจรรย์เนี่ยประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ยังเป็นเด็กมีนะกุมารีพรหมจรรย์เช่นว่านางวิสาขานี่ก็สำเร็จมรรคผลตั้งแต่เป็นกุมารีอายุ7ปีก็เป็นพระโสดาบันแล้วนี่ยังเป็นกุมารีอยู่นั่นเนี่ยเห็นศักดิ์ศรีหรือกุมารีที่มีรูปสวยในทบทวนเมื่อวานบางท่านไม่ได้กว่าหน้าดูหน้าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามอย่างยิ่งครั้นพอแผ่นแล้วก็ถือเอาอะไรถือเอาอะไรถือเอาไม่ใช่ถือด้วยมือนะแต่ถือด้วยตัณหาอุปาทานความยึดถืออุปาทานน่ะถือจิตมันถือพอเห็นแล้วพอเห็นแล้วก็ถือเอานิมิตเฉพาะส่วนนิมิตก็คือเครื่องหมายจับของกายอ่ะคนเรานี่คือรูปนั่นคือนิมิตรูปนิมิตก็ถือเอานิมิตเฉพาะส่วนเฉพาะส่วนนะส่วนย่อยอ่ะถือหรืออีกในนั้นที่ว่าพยัญชนะมันเป็นส่วนย่อยถือเอาส่วนย่อยคนจะเห็นว่างามก็ต้องเห็นที่ส่วนย่อยนะแต่ถ้าส่วนใหญ่นี่ยังไม่มาถึงเห็นเดินมาอยู่ไกลๆเนี่ยมันยังไม่เห็นส่วนย่อยจะส่วนเล็กน้อยอ่ะส่วนย่อยคือท่านพยัญชนะนี่มิตรส่วนใหญ่แต่พยัญชนะเป็นส่วนย่อยอ่ะก็ถือเอานิมิตเฉพาะส่วนเฉพาะส่วนน่ะว่าอะไรเฉพาะส่วนเนี่ยไอ้คนน่ะมีกี่ส่วนเออถือเอาหลายส่วนเอาฟังโลกทบทวนเมื่อวานพอสองครอกคนที่ยังไม่ได้ฟังเมื่อวานเนี่ยก็ถือเอานิมิตเฉพาะส่วนว่าเฉพาะส่วนนะว่านิมิตเขาเรียกสุภานิมิตนิมิตที่งามที่จริงมันทุกอย่างเป็นอสุภะแต่เขาเรียกเป็นรูปะวิปลาสเป็นรูปะวิปลาสมันวิปลาสนิมิตว่างามที่จริงมันไม่ได้งามมันเป็นอสุภะแต่มันวิปลาสจิตมันวิปลาสเห็นผิดนะเพราะยังไม่เข้าถึงปัญญาสัมมาทิฏฐิมันก็เห็นวิปลาสอย่าว่าไม่วิปลาสเห็นคนเห็นอะไรเห็นคนสวยเนี่ยมันวิปลาสแล้วเห็นคนงามมันวิปลาส
ที่จริงมันไม่ได้สวยไม่ได้งามแต่เป็นรูปเท่านั้นเองเป็นรูปแต่สวยเพราะอะไรสวยเพราะอะไรเพราะราคะสักขะหรือว่าราคะสังโฆราคะสังโฆราคะสังโฆราคะสักขะสังโฆราคะสังโฆโทสะสังโฆหรือสังคักสักขะสวยเพราะมีราคะเห็นเฉพาะส่วนว่าผมงามงามได้เมื่อไหร่เราเห็นมันเห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนน่ะถ้าเราลงมาในจานข้าวเราเห็นผมในจานข้าวนี่กินลงไหมพระฉันลงหรือเปล่าพระฉันลงนะโยมดึงผมออกเลยจากเมล็ดข้าวมันก็ฉันต่อไปถ้าเห็นผมเขาโยมตกลงมาในข้าวในแกงเนี่ยถ้าไม่กินก็อดเนี่ยนั่นต้องกินก็เป็นอสุภะอาหารก็ไม่งามผมที่ตกในอาหารก็ไม่งามแล้วคนที่บริโภคอาหารมันก็ไม่งามทั้งหมดเนี่ยเป็นปฏิกูลน่าเกลียดทั้งภายในภายนอกนี่เป็นอย่างนี้แต่คนที่มีราคะ คนที่มีความกำหนัดก็เห็นว่างามอ่ะมันเห็นไปว่างามจริงๆนะเพราะมันวิปลาสสุภาพวิปลาสนะจิตตวิปลาสอัตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสเนี่ยมันหนักหัวเห็นอย่างนี้เห็นว่าเห็นส่วนต่างๆเธอเอาในมิตรเฉพาะส่วนต่างๆก็คือพยัญชนะส่วนย่อยอ่ะเห็นส่วนต่างๆว่าผมงามผมงามแล้วก็หน้างามแต่ถ้าเราตัดผมที่ศีรษะเอามากองไว้เป็นส่วนๆแต่ว่างามไหมมันไม่งามเพราะตัดออกจากที่อยู่ของมันแล้วมันไม่งามแล้วนี่มันไม่งามแล้วแต่ว่าวิปลาสเนี่ยจิตวิปลาสนิมิตว่าผมงามหน้างามนี่มีบาลีรับรองนี่นี่ว่าตามพระบาลีมีผมงามมีหน้างามผมงามหน้างามหน้างามมีผมงามและมีหน้างามเกศาผมเกศาวาโสภนาโสภนาแปลงามโสพลโสพลมีผมงามนี่บาลีหมดเลยแต่ว่าไม่พูดมากเดี๋ยวหมดเวลาไม่ได้มันไม่จบไปครับค่อยจบวันไหนก็ไม่รู้ฟังเรื่อยๆก็แล้วกันมีผมงามแล้วผมงามและอะไรพอผมงามแล้วก็หน้างามไอ้หน้างามงามหน้าขาวพองเป็นยองเยยโยมบางคนทำบุญทุกวันฟังธรรมะทุกวันโอ้เห็นแล้วหน้าขาวนะหน้าขาวผุดพองอ่ะโยมได้ถวายรังนกถวายยาคูมาหน้าขาวผุดพองคนทำบุญนะแปลกหน้าขาวหน้าขาวเป็นยองเยยทีเดียวงามผมงามผมงามก็คือผมไม่งอกถ้างอกมันไม่งามอ่ะถ้างอกมันไม่งามแต่เพราะมันไม่งอกดำสนิทนี่งามแต่ผมที่ดำประณีตถ้าตัดออกมาเป็นกองแล้วเข้าร้านตัดผมนายช่างก็ตัดออกมาลงพื้นแล้วงามที่ไหนอ่ะมันไม่งามแล้วงามอยู่บนที่ศีรษะแต่งามเพราะราคะด้วยงามเพราะราคะงามเพราะโมหะงามอย่างนี้แล้วก็หน้างามหน้าผุดพองหน้างามหน้าคนมีบุญงามหน้างามพอหน้างามแล้วจิตมันก้องเกี่ยวก้องเกี่ยวในหน้าของโยมของบุคคลนั้นเนี่ยหน้างามในหน้าผ่องใสผุดผ่องไม่ได้ไปทาเครื่องสำอางงามงามเพราะบุญงามเพราะศีลนะหน้างามพูดถึงผมแล้วก็งามเมื่อตอนที่ดำสนิท
งามสำหรับคนมีราคะงามสำหรับคนมีราคะคือผมดำสนิทไม่งอกพระพุทธเจ้านี่งามตลอดชีวิตผมนี่จะไม่มีสีขาวจะไม่งอกว่านางวิสาขาก็เขาไม่งอกเหมือนกันเนี่ยเพราะเป็นผู้มีศีลมีบุญมากอะหน้าก็งามหน้ายังสาวอยู่เลยอายุ120ปียังใหม่เหมือนหน้ายังสาวผมไม่งอกแม้แต่น้อยผมไม่งอกขวัญก็ครบทุกซี่32ครบ32ครบนางก็ไม่เหี่ยวย่นน่ะพระพุทธเจ้านี่เหี่ยวย่นเสียเมื่อไรเคยเห็นพระพุทธรูปเหี่ยวย่นมีไหมไม่มีอ่ะแต่เหี่ยวย่นเมื่อตอนบำเพ็ญทุกขกิริยาตอนนั้นเหี่ยวย่นเหี่ยวย่นเพราะอะไรเพราะขาดทำไมจึงเหี่ยวย่นรู้ไหมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเลือดเนื้อแต่จะไม่มีเหี่ยวย่นเพราะขาดอาหารเพราะอาหารจะรูปอาหารทำให้รูปนี้เปล่งปลั่งเพราะนั้นเราต้องมีอาหารดีกินอาหารที่ดีๆมีประโยชน์มีวิตามินกินครบห้าหมู่อย่างนี้เป็นต้นนะแต่พระจะเอาห้าหมู่มาจากไหนโยมพระจะเอาห้าหมู่มาจากไหนอ่ะกินในครบห้าหมู่หนังตาลงว่าไปห้าหมู่นี่หลายหมู่บ้านหลายครอบครัวกินไม่ไหวกันห้าหมู่อาหารห้าอย่างที่มีคุณค่าทางอาหารที่มีวิตามินก็ทำให้งามได้พระพุทธเจ้านี่พระเกศางามหน้าก็งามประพักงามแล้วก็ในตาก็งามงามหมดทุกส่วนเนี่ยพระเจ้านำตรวจผมนี่ไม่มีคำมาร่วงผมนี่พอตัดพระเมาลีแล้วก็จะเป็นจุกตัดครั้งเดียวไม่เหมือนพระสงฆ์พระสงฆ์นี่ต้องโกนทุกเดือนเดือนละครั้งบางท่านก็เดือนละสองครั้งแต่พระเจ้าได้ตัดครั้งเดียวแล้วเป็นจุกเป็นก้อนหอยทำมันเป็นพระทักษิณเวียนขวาและไม่เคยร่วงเลยไม่เคยร่วงตั้งแต่ออกบวชตัดพระโมลีที่ขวางแม่น้ำอโนมาและไม่ปรากฏว่าผมร่วงแล้วไม่มีผมก็ไม่ร่วงผมก็ไม่งอกจนเข้าถึงดับขันธปนิพานให้เป็นนี้แต่ถ้าว่าผมหลุดออกจากพระเศียรไหมหลุดครั้งหนึ่งแต่หลุดเพราะพุทธานุภาพหลุดเพราะต้องการใจออกเช่นตบุตรภริกะ หลังจากถวายข้าวสัตตุผงสัตตุก้อนแล้วก็ขอสิ่งเป็นที่ระลึกพระองค์ให้นะแต่ไม่ใช่ว่าเครื่องรางของขลังมันสมัยนี้ขอพระธาตุเพราะพระธาตุอยากคิดว่าต้องนิพพานก่อนต้องเผาก่อนจึงมีพระธาตุพระธาตุทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่พระอะไร พระเกศาธาตุคือผมเมื่อขอแล้วพระองค์ก็ยกพระหัตถ์เบื้องขวาลูบที่พระเศียรลูบที่ศีรษะผมก็ติดพระเกศาก็ติดมา8เส้นนะก็ประทานให้ตับตุระภัลลิกะคนละ4เส้นนะมีเป็นพ่อค้าก็เอาไปบรรจุเอาไปทำเจดีย์เล็กๆไว้ในประเทศพม่าโอ้แม่พูดแค่นี้ไม่ถึงไหนโยมบรรจุทำเจดีย์เล็กๆนะเจดีย์เล็กๆอ่ะเหมือนเจดีย์ที่เราทำไว้ อัฐิของพ่อแม่ปู่ย่าตายายอ่ะทีหลังพอรัฐบาลเขาก็ทำครอบจนใหญ่โตเจดีย์เวดากอใหญ่โตในประเทศพม่านั่นน่ะเจดีย์นั้นมีพระเกศาธาตุ8เส้นทั้งหมด8เส้นสองพาณิชย์สองคนพี่น้องก็ได้ทำไว้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของคนที่มาทั้งสี่ทิศทำไว้ในทางสี่แพร่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยเกศาของพุทธเจ้านี่เป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลเป็นเกศาสูงสุดในหมู่มนุษย์ในเทวดา
ตอนนี้ยังมีอยู่พระเกศาชาติเพราะว่าตัดพระมูลีอยู่ในอยู่ในชั้นดาวดึงพระจุฬามณีเจดีย์สถานน่ะถ้าเคยไปก็ได้พบแต่ต้องไปสวรรค์นะถ้าไปนรกมันก็ไม่เห็นน่ะแต่ถ้าได้ไปสวรรค์เห็นถ้าสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยชั้นดาวดึงก็จะเห็นพระเกศาธาตุจะเห็นพระมูลีที่เจดีย์ในชั้นดาวดึงไอ้เป็นต้นน่ะเพราะฉะนั้นผมของเราเนี่ยไม่งามแต่ของพระเจ้านี่งามมันไม่งามเหมือนกันเนี่ยแต่ว่างามเพราะกุศลที่ได้ทรงบำเพ็ญมาสี่สองคอยเซนกับงามหมดทุกส่วนไม่มีบกพร่องเนื้อทุกแห่งเต็มหมดของเราเนี่ยมันไม่เต็มพอแก่แล้วมันจักเหี่ยวจักย่นแล้วคนเห็นก็ไม่พึงต้องตาต้องใจแล้วเพราะมันเหี่ยวแห้งแล้วเอาพอแล้วครับที่พอนาทีแล้วพอแล้วค่อยพูดวันอื่นต่อไปเพราะนั้นความเกี่ยวข้องเพราะได้เห็นก็คือเกี่ยวข้องในได้เห็นรูปเกี่ยวข้องเพราะได้ยินก็พ้นได้แค่ข้อหนึ่งทบทวนก็ไม่จบวันนี้

หมดเวลาต้องจากท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวีสวทก็พูดทางไลฟ์สดอย่างเดียวพวกนี้พระวจนะผมมีรายการอื่นวันนี้หมดเวลาจากท่านผู้ฟังด้วยในอารมณ์ต่างๆจงบังเกิด

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ดูอีกนาวก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืนดูอีกนาว Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กองทัพเรือได้อัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลงน้ำจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่6พฤศจิกายนนี้กระทรวงมหาดไทยสั่งการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งขยายเขตไฟฟ้าปราสาทตาควายเนิน350เสริมสร้างความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร
8: ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังข้อมูลการขอขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์สำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าดังกล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เขต3ได้บรรจุแผนงานขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่งบประมาณรวมกว่า130ล้านบาทพร้อมเตรียมขยายเขตเพิ่มเติมอีกกว่า 12.5 กิโลเมตรตลอดจนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรโดยได้สั่งการให้กฟผ.เขต3เร่งรัดดำเนินโครงการให้เริ่มขึ้นภายในปีนี้และกำหนดแล้วเสร็จในช่วงต้นปีหน้าเพื่อยกระดับความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพลในการปกป้องแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคมยังปรับตัวได้ดีประมาณร้อยละ2แม้มีปัจจัยกดดันและความผันผวนจากภายนอกสูงพร้อมติดตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด
9: นายชัดชัยพิสาดลดีหลกผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า ภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับปัจจัยกดดันและความผันผวนจากภายนอกสูงทั้งปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ราคาน้ำมันที่สูงถึง100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทิศทางอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ในต่างประเทศที่ปรับตัวลงแรงแต่ผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยยังคงค่อนข้างจำกัดและสามารถปรับตัวได้ดีประมาณร้อยละ2ส่วนสภาพคล่องการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 87,000 ล้านบาทสูงสุดในรอบ4ปีขณะที่กระแสเงินทุนต่างชาติยังคงเป็นยอดซื้อสุทธิอีกกว่า 49,000 ล้านบาทส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันมีเงินทุนไหลเข้าประเทศไทยแล้วกว่า 76,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามยังต้องติดตามความผันผวนของราคาน้ำมันสถานการณ์ในตะวันออกกลางและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิดว่าจะขึ้นเร็วและแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้หรือไม่นันทิการติปาโลรายงาน
1: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแนะนายจ้างและลูกจ้างเตรียมความพร้อมรับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เริ่มเก็บเงินสะสมวันที่1ตุลาคมนี้
10: เรือเอกสารอดคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวถึงกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ว่าเป็นการสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างและช่วยเสริมความมั่นคงเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างงานมุ่งเน้นให้นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันออมโดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยจะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนแบ่งเป็นนายจ้างและลูกจ้างส่งฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2574โดยนายจ้างสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-service ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขณะที่ลูกจ้างควรศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่นี้ต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราพบกันกับวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้แรม9ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันชยนันท์แก้วกล่ำนะคะเอาเราสองคนมาพบกันกับข่าวยามเช้าเรื่องราวต่างๆนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันกับเนื้อหาข่าวสารค่ะ
0: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสายชนีสังอยู่หลังใหม่นะคะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทีม New Media ด้วยค่ะส่วนวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะอีกสักครู่ค่ะคุณปูบุญมาสีมาจะมาตีคล้องร้องข่าวกับประเด็นที่น่าสนใจให้ฟังด้วยค่ะแล้วก็สามารถติดตามได้นะคะทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz FM 105 MHz ค่ะส่วน AM เข้าไปฟังได้ค่ะทาง AM 819สำหรับใครที่เคยฟังเป็นประจำคลื่น AM 891นะคะวันนี้ขอพักก่อนค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะจะมีการซ่อมบำรุงแล้วก็ปรับเรื่องของคุณภาพการออกอากาศนะคะให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ใครที่ฟัง891ก็กลับมาฟังได้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ใครที่จะฟังก็ไปฟังคลื่นอื่นได้ข่าวยามเช้ามีหลายคลื่นนะคะอยู่จังหวัดไหนฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็สำหรับเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับในช่วงนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกไปก็คือจะเริ่มมีฝนเนี่ยมากขึ้นในหลายพื้นที่เช่นกันแต่ว่าสิ่งที่เราต้องระวังแล้วเราสิ่งที่เราต้องติดตามนั่นก็คือประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาว่าสภาพอากาศของแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้นะคะอัปเดตเมื่อช่วงเวลา 5:00 นที่ผ่านมาสำหรับนะวันนี้7สิงหาคม2569ประเทศไทยค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่ 6-7 สิงหาคม 2569และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนค่ะในช่วงวันที่ 9-10 สิงหาคม 2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในยังบริเวณดังกล่าวนะคะที่ได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะใครที่จะเดินทางเผื่อว่าจะออกจากบ้านจะได้ดูว่าฝนฟ้าเนี่ยเอื้ออำนวยกับการที่จะไปเที่ยวไปพักผ่อนหรือเปล่านะคะหรือว่าจะต้องระมัดระวังเซฟเรื่องของการเดินทางด้วยค่ะภาคเหนือนะคะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคกลางนะคะภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะยกเว้นภาคกลางนะคะมีฝนประมาณ 70% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ภาคกลางนั้น 60% ค่ะส่วนภาคใต้อ่าวไทยนะคะวันนี้ฝนประมาณ 40% ฝั่งอันดามันประมาณ 60% ค่ะทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะเช่นเดียวกับฝั่งอ่าวไทยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะ
1: ค่ะ 6:13 นะท่านผู้ฟังไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นย้ำถึง20จังหวัดนะคะให้บูรณาการรับมือกับสถานการณ์โดยทางด้านของนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีค่ะท่านในฐานะ กรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซึ่งท่านนะคะได้บอกนะคะว่าในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้มีการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกันกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนจาก20จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยกล่าวนะคะว่าในการประชุมในครั้งนี้การซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อที่จะยกระดับบริหารการจัดการภัยพิบัติให้มีเอกภาพลดความซ้ำซ้อนและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดการแก้ไขปัญหาค่ะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันในทุกระดับจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการกลางระดับจังหวัดวางแผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นทางด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตั้งการประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งค่ะมีการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์การจัดเตรียมพื้นที่รองรับการอพยพของพี่น้องประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งจากการรับฟังรายงานก็พบว่าทุกจังหวัดในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนอกจากนี้ค่ะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีท่านได้ย้ำเตือนนะคะว่าให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการในเชิงรุกค่ะให้รีบถอดบทเรียนจากปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเนื่องจากขนาดนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนบางพื้นที่อย่างเช่นที่จังหวัดสกลนครเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทุกข์ภัยแล้วซึ่งทางจังหวัดได้ลงพื้นที่เข้าดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันได้อย่างทันท่วงทีตอนนี้ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนค่ะเตรียมความพร้อมให้รวดเร็วและครอบคลุมทุกมิติเพื่อที่จะป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ
0: ค่ะเรื่องของอุทกภัยนะคะหรือว่าภัยแล้งเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเขาเรียกว่ามีปัญหาที่จะต้องแก้ตลอดปีที่ผ่านมานะคะหลายๆปีก็จะมีการบูรณาการมีการยกระดับมาตรการเข้มข้นก็เป็นกำลังใจให้สำหรับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะส่วนเรานะคะการใช้น้ำก็ต้องประหยัดเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนหน้าแล้งอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ปฏิบัติตามที่ภาครัฐนั้นแนะนำมาด้วยนะคะย้ำเตือนกันด้วยเรื่องของการประหยัดน้ำค่ะมาดูเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมงานเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ฟื้นเศรษฐกิจชายแดนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยและเมียนมาค่ะซึ่งทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมด้วยนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะคะก็ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Businessฟอรัม2026ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในการกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยท่านก็บอกว่าท่านรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ร่วมกับประธานาธิบดีเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ครั้งนี้แล้วก็ได้พบกับผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการจากทั้ง2ประเทศเมื่อวานนี้ด้วยค่ะไทยเมียนมานะคะก็พร้อมที่จะก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งจะต้องตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นความไว้วางใจแล้วก็ประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศค่ะในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาลนะคะก็มีความเชื่ออยู่เสมอนะคะว่าไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นในหรือว่านอกประเทศเนี่ยจะเป็นยังไงก็ตามหน้าที่ของรัฐบาลก็คือทำให้ประชาชนนั้นอยู่ดีกินดีค่ะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยมีความมั่นคงมีงานทำมีรายได้มีความหวังในอนาคตด้วยส่วนเศรษฐกิจก็ต้องไม่สะดุดเช่นกันนะคะในขณะที่ธุรกิจนั้นก็ต้องเดินหน้าและนั่นก็คือสิ่งที่เรานั้นมุ่งหวังและทำร่วมกันค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะยังบอกอีกว่าโลกในวันนี้เนี่ยกำลังปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ค่ะประเทศที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนการค้าและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะเป็นประเทศที่ได้รับโอกาสก่อนภาคเอกชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนสู่โอกาสเหล่านี้ได้ค่ะรัฐบาลทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งไทยแล้วก็เมียนมาเองก็พร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนภาคธุรกิจหอการค้าและผู้ประกอบการทั้งสองประเทศ ที่จะได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อเปลี่ยนโอกาสให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้นั่นเองค่ะสำหรับการจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและการเปลี่ยนแปลงทางภาครัฐและเอกชนค่ะก็จะร่วมกันสร้างอนาคตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไปพร้อมๆกันค่ะ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่ไทยเมียนมาก็มีกันมาอย่างช้านานแล้วก็เรื่องของธุรกิจเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงกันที่เราก็มีความสัมพันธ์กันมาอย่างช้านานเช่นกันนะคะอาจากภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเราไปกันที่เรื่องของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะเรื่องของคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นซึ่งเมื่อวานนี้อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในส่วนของคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะโดยทางด้านของนายธีรุธสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมทนายความเมื่อวานนี้ท่านได้เดินเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งหลังจากก่อนหน้านี้นะคะได้มีการยื่นหนังสือให้การมาแล้วโดยขณะนี้ค่ะอยู่ระหว่างการสอบปากคำโดยทางด้านของพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลค่ะผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามท่านได้เปิดเผยนะคะว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13คนด้วยกันซึ่งก็แบ่งเป็นกลุ่มของข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบอีก11คนด้วยกันและอีก2คนก็คือทางด้านของนายธีรุธสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและทางด้านของนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะสำหรับทางด้านของนายธีรุธและนายเรืองเดชนะคะถูกแจ้งข้อกล่าวหารวม6ข้อหาด้วยกันอาทิปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับปลอมและรับรองเอกสารราชการอันเป็นเท็จรวมถึงร่วมกันปลอมและเปิดเอกสารราชการขณะที่ผู้ต้องหาอีก11คนถูกดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่188และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเบื้องต้นค่ะมีผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนด้วยกันส่วนที่เหลือนั้นกำลังประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่10สิงหาคมนี้ก่อนที่ทางด้านของตำรวจจะสรุปสำนวนส่งให้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ภายในวันที่12สิงหาคมนี้แล้วก็จะมีการประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เพื่อที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องหากพบว่ามีความผิดปกติก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ค่ะเรื่องนี้ต้องเข้มข้นนะคะมาดูทางฝั่งของคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะก็ได้มีการประชุมกันค่ะเป็นการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางนั่นเองค่ะซึ่งเขามีมตินะคะหลังจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีมติออกมานะคะบอกว่าเห็นด้วยกับคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมแล้วก็ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบใหม่ทั้งหมดเลยค่ะโดยคาดว่าจะมีการประกาศในวันนี้นะคะเดี๋ยวติดตามชมได้นะคะหรือว่าติดตามรับฟังได้ค่ะในข่าวภาคหลักๆหรือว่าในส่วนของรายการที่ปักหมุดไว้นะคะก็จะมีการนำเสนอเรื่องนี้เช่นกันค่ะทางด้านของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็บอกว่าสำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของข้อของคะแนนสอบจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 5,925 นาย25รายนะทางด้านของคณะกรรมการเนี่ยจะมีการส่งข้อมูลพร้อมกับแนวทางปฏิบัติเนี่ยไปยังคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดต่อไปค่ะซึ่งภ ภายในวันที่10สิงหาคมนี้นะคะก็จะให้ทางส่วนของจังหวัดต่างๆเนี่ยแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยซึ่งแต่ละแห่งนะคะก็จะดำเนินการถอดถอนรายชื่อกลุ่มที่ได้แจ้งไว้นะคะให้เสร็จสิ้นภายใน31สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งฝ่ายเลขานุการเนี่ยก็จะมีการรวบรวมส่งหลักฐานแล้วก็แนวทางที่ชัดเจนไปให้ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลดความกังวลในเรื่องของการปฏิบัติการตามขั้นตอนกฎหมายด้วยค่ะส่วนกรณีผู้ผ่านการสอบจำนวนทั้งสิ้น97รายที่มีชื่ออยู่ในประกาศใหม่เนี่ยแต่ว่าพบมีความผิดปกติในลักษณะที่เป็นการปรับแก้คะแนนค่ะกลุ่มนี้จะยังคงได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในประกาศบัญชีใหม่และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไปด้วยค่ะซึ่งการทำงานก็จะประสานข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ของปปช.ซึ่งหากว่าไปเจอว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจริงเนี่ยก็จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายในขั้นตอนต่อไปอย่างเด็ดขาดเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีข้อห่วงใหญ่นะคะในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบอาจยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอความคุ้มครองชั่วคราวว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถกระทำได้ยืนยันว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการเนี่ยทั้ง2คณะกรรมการนะคะดำเนินการบนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ค่ะแล้วก็กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังได้เตรียมตั้งทีมงานขึ้นมาเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ทางกฎหมายอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะเพื่อให้กระบวนการทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุดด้วยค่ะ
1: ค่ะจากในกรณีประเด็นของการทุจริตสอบท้องถิ่นมาที่อีกหนึ่งเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจและก็ส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง
0: ค
1: ุณฮารุนโซโล่นะคะที่เมื่อวานนี้ร่างของคุณฮารุนโซโล่ได้เดินทางมาถึงยังประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงเวลาของ5นาฬิกาเมื่อวานนี
0: ้
1: สำนักข่าวต่างๆก็ไปติดตามสถานการณ์และก็เหตุการณ์ภายในบริเวณท่าอากาศยานเมื่อวานนี
0: ้
1: ทางด้านของครอบครัวมีทางด้านของพี่ชายคุณมอสนายสมศักดิ์บุญศรีนะคะก็ไปรอรับร่างของคุณฮารุนโซโล่อยู่ที่สนามบินเมื่อวานนี้แต่ว่านะในกระบวนการเนี่ยหลังจากที่ร่างของคุณฮารุนโซโล่มาถึงยังประเทศไทยก็ได้มีการนำร่างของคุณฮารุนโซโล่ไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่จะไปตรวจสอบกระบวนการต่างๆ
0: ค่ะ
1: นะทางกฎหมายนี่แหละก็ต้องไปตรวจสอบนะคะซึ่งต้องบอกว่าผลการชันสูตรล่าสุดเนี่ยจากทางด้านของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเมื่อวานนี้ผลเบื้องต้นนั้นออกแล้วน
0: ะ
1: ในช่วงของเวลา15ประมาณ15นาฬิกาเมื่อวานนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่ผลชันสูตรจะออกมาเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพี่ชายโดยเมื่อวานนี้ในช่วงของเวลา11นาฬิกาทางด้านของคุณมอสสมศักดิ์บุญศรีมีการเปิดเผยภายหลังนำร่างของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าคุณฮารุนโซโล่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบพิสูจน์นะทางด้านของพี่ชายก็บอกนะครับว่าการชันสูตรศพของคุณฮารุนโซโล่ในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการชันสูตรครั้งแรกซึ่งครอบครัวก็ต้องบอกว่าติดใจเป็นใครก็ต้องติดใจสาเหตุของการเสียชีวิตของคนในครอบครัวนะแต่ต้องการให้ทีมแพทย์นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเนี่ยตรวจสอบอย่างละเอียดก็คือการตรวจสอบหาสารพิษภายในร่างกายและก็หัวใจรวมทั้งสาเหตุของการเสียชีวิตประเด็นอื่นๆโดยที่ผ่านมาทางการของประเทศจอร์เจียก็คือยังไม่ได้ให้คำตอบหรือแจ้งอะไรที่เกี่ยวกับผลชันสูตรของทางครอบครัวมีเพียงใบมรณบัตรและแจ้งว่าจะมีการเก็บชิ้นส่วนซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นอวัยวะส่วนใดนะคะแล้วก็ทาง DNA ของน้องฮารุนเนี่ยไว้เท่านั้นและไม่ทราบว่าชิ้นส่วนที่เก็บไว้จะใช้ตรวจพิสูจน์ในประเด็นใดบ้างทั้งนี้หากผลการชันสูตรออกมาที่ปรากฏแล้วทางครอบครัวต้องการให้นำผลชันสูตรของทั้งสองประเทศเนี่ยมาเทียบเคียงกันโดยเฉพาะเรื่องของสารพิษในร่างกายที่ทางครอบครัวมีความกังวลเพราะว่าที่ผ่านมาการตรวจสอบเบื้องต้นก็คือไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายและไม่มีบาดแผลภายนอกจึงอยากให้มีการตรวจสอบสารพิษภายในร่างกายเป็นพิเศษส่วนประเด็นนะคะก็มีประเด็นมีกระแสว่าคุณฮารุนเนี่ยนะเสียชีวิตจากการไหลตายตอนนี้ก็คือตอนนั้นนะขนาดนั้นเนี่ยที่พี่ชายให้ข่าวนะคะก็บอกว่ายังไม่มีความชัดเจนแต่อย่างใดและส่วนเรื่องอาการป่วยทางพี่ชายก็บอกว่าตนเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเนื่องจากบางทีน้องก็ไม่ได้บอกอะไรนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ทางครอบครัวก็ ขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคุณฮารุนโซโล่ด้วยเช่นกันส่วนทรัพย์สินของคุณฮารุนโซโล่นะคะไม่ได้นำกลับมาด้วยก็คือได้กลับมาเพียงพาสปอร์ตเท่านั้นที่นำกลับมาสำหรับผลชนสูตรก็เมื่อวานนี้ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเบื้องต้นนะสำหรับทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมค่ะ
0: ค่ะเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าความผิดปกติของอวัยวะสำคัญค่ะซึ่งคาดว่าสาเหตุเนี่ยการเสียชีวิตอาจจะเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวแต่ยังไม่ตัดประเด็นสารพิษนะคะ6:28 น.ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เดี๋ยวจะส่งต่อคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
10: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเมื่อวันที่6สิงหาคม2569โดยนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาทั้งในด้านการจัดการปัญหาข้ามแดนความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้า รวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนก่อนเข้าสู่การหารือข้อราชการแบบเต็มคณะภายหลังเสร็จสิ้นการหารือแล้วนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งเมียนมาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมถึงพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลสำหรับในช่วงบ่ายนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยและประธานาธิบดีเมียนมาได้เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงานที่ชื่อว่าThailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนรวมไปถึงเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศกันด้วยแล้วในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาที่ทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้หารือเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสย้ำเดินหน้าความร่วมมือทุกมิติผลักดัน FTA ไทย EFTA มีผลบังคับใช้โดยเร็วพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอบคุณที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมสานต่อความร่วมมือในทุกมิติขณะที่เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสชื่นชมความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD และยืนยันสนับสนุนความร่วมมืออย่างเต็มที่แล้วครับแล้วทั้งสองฝ่ายก็ยังเห็นพ้องสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนโดยสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ EEC และ EECIรวมไปถึงความร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการแพทย์การผลิตขั้นสูงเศรษฐกิจ BCG และความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งยินดีต่อความคืบหน้าของความตกลงการค้าเสรีไทย EFTA และก็เชื่อมั่นว่าจะมีผลบังคับใช้โดยเร็วนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลได้จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตร

รุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกันด้วยรวมทั้งภูมิทัศน์โดยรอบและก็งานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานนามาตรก็จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิเครื่องสังเคตก็จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนครับพี่น้องและพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยทางกรมศิลปากรได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจนั่นเองครับส่วนภูมิสถาปัตยกรรมคัดเลือกพันไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียบแบบแผนโครงการเพื่อนพึ่งพาสื่อถึงพระกรุณาธิคุณซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างเพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดทั้งนี้ทั้งนั้นการดำเนินการต่างๆทางรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันหน่อยว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลั่นแล้วนะครับว่ารัฐบาลไม่ยอมให้นายทุนยึดแผ่นดินไทยพร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนเจอมาตรการทางกฎหมายแน่นอนพี่น้องที่รักทั้งหลายสืบเนื่องจากเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆโดยได้สั่งการให้เร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของผู้บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาตรงมาตรงไปไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีแยกซ้ายแยกขวาต้องตรงไปตรงมาเท่านั้นโดยยึดหลักกฎหมายและก็เร่งพิสูจน์สิทธิประชาชนที่ครอบครองและทำกินโดยสุจริตเพื่อให้ได้รับสิทธิอันชอบธรรมตามนโยบายของรัฐบาลแล้วครับซึ่งก็มีจุดยืนชัดเจนแล้วว่าจะไม่ยอมปล่อยให้นายทุนเข้ามาครอบครองแผ่นดินของประเทศไทยเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเป็นอันขาดแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์ที่แท้จริงโดยการพิสูจน์สิทธิ์อย่างเป็นธรรมโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายกันด้วยแล้วล่าสุดเมื่อวันที่6สิงหาคม2569นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้รายงานถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยโครงการ Star Wells Garden Home เจ้าของก็ได้แสดงความประสงค์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างด้วยตนเองแล้วครับตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2569แล้วในขณะนี้ดำเนินการรื้อถอนไปแล้วประมาณร้อยละ40ซึ่งการที่ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือรื้อถอนด้วยตนเองนั้นถือเป็นแนวทางที่ช่วยลดความขัดแย้งและก็ทำให้การทวงคืนผืนป่าเป็นไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าสำหรับผู้ที่ยังเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่กันต่อไปโดยเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนตามอำนาจหน้าที่พร้อมดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดไม่ปล่อยเอาไว้แน่นอนครับพี่น้อง

0: และไปกันที่ประเด็นการสรุปปมข้อมูลรั่วชี้ว่าต้นตอมาจากรหัสผ่านหลุดไม่ใช่การเจาะระบบครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สรุปปมข้อมูลรั่วแล้วชี้ว่าต้นตอมาจากรหัสผ่านหลุดไม่ใช่การเจาะระบบพร้อมทั้งให้เดินหน้ายกระดับระบบรัฐสู่การยืนยันตัวตนหลายชั้นภายใน30วันเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.หน่วยงานด้านการสืบสวนสอบสวนหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆมาหารือและรับฟังรายงานความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีการเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชนบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประมวลข้อเท็จจริงและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำเล่าซ้ำแล้วไม่ได้นะครับแล้วผลการตรวจสอบในเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือการดึงฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐออกไปทั้งระบบแต่ว่าเกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่รั่วไหลอยู่ก่อนแล้วมาเข้าสู่ระบบตามสิทธิ์การใช้งานปกติครับก่อนสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีโดยในขณะนี้ก็พบผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800รายด้วยกันและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากข้อมูลการใช้งานในระบบครับจึงได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าไปเร่งยกระดับมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยกำหนดให้ระบบที่จัดเก็บข้อมูลประชาชนใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นจะดีกว่าครอบคลุมทั้งระบบใหม่และระบบเดิมด้วยพร้อมทั้งให้เร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน30วันนี้แหละครับรวมทั้งจัดทำระบบติดตามการใช้งานและติดตามหน่วยงานที่ได้รับการแจ้งเตือนเรื่องบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านรั่วไหลบอกว่าให้ไปเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วนกันด้วยแล้วทางรัฐบาลก็ยืนยันอีกว่าจะเร่งยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของภาครัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนบอกว่าหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำๆหลายบริการและเปิดใช้การยืนยันตัวตน2ชั้นในบัญชีที่สำคัญเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานดิจิทัลนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลได้สั่งตรวจมหาวิทยาลัยกรณีรับนักศึกษาต่างชาติผิดปกติแล้วให้เช็คอย่างเข้มข้นทุกหลักสูตรเส้นทางวีซ่าแล้วก็ย้ำว่าพบผิดก็ดำเนินคดีได้ทันทีทันใดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายจากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผ่านสื่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจมีพฤติการรับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่าทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ได้มีการสั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงอว.ไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบอุดมศึกษาของประเทศไทยแล้วครับแล้วการตรวจสอบนี้จะเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติและการดำเนินการของหลักสูตรทุกประเภททีเดียวครับทั้งหลักสูตรปริญญาหรือดีกรีและหลักสูตรที่ไม่ได้ให้ปริญญาหรือนันดีกรีพร้อมทั้งให้ตรวจสอบเส้นทางการขอวีซ่าของนักศึกษาตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึงการยื่นขอวีซ่าก็เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายนี่แหละโดยจะมีการดำเนินการอย่างเข้มงวดและไม่เลือกปฏิบัติกันด้วยเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์และครับหรือนำไปใช้บิดเบือนระบบการศึกษาให้เสียความน่าเชื่อถือแล้วหากพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ทางรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดครับพี่น้อง และไปกันที่เรื่องของการแสดงแบบไทยๆที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดโบราณนั่นคือการจัดแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้จัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นแล้วครับแล้วภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับแล้วการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบและครับก็จัดแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569นี่แหละครับณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองครับโดยมีการเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและจองบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com นั่นเองครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นับว่าเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยแล้วครับที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้หัวใจสำคัญของการเป็นเจ้าภาพที่ดีนั่นคือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกมาตรฐานความปลอดภัยที่เชื่อมั่นได้และการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านพลังของ Local Hero และครับและทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบสำคัญแล้วครับที่จะทำให้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในฐานะเจ้าบ้านที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนจากทั่วโลกเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนคนไทยพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกคนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพและร่วมต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น

0: เข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกา51นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุก็สามารถติดตามรับฟังได้ในช่วงเวลาตั้งแต่ข่าวภาคหลักนะคะก่อนจะเข้าข่าวยามเช้าก็คือประมาณ6โมง7นาทีได้นะคะไปจนถึง7โมงตรงค่ะทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปทักทายคุณผู้ฟังสักเล็กน้อยค่ะเพราะว่าหลายท่านเข้ามาแล้วค่ะคุณแอลแล้วก็เข้ามาจริงๆแล้วหลายท่านเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ก่อนเราจะจัดรายการอีกนะคะสแตนบายรอค่ะพอขึ้นไลฟ์ปุ๊บทุกคนก็สวัสดีทักทายมาคุณวันนี้ค่ะคุณประโมทคุณคมสันนะคะคุณมานีบอกว่าอยู่ที่ประคนชัยบุรีรัมย์ฝนตกรินๆค่ะตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยคุณประคองพระรุ่งนะคะแล้วก็ยังมีคุณวันเนคุณวันนานะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านคุณสุนทรคุณสุวิทย์ค่ะหลายๆท่านที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณสุพิชเพ็งแจ่มด้วยเช่นกันค่ะหลายท่านที่อาจจะไม่ได้ทักทายกันนะคะเพราะว่าไปไวมากเลยคอมเมนต์ขึ้นมาเยอะเลยคุณพงศักดิ์แล้วก็ขออนุญาตทักทายบ้านดำด้วยนะคะคุณเฟนะคะคุณฟางคุณแชมป์คุณชาตรีคุณศักดิ์คุณถนอมศักดิ์คุณสาครนะคะคุณส้มคุณแอนนะคะหลายท่านเลยค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะ
2: ค่ะไปที่สำนักงานประกันสังคมกันหน่อยนะผู้ประกันตนที่โสดนะย้ำว่าโสด
1: เขาบอกว่า
2: ใช่เพราะว่าแนะนำผู้ประกันตนที่มีฐานะโสดไม่มีคู่สมรสและไม่มีบุตรย้ำเลยนะและหากวันหนึ่งเนี่ยคือแน่นอนทุกคนก็ต้องมีบิดาบรรดานะฮะโดยทางกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าคนโสดถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยแล้วคุณมีทรัพย์สินเขาจะสืบเขาเรียกว่าสืบสันดานสืบสันเนี่ยสืบสันว่าเอ๊ะคุณเหลือใครยังไงเขาต้องไปหาพ่อแม่นะที่จะได้รับเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าคนโสดเนี่ยโสดจริงๆอยู่คนเดียวจริงๆปรากฏว่าวันหนึ่งบิดาบรรดาก็ไม่อยู่อีกเช่นกันนะก็คือเสียชีวิตไปแล้วเช่นกันหากเกิดเหตุไม่คาดฝันแบบนี้ขึ้นมาเงินสงเคราะห์กรณีตายเนี่ยที่สะสมมาทั้งหมดจะไม่มีผู้รับสิทธิ์และกองทุนประกันสังคมก็จะไม่ได้จ่ายให้แก่บุคคลใดเลยทางสำนักงานประกันสังคมจึงแนะนำนะว่าควรจัดทำหนังสือระบุผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีตายไว้ล่วงหน้าเพื่อกำหนดบุคคลที่ต้องการให้ได้รับสิทธิ์อย่างเช่นพี่น้องหรือเพื่อนสนิทก็ได้แล้วแต่คุณจะระบุนะ
1: ฉันเป็นเพื่อนสนิทคุณไหม
2: ไม่ ก็คือเพื่อเป็นการป้องกันกรณีที่ไม่มีผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยรับเงินเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันซึ่งอาจทำให้เงินสงเคราะห์กรณีตายไม่สามารถจะให้แก่บุคคลใดได้ตอนนี้สำนักงานประกันสังคมก็ระบุว่าผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบมาตั้งแต่36เดือนขึ้นไปจะมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตก็จะประกอบด้วยเงินค่าทำศพเนี่ย50,000บาทก็จะจ่ายให้แก่ผู้ที่ทำจัดการศพนี่แหละนะผู้ประกันตนก็สามารถที่จะจัดทำหนังสือระบุผู้รับสิทธิ์ด้วยการระบุชื่อผู้รับสิทธิ์พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ให้สิทธิ์และก็ผู้รับสิทธิ์และรวมถึงต้องมีพยานในหนังสือเนี่ยให้ครบแล้วหลังจากนั้นคุณก็เก็บเอกสารไว้กับตนเองและเมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตผู้ได้รับสิทธิ์ก็ต้องนำเอกสารนั้นอะมายื่นขอรับเงินภายใน2ปีนับจากวันที่ผู้ที่มีสิทธิ์ในประกันสังคมเสียชีวิตนะที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครหรือว่าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่สะดวกแต่ละใครสงสัยก็สายด่วน1506บริการตลอด24ชั่วโมงนั่นหมายความว่าคือคุณสามารถทำหนังสือทำหนังสือรายละเอียดกรณีที่คุณจะยกทางด้านของสิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยให้ใครเป็นคนในครอบครัวพี่น้องญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทนะก็แล้วแต่คุณนะ
1: ได้
2: ทำหนังสือตรงระบุต้องมีพยานให้ครบ
1: ค่ะ
2: เซ็นกันมา
1: ค่ะไปติดตามได้นะคะในเพจของสำนักงานประกันสังคมค่ะไปติดตามข่าวภูมิภาคกันหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายๆจังหวัดก็ค่อนข้างคึกคักค่ะหลังจากที่มีการจัดงานแห่เทียนพรรษาไปแล้วนะคะจังหวัดอุบลเนี่ยยังไม่หยุดนะ ใครที่สนใจจะไปชมเทียนพรรษานะคะสามารถชมได้ตลอดทั้งเดือนค่ะเพราะว่าเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนกิจกรรมสำคัญในงานประเพณีแห่เทียนพรรษานะคะมีไปจนถึงวันที่17สิงหาคมนี้ใครสนใจก็สามารถเดินทางไปได้เพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดวันแม่นะคะพาคุณแม่ไปเที่ยวจังหวัดอุบลก็ไปแวะไปชมได้ค่ะซึ่งใครที่ไปชมเนี่ยจะได้เห็นบรรยากาศของมนต์เสน่ห์แห่งเมืองเทียนศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าค่ะแล้วก็ชมการแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงแสงสีเสียงการโชว์เป็นแบบซาวประกอบผสมวิจิตรศิลป์อุบลราชธานีเมืองสี่แสงค่ะบนองค์พระธาตุหนองบัวมีการแสดงดนตรีสดแบบเต็มอิ่มเลยนะคะด้วยดนตรีหลากหลายแนวแล้วก็ยังมีการแสดงรำประกอบแสงสีเสียงแสงศิลป์ถิ่นอุบลการแสดงจากคณะหมอลำเต็มวงค่ะแล้วก็ยังมีการแสดงการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองโอท็อปนะคะสินค้าอื่นๆอีกมากมายที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปจังหวัดอุบลหรือว่าสนใจจะไปนะคะก็ไปชมได้นะคะเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนค่ะณวัดพระธาตุหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง17สิงหาคมนี้ค่ะในช่วงค่ำคืนตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปค่ะ
2: ค่ะช่วงที่ผ่านมาใครได้ดูโซเชียลกันบ้าง
1: ค่ะ
2: โซเชียลต้องนำเรียนนะว่าที่เราเห็นกันในโซเชียลกับภาพบรรยากาศการประชุมของเทศบาลตำบลปะแต่ก็ปรากฏท่านใส่แต่งชุดข้าราชการเนาะก็มีการแต่งหน้าด้วยสีสันที่สวยงามล่าสุดนี่ทางสำนักข่าวต่างๆก็ไปเปิดใจท่านนะเอ๊ะท่านเป็นใครยังไงปรากฏว่าชื่อนางสาวตัสนีมทับคำท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลปะแต
1: ่
2: ที่ถูกพูดถึงกันในโลกโซเชียลอย่างมากโดยคือมีการเปิดใจนะท่านบอกว่าวันนั้นเนี่ยเป็นการประชุมของเทศบาลตำบลปะแต่ซึ่งตนเองทำหน้าที่ในการดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมทุกๆภาพเนี่ยทั้งข้อมูลก็มีการถ่ายภาพเนี่ยลงในส่วนบรรยากาศการทำงานนี่แหละนะคะท่านก็บอกว่าโอ้โหมีคนสนใจมากแต่ยังไงก็ขอให้ทุกท่านไปติดตามเพจของท่านแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้มีหลายคนไปติดตามท่านผ่านทางเพจของเทศบาลกลัวจะไปรบกวนตรงนั้นนะคะ
1: ที่ส่วนตัวเลยของคุณตัสนีมนะคะ
2: ค
1: ุณตัสนีมเนี่ยตอนนี้ก็โอ้โหดังเลยนะเป็นกระแสไวรัลไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการแต่งหน้า แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะท่านเนี่ยทำงานด้วยความตั้งใจ แล้วก็อยากให้สีสันในการทำงานเนี่ยดูสดชื่นก็เลยแต่งหน้าแบบนั้นจริงๆการแต่งหน้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะยังไงก็ตามเนี่ยตั้งอยู่บนความมั่นคงเรื่องของการทำงานทำตามหน้าที่นะคะให้ดีที่สุดแล้วค่ะ
2: ก็เป็นเราที่เจอหัวหน้าแบบหน้าตาสดใสแบบนี้แล้วรู้สึกสดชื่นนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ท่านบอกว่าท่านแต่งมาเป็น10ปีแล้วนะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้านะคะวันนี้ดิฉันพร้อมด้วยคุณแอลชยานันแก้วกล่ำและคุณป๋องสุภฤทธิ์ธรรมฤดีคุณสายชนีสั่งนะคะพร้อมทีมงาน Facebook Live ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกัน 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้าสิ้นเดือนนี้
1: ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารที่จำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดของเด็กที่เกิดในสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลกรมพละศึกษารุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอ